0: กิจกรรมของเราเลยดีกว่านะคะว่ากิจกรรมของเราในวันนี้จะเกี่ยวเนื่องกันกับกิจกรรมที่ผ่านมาอย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้นักเรียนเมื่อได้ทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนก็จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะแล้วก็ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองนะคะข้อมูลมาจากไหนก็มาจากที่นักเรียนนั้นได้สังเกตในวิดิทัศน์นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์ไปใช่ไหมคะแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นแหละแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมเกมอะไรคะในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราเล่นเกมกันไป
1: เกมบ
0: ิ
1: งโก
0: เกมบิงโกแล้วเราก็มาร่วมกันวิเคราะห์ใช่ไหมในกลุ่มของพวกเราเนี่ยมาร่วมกันวิเคราะห์นะคะแล้วก็เดี๋ยวในชั่วโมงนี้เราก็จะมาทำอะไรแล้วลงข้อสรุปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ลงข้อสรุปแล้วแหละใช่ไหมแล้วก็สร้างสื่อไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไปแล้วเพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาต่อวิธีทำเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเข้าใจให้นักเรียนนั้นทำอะไรต่อไปเมื่อสร้างสื่อเรียบร้อยแล้วจะทำอะไรต่อไปนะคะนักเรียนเตรียมใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะหรือแบบฝึกกิจกรรมขึ้นมาได้เลยวิธีทำตอนที่1 นะคะวันนี้เราจะทำกันในข้อที่6และ7ค่ะซึ่งอยู่ในหน้าที่4ค่ะ2ข้อเองวันนี้เปิดเจอหรือยังคะออโต้ใช่ไหมชื่ออะไรนะคะลูกออโต้เปิดเจอหรือยังครับเจอแล้วเยี่ยมค่ะอ่ะมาดูนักเรียนอ่านในใจค่ะ2ข้อว่าวันนี้เขาจะให้เราทำอะไรอ่านในใจลูก

0: ใครเรียบร้อยแล้วยกมือทั้งสองข้างค่ะเอามือลงมือลงมือลงมาดูกันค่ะว่าทำอะไรนะคะเอาละอ่านเรียบร้อยแล้วเนาะยากไหมกิจกรรมวันนี
1: ้
0: ไม่ยากถ้าไม่ยากบอกคุณครูนิดนึงค่ะว่าวันนี้เราต้องนำเสนออะไรคะนำเสนออะไรนำเสนอสื่อใช่ไหมสื่อที่นักเรียนทำไม
1: สร้
0: างขึ้นซึ่งเราสร้างขึ้นแล้วหรือยัง
1: สร
0: ้างแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะวันนี้เราจะมานำเสนอนะคะด้วยวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเดี๋ยวเรามาดูว่าการนำเสนอสื่อด้วยวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเนี่ยทำได้ยังไงนะคะหรือทำได้อย่างไรนะคะโดยเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับข้อมูลก็คือหนูสร้างสื่อมาลักษณะแบบไหนก็คือนักเรียนก็ทำไมคะเลือกสื่อสารให้เหมาะสมกับข้อมูลหรือสื่อที่นักเรียนนั้นสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็มีมารยาทค่ะในการสื่อสารแล้วก็สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้องชัดเจนเป็นลำดับขั้นนั่นเองนะคะนั่นก็คือการนำเสนอสื่อด้วยวิธีการที่เหมาะสมนะคะต่อไปมาดูในข้อที่7นะคะหลังจากเรานำเสนอสื่อแล้วเราต้องทำอะไรต่อไปคะทำอะไรต่อไปลูกร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
0: ในแหล่งที่อยู่ชื่ออาจจะยาวนิดนึงแต่ว่ามันทำไมคะเป็นความสัมพันธ์นะคะเราก็จะอ่านให้จบว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองนะคะเอาละสำหรับตรงนี้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะที่จะนำเสนอพร้อมไหมต้นทางตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะกิจกรรมของนักเรียน

0: ็คือนักเรียนนั้นนำเสนอสื่อที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมแล้วก็ต้องรบกวนให้คุณครูนะคะค่อยสังเกตค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลย้อนกลับหรือข้อเสนอแนะหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นนำเสนอแล้วนะคะเอาล่ะสำหรับต้นทางของเราเดี๋ยวเราก็นำเสนอเนาะนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนำเสนอกันเลยค่ะ
1: หนูชื่อเด็กหญิงสรัตน์กลิ่นดวงตัวแทนของกลุ่มหนึ่งค่ะหนูทำลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ม้าลายใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงลูกทุ่งหญ้าใช้อากาศในการหายใจเมียแคทใช้ดินเป็นรังหรือเป็นที่หลบภัยแมงป่องใช้ดินเป็นรังและที่หลบภัยพืชใช้แสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงสิงโตใช้แสงในการมองเห็น
2: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่2ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรรณยานุชอิประเสริฐค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่กับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ค่ะม้าลายกินน้ำม้าลายกินหญ้าสิ่งโตกินม้าลายพืชใช้แสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงทุ่งหญ้าใช้อากาศในการหายใจเสือดาวกินสิงโตค่ะกลุ่มที่2ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรวิภาสวนคิรีเป็นตัวแทนกลุ่ม4ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ค่ะเช่นเมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารม้าลายใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงลูกสิงโตใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงลูกม้าลายกินน้ำเมียแคทใช้ดินเป็นรังและที่หลบภัยแมงป่องใช้ดินเป็นรังและที่หลบภัยกลุ่ม4ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพชรสอนหน่อทองเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่5ค่ะวันนี้หนูมานำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เช่นม้าลายกินหญ้าสิ่งโตใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงลูกม้าลายใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงลูกเมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารสิ่งโตกินม้าลายจระเข้กินสิ่งโตเสือดาวกินสิ่งโตค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ม้าลายกินน้ำจระเข้ใช้น้ำเป็นที่อยู่อาศัยสิ่งโตใช้แสงในการมองเห็นเมียแคทใช้ดินเป็นรางและที่อยู่อาศัยทุ่งหญ้าใช้อากาศในการหายใจแมงป่องใช้ดินเป็นรังและที่หลบภัยค่ะหนูตัวแทนกลุ่ม5ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรวิทย์โรจน์วุฒิมงคลมาจากตัวแทนของกลุ่มที่3วันนี้จะมานำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ครับสิงโตกับทุ่งหญ้าครับสิงโตใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงลูกครับจระเข้กับน้ำครับจระเข้ใช้น้ำเป็นที่อยู่อาศัยครับจระเข้กับสิงโตครับจระเข้กินสิงโตครับเสือดาวกับสิงโตเสือดาวกินสิงโตครับทุ่งหญ้ากับอากาศครับทุ่งหญ้าใช้อากาศในการหายใจครับม้าลายกับน้ำครับม้าลายกินน้ำครับสำหรับวันนี้กลุ่ม3ขอจบ

0: นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ
1: เรียบร้อยแล้วนะคะในของการนำเสนอสื่อที่นักเรียนนั้นได้สร้างขึ้นนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนต้นทางตรงนี้นะคะนักเรียนก็ได้ร่วมกันทำสื่อใช่ไหมคะระบายสีแล้วก็มีการเขียนนะคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันค่ะนะคะร่วมกันอภิปรายนะคะการที่นักเรียนนะคะมีข้อมูลจากหลายกลุ่มค่ะมีประโยชน์อย่างไรในการลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่คะมีประโยชน์ยังไงคะประโยชน์ยังไงนักเรียนถ้าสังเกตดูก็คือคุณครูไม่ได้ให้นำเสนอแค่กลุ่มเดียวใช่ไหมมีนำเสนอทุกกลุ่มนั่นข้อมูลเป็นยังไงคะหลากหลายแตกต่างกันไหม
2: แตกต
1: ่างกันทั้งหมดไหมคะ
2: ไม
1: ่ก็จะมีความเหมือนกันเช่นรู้เลยม้าลายกินหญ้าแต่ละกลุ่มก็จะมีม้าลายกินหญ้าเหมือนกันถ้าบางกลุ่มที่เขานำเสนอใช่ไหมคะก็แน่นอนแล้วว่าอ่ะก็ใช่ม้าลายกินหญ้าแสดงว่าสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตถูกต้องไหมคะม้าลายกินน้ำนั่นเลยก็ได้ข้อสรุปว่าอ่ะสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับ
2: ส
1: ิ่งไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้ค่ะการที่นักเรียนมีข้อมูลจากหลายๆกลุ่มจะทำให้นักเรียนนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับอะไรบ้างคะจากที่เพื่อนนำเสนอมาหรือนักเรียนได้ทำกิจกรรมไปสร้างสื่อไปสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอ่ะ
2: ส
1: ิ่งไม่มีชีวิตแล้วก็สิ่งมีชีวิตด้วยดังนั้นก็มีความสำคัญทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ที่อยู่หนึ่งใช่ไหมคะไม่ว่าจะอยู่ทุ่งหญ้าหรือที่ไหนก็ตามใช่ไหมเขาย่อมทำไมคะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะเอาละเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นมาร่วมตอบคำถามค่ะโดยการตอบคำถามนักครูจะมีคำถามให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนสำหรับต้นทางนะคะจะจับสลากดูนะว่าตัวเองนั้นได้คำถามไหนแล้วก็ไปร่วมกันคิดในกลุ่มนะคะแล้วก็นำเสนอค่ะโดยการนำเสนอไม่ซ้ำกับคนเดิมนะคะเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าคำถามมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูซิว่าเอ๊ะเราได้คำถามยากหรือง่ายแต่คำถามไม่มียากค่ะง่ายทั้งนั้นเลยนะรับรองนะเรียนตอบได้แน่นอนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะข้อ1สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอย่างไร2สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรรู้แล้วแหละว่ามีความสัมพันธ์แล้วมีความสัมพันธ์อย่างไรช่วยหาคำตอบให้คุณครูหน่อยนะคะข้อ3การที่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่สำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรต่อไปข้อที่4นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรบ้างข้อที่5นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรบ้างส่วนข้อที่6สุดท้ายสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่สำคัญอย่างไรต่อนักเรียน6ข้อนะคะ6ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะตัวส่งตัวแทนกลุ่มมาจับสลากดูว่าตัวเองได้ข้อไหนเมื่อจับไปแล้วให้ร่วมกันคิดนะคะร่วมกันคิดร่วมกับพี่ปรายกับเพื่อนในกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวนำเสนอการนำเสนอไม่ซ้ำคนเดิมใครที่นำเสนอเมื่อสักครู่แล้วไม่ต้องนำเสนอแล้วให้เพื่อนคนอื่นนำเสนอแต่เราจะต้องคิดร่วมกันนะไม่ใช่เราผลักภาระให้กับเพื่อนนะคะว่านักเรียนให้เพื่อนเป็นคนนำเสนอแล้วเราจะไม่ช่วยเพื่อนคิดแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำไมลูกเราต้องช่วยกันคิดนะคะและให้เพื่อนนำเสนอทำให้เพื่อนนั้นมีความมั่นใจในการนำเสนอนั่นเองส่วนปลายทางนะคะอาจจะสุ่มก็ได้นะคะอาจจะสุ่มหรือจะเลือกตอบข้อไหนก็ได้ที่นักเรียนนั้นอยากตอบนะคะหรือจะทั้ง6ข้อก็ได้ยิ่งดีนะคะเอาละค่ะต้นทางสำหรับต้นทางส่งตัวแทนมากลุ่มละ1คนค่ะเดี๋ยวมาจับสลากที่ครูค่ะเดี๋ยวครูไปเอาสลากก่อนนะคะใครพร้อมแล้วกลับมาค่ะมาเลยยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนตัวแทน1คนลูกตัวแทน1คน
3: ไม่ช่วง
1: ตัวแทน1คนเอามายืนอ่ะจับเลยยืนครบยังครบแล้วเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเอาเหลือ1กลุ่มยังไม่ได้ออกมาเอาใครคะอ๋อมีทั้งหมดกี่กลุ่ม5กลุ่มใช่ไหมต้นทางมี6คำถามอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคำถามไหนที่นักเรียนไม่ได้รับไปเดี๋ยวร่วมกันตอบนะคะอ้าวเปิดได้เลยค่ะใครได้คำถามที่1คำถามที่2 3 4 5โอ้1 3 4 5ส่วน6มีไหมไม่มีอ่ะไม่เป็นไรอ้าวเริ่มคิดกับเพื่อนในกลุ่มได้เลยค่ะ

0: มาแล้วค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะพร้อมทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะเอาละสำหรับต้นทางค่ะไหนใครได้ข้อที่หนึ่งใครยกมือข้อที่หนึ่งคือกลุ่มที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวกลุ่มอื่นถึงเราจะไม่ได้ข้อที่หนึ่งแต่เราต้องทำยังไงคะเราก็ควรฟังเพื่อนแล้วก็ต้องมีมารยาทนะในการฟังเพื่อนนะว่าเพื่อนนั้นตอบอย่างไรมีตรงไหนแล้วเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเติมจากเพื่อนได้เลยนะคะเอาละค่ะสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอย่างไรคะกลุ่มหนึ่งจับไมค์ตอบเลยลูกใครที่ตอบนะคะนักเรียนเอาไมค์ไว้ที่ตัวเองได้เลยนะคะ
2: พึ่งพาและพึ่งพาซึ่งกันและกันและกินกันเป็นอาหารค่ะ
0: มีอีกไหมคะมีการกินกันเป็นอาหารอย่างเดียวหรือเปล่ามีอย่างอื่นอีกไหมสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้านไหนบ้างมีแค่การกินกันเป็นอาหารไหมมีอะไรคะมีอะไรลูกเพื่อนๆช่วยในกลุ่มช่วยกันค่ะช่วยกันว่าเราไปทำงานกลุ่ม
2: ที่อยู่อาศัย
0: เป็นที่อยู่อาศัยหมดหรือยังมีกลุ่มอื่นจะเสนอเพิ่มเติมไหมคะมีสองอย่างไหมคะหมดอย่างเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีสองอย่างหรือเปล่าหรือมีมากกว่านั้นนะคะสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะก็คือการกินกันเป็นอาหารเหมือนที่เพื่อนตอบนะคะถ้าดูจากวิดีทัศน์นี้เครื่องสังเกตดูว่าเมียแคทนะคะกำลังกินอะไรกินแมงป่องเป็นอาหารนะคะการเป็นที่อยู่อาศัยสัตว์ก็ทำไมคะสามารถใช้เด็กที่อยู่เป็นที่อยู่อาศัยได้นะคะแล้วก็เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนได้นั่นเองนั่นคือสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอันนี้ข้อมูลเหล่านี้ก็คือจากที่เรานั้นได้ชมวิดีทัศน์ไปนั่นเองนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรคำถามที่สองแล้วใช่ไหมคะหนูตอบเลยค่ะลูก
2: ม้าลายกินน้ำค่ะแล้วก็พืชใช้แสงในการสังเคราะห์แสงค่ะทุ่งหญ้าใช้อากาศในการหายใจค่ะแล้วก็แมงป่องใช้ดินเป็นที่หลบภัยค่ะ
0: มีใครจะเพิ่มเติมไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมเพื่อนไหมคะลูกเด็กชายก้องเพิ่มเติมว่าไงครับ
3: สิ่งโตใช้แสงในการมองเห็น
0: แสงก็คือใช้แสงในการมองเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่เพื่อนตอบมาถูกต้องไหมแน่นอนก็คือเป็นที่อยู่อาศัยได้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยได้ที่เราดูไปนะคะในวิดีทัศน์นะเป็นที่หลบภัยได้ไหมได้ไหมคะได้แล้วก็เป็นที่เป็นอะไรได้อีกเป็นแหล่งอาหารก็ได้นะคะนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตนั่นคือสิ่งที่เราทำกิจกรรมผ่านกันมานะคะแล้วก็มาร่วมกันอภิปรายนะแล้วก็มีต่ออีกที่เพื่อนบอกเลยก็คือทำไมคะแสงนั่นเองใช่ไหมพืชใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเมื่อสักครู่ที่กล้องเพิ่มเติมมาว่าทำไมคะสัตว์ก็ทำไมใช้แสงช่วยในการมองเห็นนะคะนอกจากนั้นทุ่งหญ้าเขาทำไมคะใช้อากาศในการหายใจด้วยนะคะจริงๆแล้วใช่แค่ทุ่งหญ้าอย่างเดียวไหมที่ใช้อากาศในการหายใจสิ่งมีชีวิตเขาก็จะใช้อากาศในการหายใจด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะชัดเจนไหมชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะท่านตรงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวิทยทัศน์นะคะเรื่องความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะโดยเผยแพร่โดยคอมโพสรีแซนนะคะก็ต้องขอขอบคุณตรงนี้นะต่อไปค่ะสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่สำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรใครคะกลุ่มที่3หนูตอบว่าอะไรลูก
2: จะทำให้เกิดระบบนิเวศค่ะแล้วก็ในแหล่งที่อยู่นั้น
0: นี่มีอยู่คำหนึ่งระบบนิเวศเป็นยังไงระบบนิเวศตามความเข้าใจของหนูเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนคะระบบนิเวศตามความเข้าใจของหนูเป็นแบบไหนเป็นยังไง ังไงลูกระบบนิเวศฮะเป็นแบบไหนตามความเข้าใจเพื่อนช่วยตอบได้ค่ะเพื่อนช่วยตอบได้เพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มเราอะช่วยตอบกันได้เป็นยังไงคะ
1: ต่างต่างค่ะ
0: ต่างต่างต่างต่างต่างนั่นเลยเป็นยังไงอะมีความสัมพันธ์ยังไงฮะระบบนิเวศคือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปค่ะแต่ว่าในวันนี้ของเราเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการที่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่สำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรค่ะต่อไปตรงนี้สำคัญไหมคำตอบคือสำคัญการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆเลยไม่ได้แค่สิ่งไม่มีชีวิตอย่างเดียวสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตนั่นเองเป็นไงคำตอบยากไหมไม่ยากนะคะต้องจำเป็นต้องสัมพันธ์ค่ะแม้กระทั่งตัวเราก็ยังสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะประโยชน์ในการดำรงชีวิตนั่นเองต่อไปนักเรียนคิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรบ้างเป็นคำถามของกลุ่มไหนคะสัมพันธ์อย่างไรลูก
2: ให้ที่อยู่อาศัยสุนัขค่ะ
0: ให้ที่อยู่อาศัยสุนัขมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากที่อยู่นอกจากที่อยู่สิ่งมีชีวิตเราทำอะไรได้อีกบ้างในฐานะที่ตนเองทำไมให้อาหารได้ไหมเป็นแหล่งอาหารได้ไหมคะได้นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยวันที่เพื่อนตอบมานะคะตนเองมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นนักเรียนได้เลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่บ้านบ้างไหม
4: เลี้ยงค
0: ่
4: ะ
0: แล้วเราสัมพันธ์ยังไงอะในฐานะที่นักเรียนนักเรียนสัมพันธ์ยังไงมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตนั้นยังไงอะคะให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้อาหารใช่นะคะเป็นแหล่งอาหารได้ค่ะเราเป็นแหล่งอาหารได้นะต่อไปนักเรียนคิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรมาถึงสิ่งไม่มีชีวิตแล้วสัมพันธ์อย่างไรบ้าง
5: เราใช้อาการหายใจครับ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมคะ
5: มีครับ
0: พูดมาเลยลูก
5: เราดื่มน้ำครับ
0: ครับหมดแล้วหมดแล้วเอาคนอื่นล่ะคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมนอกจากใช้อากาศหายใจดื่มน้ำแล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
4: เราใช้แสงในการ
0: ใช้แสงในการมองเห็นมีอื่นอีกไหมหมดยังอะไรนะคะ
4: ใช้น้ำในการชำระร่างกาย
0: ใช้น้ำในการชำระร่างกายนะคะหรือดื่มเรามาดูค่ะมีอะไรบ้างเช่นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารเป็นที่หลบภัยใช้อากาศในการหายใจหรือใช้แสงช่วยในการมองเห็นนั่นคือสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตก็คือตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตไหม
4: เป
0: ็นเนาะนะคะตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะดังนั้นค่ะช่วยกันตอบนะสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่สำคัญอย่างไรต่อนักเรียนสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่หนึ่งเนี่ยสำคัญอย่างไรต่อนักเรียนสำคัญไหมสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่เราอยู่แหล่งที่อยู่หนึ่งเนี่ยนะคะนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญไหมกับเราสำคัญยังไงอ่ะมันจะช่วยให้เราทำไมคะเป็นยังไง
4: สบายใจ
0: สบายใจทำไมคะจะสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเพื่อในการดำรงชีวิตนะคะหรือการหาอาหารต่างๆนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งนะคะในด้านต่างๆที่เรานั้นได้เรียนรู้กันมานะคะเอาละค่ะนักเรียนมาตอบคำถามนะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่7ค่ะนะคะสำหรับคำถามนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะคะสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรบ้างการที่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่สำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรและข้อ4ข้อสุดท้ายเลยคือจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรค่ะ

0: พร้อมยังคะมีกลุ่มที่เท่าไหร่คะได้ข้อ1กลุ่มที่1ได้ข้อ1ใช่มั้ยคะกลุ่มที่1สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างคะสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างเอาไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกเอาไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตครับ
0: อย่างไรบ้างคะด้านไหนบ้าง
1: ด้านการกินการเป็นอาหารครับ
0: เพื่อนๆช่วยได้นะคะในกลุ่ม
1: ที่อยู่อาศัยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็การหายใจครับ
0: การหายใจ
1: แล้วใช้แสงแดดในการมองเห็นแล้วก็การสั่งเคาะ
0: การสั่งเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะเอาปรบมือกับเพื่อนก่อนค่ะ

0: นะคะนะฝึกต่อฝึกต่อสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กันอย่างไรแน่นอนคือสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะเช่นแหล่งอาหารนะคะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบภัยได้แล้วก็เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนได้นะคะนอกจากนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตยังสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยซึ่งสัมพันธ์กันอย่างไรคะข้อที่2ใครรับผิดชอบตอบเอ่ยสัมพันธ์กันยังไงคะข้อที่2สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตกลุ่มอื่นเตรียมตัวเลยนะคะใครที่จะนำเสนอคุณครูให้เตรียมตัวเลยค่ะเตรียมตัวเลยข้อที่2ตอบว่าไงคะเพื่อนๆช่วยฟังด้วยนะช่วยครูฟังเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนตอบถูกไหม
1: ใช้แสงในการสังเคราะห์แสงและการมองเห็นม้าลายกินน้ำ
0: ค่ะถ้าม้าลายกินน้ำแสดงว่ามีความสัมพันธ์ด้านไหนคะม้าลายกินน้ำคือน้ำเป็นแหล่งอาหารของม้าลาย
1: แมงป่องใช้ดินเป็นที่หลบภัย
0: ค่ะเป็นที่หลบภัยได้นี่คะหมดยังคะหมดหรือยังเอ่ยหมดยังคะ
1: หมดแล้ว
0: เอาประเมินกับเพื่อนค่ะกลุ่มที่2นะคะเรามาเช็คคําตอบสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่เช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยได้เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนได้แล้วก็สามารถใช้อากาศในการหายใจนะคะหรือว่าใช้แสงช่วยในการมองเห็นนั่นเองนะคะนอกจากนี้ใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยเหมือนที่เพื่อนตอบมานะคะถูกต้องนะอันนี้เป็นการทบทวนไปในตัวนะคะซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราคุยกันไปแล้วแหละแต่ว่าลองทบทวนนะคะช่วยกันคิดช่วยกันตอบต่อไปข้อ3การที่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆและแหล่งที่อยู่สำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรข้อที่3ค่ะ
2: ช่วยในการดำเนินชีวิตครับ
0: อะไรนะลูก
2: ช่วยในการดำเนินชีวิต
0: ช่วยในการดำเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตให้ชีวิตนั้นอยู่ต่อได้ใช่ไหมคะลองมาดูซิถูกไหมถูกต้องค่ะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองดังนั้นเขาจำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่นั้นนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4สรุปได้ว่ายังไงจากสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมด1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ50นาทีที่ผ่านมานะเดี๋ยว2กลุ่มจะนำเสนอในเรื่องของการสรุปกิจกรรมนะคะขอคุมที่เท่าไหร่นะคุมที่4นะคะสรุปได้ว่าไงลูก
3: สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันครับ
0: สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะแล้วสิ่งมีชีวิตเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตไหมคะสัมพันธ์ไหม
3: สัมพันธ์ครับ
0: และสิ่งมีชีวิตก็สัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยใช่ไหมคะก็จะมีความสัมพันธ์กันหมดเลยเนาะนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปค่ะลองสรุปกิจกรรมว่ายังไงคะลูก
4: สิ่งมีชีวิตต้องอยู่ร่วมกับสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ
0: ต้องอยู่ร่วมกันเวลาเขาอยู่ร่วมกันแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาจะยังไงคะ
5: สัมพันธ์กันค่ะ
0: จะมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันในด้านไหนบ้างอะด้านไหนบ้างฮะสัมพันธ์ด้านไหนบ้างคะเขามีความสัมพันธ์ด้านไหนบ้างเราเรียนผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่เขาสัมพันธ์ในด้านไหนบ้างด้านของอะไรบ้างคะเป็นแหล่งอาหารได้ไหมคะมีอะไรอีกคะเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันค่ะเราจะไม่ทิ้งเพื่อนนะลูกเราจะไม่ทิ้งเพื่อนเพราะเราอยู่กลุ่มเดียวกันสัมพันธ์ด้านไหนบ้างคะสัมพันธ์ด้านไหนบ้าง
6: ที่อยู่อาศัยค่ะ
0: เป็นที่อยู่อาศัยเป็นอะไรอีกคะ
6: แหล่งอาหาร
0: เป็นแหล่งอาหารได้เพื่ออะไรเพื่ออะไรคะสิ่งต่างๆนี้มีความสัมพันธ์เพื่ออะไร
6: การอยู่รอด
0: การอยู่รอดหรือการประโยชน์ในการดำรงชีวิตถูกต้องไหมคะเอาประเมินเพื่อนทั้งสองกลุ่มค่ะคือกลุ่ม4กับกลุ่ม5สรุปกิจกรรมคือสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยในแหล่งที่อยู่นะคะซึ่งสัมพันธ์ในด้านต่างๆเลยนะคะจากที่เราเรียนมา1ชั่วโมงนะคะหรือที่เพื่อนตอบไปเมื่อสักครู่นะคะ มีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆไปเพื่ออะไรเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้ค่ะนักเรียนลองประเมินตัวเองนะคะอยู่ในหน้า11นะคะข้อที่5กับข้อที่6ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เราทำไปลองประเมินตัวเองดูสิว่าวันนี้เราได้มีการเลือกใช้วิธีการสื่อสารได้เหมาะสมกับข้อมูลไหมหมายความว่าตรงนี้เราได้มีการนำเสนอสื่อหรือเปล่าซึ่งสื่อบางทีเพื่อนเป็นตัวแทนนำเสนอแต่เราก็มีส่วนร่วมในการสร้างสื่อขึ้นมาถูกต้องไหมคะเราได้ทำไหมคะกิจกรรมนี้ทำแล้วทำในระดับที่ฉันทำได้คือดีมากดีพอใช้หรือปรับปรุงแล้วก็สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในใครอยู่ในระดับที่ฉันทำได้คือดีมากในใครทำได้ดีมากดีเอาคิดหรือยังคะคิดถูกหรือยังเอาใหม่ถามใหม่ในใครอยู่ในระดับที่ฉันทำได้ดีมากคะในวันนี้ยกมือดีดีมี2คน3คนพอใช้ส่วนใหญ่ในพอใช้ปรับปรุงมีไหมคะปรับปรุงและสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นมีไหมครั้งหน้าในชั่วโมงต่อไปนะคะจะทำให้ดีขึ้นต่อไปแปลความหมายข้อมูลและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาสรุปความสัมพันธ์ก็ที่เราได้ทำเมื่อสักครู่วันนี้ทำได้ดีมากไหมดีพอใช้หรือปรับปรุงในใครอยู่ในช่วงดีมากยกมือค่ะใครว่าดีวันนี้ดีใครว่าพอใช้ใครว่าปรับปรุงปรับปรุงก็ต่อไปก็จะตั้งใจทำให้ดีขึ้นนะคะเอาละค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็เรียนรู้มาแล้วนะคะสรุปบทเรียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ในด้านต่างๆเพื่ออะไรเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตนั่นเองนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างคะมีความสัมพันธ์เช่นอะไรบ้างนักเรียนสังเกตดูว่าครูจะถามซ้ำๆใช่ไหมคำตอบก็ทำไมคะนักเรียนซ้ำๆนั่นแหละเพื่อเป็นการทบทวนให้นักเรียนนั้นทำไมคะได้นะคะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเช่นการกินกันเป็นอาหารเป็นที่หลบภัยที่อยู่อาศัยที่เลี้ยงดูลูกอ่อนใช้อากาศในการหายใจใช้น้ำในการดื่มใช้แสงในการมองเห็นคำเหล่านี้นักเรียนตอบครูมาแล้วหรือยัง
5: ต
0: อบแล้วนะคะแล้วเราก็มาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนก็จะเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเรียนในครั้งต่อไปก็คือใบงานค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ dlt.ac.th ได้เลยค่ะเอาล่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะกลับไปทบทวนความรู้นะคะความรู้ก็ต้องหมั่นทบทวนอยู่เสมอๆนะคะจะได้เข้าใจและจำได้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
7: น
0: ัก
7: เร
0: ีย
7: นท
0: ุ
7: กคนท
0: ำ
7: ความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อได้ที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของ

0: อุราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนตาย
1: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเคว่าคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมาก

0: ินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork h a n d f o r a hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can w a t e r i n gC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Please. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
3: ่ okay so students this is the end of our class for today
4: teacher.
3: thank you so much
5: gift for you
3: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
6: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ

0: คนสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
1: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
2: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนนะครับและวันนี้นะครับครูมีนัดกับนักเรียนใช่ไหมครับว่าเราจะมีกิจกรรมสนุกๆแต่ก่อนที่จะเข้ากิจกรรมนั้นๆนะครับเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านครับขณะที่ครูแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับขอให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางนะครับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับจุดประสงค์วันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างของเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนประเภทเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านได้อย่างถูกต้องข้อที่3นักเรียนเห็นคุณค่าของเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับครูวิจะมาชวนเล่นก่อนที่จะเรียนนะครับนักเรียนลองสังเกตบนจอเลยนะครับตอนนี้จอนี้นะครับครูวิจะมีเกมทายชื่อเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านซึ่งจะมีภาพทั้งหมดอยู่3ภาพแล้วให้นักเรียนลองทายชื่อของเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านว่าคืออะไรนะครับ

0: เรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวให้ตรงครับแล้วมาดูภาพแรกกันเลยนะครับภาพแรกก็เป็นภาพถุงผ้าใช่ไหมครับแล้วก็เป็นภาพมือแล้วก็ยางรถยนต์นักเรียนคิดว่าเป็นเครื่องมืออะไรครับ
1: ถุงม
0: ือ
1: ยางอ
0: ะไรนะครับถุงมือยางนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบว่าอะไรนะครับถุงพลาสติกถูกหรือเปล่าครับเรามาดูเฉลยกันแล้วนะครับข้อแรกก็คือถุงมือยางใครตอบถูกปรบมือครับเรามาดูภาพที่2กันบ้างนะครับสำหรับเครื่องมือที่2นี้นะครับภาพแรกก็คือไม้ภาพที่2เป็นขนอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็ดหรือไก่ก็ไม่แน่ใจนะครับภาพที่3นั้นก็คือไก่ใช่มั้ยครับนักเรียนคิดว่าเป็นเครื่องมืออะไรครับโอ้โหนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบเสียงดังฟังชัดเจนบอกว่าเป็นไม้ปัดขนไก่ถูกหรือเปล่าเก่งมากเลยนะครับไม้กวาดขนไก่นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางตามทันไหมครับทันใช่ไหมครับเรามาดูข้อที่3กันเลยนะครับภาพที่1เป็นภาพเกี่ยวกับน้ำภาพที่2มือกำลังเช็ดอะไรอยู่สักอย่างครับแล้วภาพที่3น่าจะเป็นกระจกนักเรียนคิดว่าเป็นเครื่องมืออะไรครับ
1: น้ำเช็ดกระจก
0: น้ำยาเช็ดกระจกถูกหรือเปล่าเก่งมากเลยนะครับก็คือน้ำยาเช็ดกระจกนะครับเรามาดูข้อที่4กันบ้างนะครับข้อที่4ภาพที่1นั้นนะครับเป็นภาพเกี่ยวกับต้นไม้ภาพที่2เกี่ยวกับมือแล้วก็มีฟองขึ้นมาแล้วภาพที่3ก็เป็นภาพไม้นักเรียนที่อยู่ปลายทางครับคิดว่าอะไรครับ
1: ไม้ถูพื้น
0: นักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบเสียงดังเลยบอกว่าเป็นไม้ถูพื้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับไม้ถูพื้นนะครับเรามาสำรวจกันเมื่อสักครู่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับจำนวน4ข้อนี้ใครตอบถูกหมดบ้างทั้ง4ข้อยกมือให้ครูดูหน่อยนะครับโอ้โหชื่นใจมากเลยนะครับแสดงว่านักเรียนคุ้นเคยกับเครื่องมือเหล่านี้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอามือลงได้ครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้นะครับครูวิมีคำถามชวนคิดที่จะมาถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับคำถามนั้นนะครับนักเรียนคิดว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านหมายถึงอะไรครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านหมายถึงอะไรครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับสามารถที่จะยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับระหว่างนี้เรามาฟังเสียงจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านหมายถึงอะไรครับขอตัวแทน1คนครับ
2: ไม้ถูพื้นครับ
0: ไม้ถูพื้นถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับแต่เป็นประเภทย่อยเข้าไปใช่ไหมครับมีกลุ่มไหนอยากจะเสนอความคิดอีกบ้างครับกลุ่มที่3ครับ
3: เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานบ้านครับ
0: เก่งมากเลยนะครับแล้วมีใครอยากจะตอบคำตอบนี้อีกบ้างครับขอตัวแทนเลยครับ
4: เป็นเครื่องมือที่ใช้ในบ้านค่ะ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนๆทั้ง3คนหน่อยครับเรามาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะหมายถึงอะไรนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนั้นนะครับจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทุ่นแรงในการทำงานบ้านนะครับทำให้งานบ้านของเรานั้นมีประสิทธิภาพนะครับอีกทั้งลดเวลาลดแรงงานในการทำงานบ้านด้วยนะครับถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือเหล่านี้เลยงานเราอาจจะไม่มีคุณภาพอีกทั้งยังทำให้เสียเวลาด้วยนะครับดังนั้นจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการทุ่นแรงครับมาถึงคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่5นักเรียนต้นทางนะครับ
5: ไม้ถูพื้นค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับขอกลุ่มที่4ครับ
6: ไม้กวาดค่ะ
0: เก่งมากครับถูกต้องแล้วนะครับกลุ่มที่3ครับ

0: ไม้ปัดขนไก่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ปัดขนไก่ครับถูกต้องครับกลุ่มที่สองครับ
2: เครื่องดูดฝุ่นครับ
1: เครื่องดูดฝุ่นเก่งมากครับกลุ่มที่หนึ่งครับ
0: ผ้าเช็ดโต๊ะค่ะ
1: ผ้าเช็ดโต๊ะผ้าเช็ดทำความสะอาดเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนครับเด็กๆเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นได้ถูกต้องเช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนั้นนะครับครูวิแยกได้ทั้งหมดอยู่5ประเภทนะครับประกอบไปด้วยประเภทของการปัดนะครับประเภทของการเช็ดประเภทของการขัดประเภทของสารทำความสะอาดและก็ประเภทอื่นๆนะครับรวมทั้งสิ้นแล้วก็จะมีอยู่5ประเภทนี้นะครับครูวิขอให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับขณะที่ฟังเนื้อหานั้นอาจจะจดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะถ้านักเรียนฟังอย่างเดียวนั้นฟังไม่หมดนะครับฉะนั้นแล้วจดดีกว่าจำนะครับเรามาดูประเภทที่1ประเภทของการปัดกวาดกันนะครับได้1เลยก็คือไม้กวาดดอกหญ้าหรือไม้กวาดอ่อนนะครับนักเรียนเคยใช้ไหมครับ
3: เคย
1: ใช้งานใช่ไหมครับทุกครั้งเลยที่เรามาโรงเรียนเราก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมครับบางคนอาจจะได้กวาดพื้นบางคนอาจจะได้ถูพื้นซึ่งเครื่องมือเหล่านี้นักเรียนอาจจะคุ้นเคยเพราะได้ทำงานเป็นประจำใช่ไหมครับเรามาดูกันเลยนะครับไม้กวาดดอกหญ้าหรือไม้กวาดอ่อนนั้นนะครับก็ใช้สำหรับในการกวาดเศษขยะฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่ขนาดเล็กบนพื้นที่เรียบและก็แห้งนะครับสำหรับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับเราก็ควรที่จะเก็บไว้ในที่แห้งแล้วก็แขวนไว้สูงกว่าพื้นเล็กน้อยนะครับทำให้ปลายไม้กวาดนั้นไม่งอหักหรือไม่เสียรูปทรงนะครับเอาไปโดนน้ำได้ไหมครับไม่ได้นะครับควรจะเก็บไว้ในที่แห้งนะครับชนิดต่อไปนะครับไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับสำหรับไม้กวาดทางมะพร้าวนั้นนะครับใช้สำหรับในการกวาดขยะแห้งใบไม้ต่างๆบนพื้นซีเมนต์หยาบพื้นดินและกวาดน้ำนะครับออกจากพื้นที่มีน้ำขังอยู่นะครับเวลาที่ฝนตกนะครับเราก็จะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวนี่แหละครับในการกวาดน้ำออกจากบริเวณที่ขังนะครับสำหรับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับง่ายๆเลยก็คือล้างให้สะอาดนะครับไม่ให้มีคราบฝุ่นโคลนนะครับติดอยู่กับไม้กวาดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มและแห้งแขวนหรืออาจจะวางไว้บนที่ราบก็ได้นะครับสำหรับชนิดต่อไปเลยนะครับไม้กวาดขนไก่ครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางเคยใช้ไหมครับเคยใช้ใช่ไหมครับแล้วต้นทางล่ะครับเคยใช้ไหมครับ
3: เคย
1: ใช่ไหมครับสำหรับวิธีการใช้นั้นนะครับใช้ในการปัดฝุ่นตามโต๊ะนะครับกระจกบานเกล็ดนะครับรวมไปถึงสิ่งของต่างๆที่มีเศษฝุ่นละอองตกอยู่นะครับวิธีการเก็บรักษานั้นก็ง่ายๆเลยครับใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องสะบัดฝุ่นออกให้หมดนะครับแล้วนำไปแขวนไว้ในที่เหมาะสมสิ่งสำคัญอย่าให้ถูกน้ำฝนหรือสัมผัสน้ำโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ขนนั้นรีบและไม่ฟูเวลาที่จะใช้งานนั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้ทำให้ไม้กวาดขนไก่นั้นเสียหายได้นะครับสำหรับชนิดต่อไปไม้กวาดด้ามยาวครับสำหรับไม้กวาดด้ามยาวนั้นนะครับก็จะใช้ปัดฝุ่นละอองหยักใยบนพื้นที่สูงหรือที่สูงเช่นเพดานผนังต่างๆนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับเก็บตั้งพิงไว้กับฝาผนังนะครับให้ปลายไม้กวาดตั้งอยู่เสมอนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปลายไม้กวาดนั้นหักงอเสียรูปทรงครับชนิดต่อไปนะครับก็คือเครื่องดูดฝุ่นบ้านนักเรียนมีไหมครับเครื่องดูดฝุ่น
3: มี
1: ใช่ไหมครับวิธีการใช้นั้นนะครับก็คือใช้ดูดฝุ่นบนพรมหรืออาจจะเป็นพื้นหรืออาจจะเป็นม่านมุ้งลวดต่างๆนะครับวิธีการเก็บรักษาเลยง่ายๆครับก็คือทำตามคู่มือที่เขาแนบมากับเครื่องดูดฝุ่นนั้นๆนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานนะครับ

หลักๆเลยเวลาที่เราดูดฝุ่นเสร็จแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการถอดหัวเครื่องดูดฝุ่นออกแล้วก็จะเก็บถุงหรือกล่องที่ดูดเศษขยะออกไปทิ้งล้างให้สะอาดแล้วก็กลับมาไว้ที่เดิมนะครับต่อไปนะครับประเภทของการเช็ดถูกันบ้างครับประเภทของการเช็ดถูนักเรียนคิดอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางไม้ถูพื้นใช่ไหมครับผ้าเช็ดใช่ไหมครับเก่งมากเลยนะครับเรามาดูกันบ้างว่าจะมีอะไรนะครับอย่างชนิดที่หนึ่งเลยก็คือผ้าสำหรับเช็ดถูหรือเรียกอีกอย่างว่าผ้าขี้ริ้วนะครับใช้สำหรับในการเช็ดถูพื้นผนังประตูหน้าต่างบนโต๊ะหรือเก้าอี้ต่างๆให้สะอาดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยอาจจะเอาไปชุบน้ำใช่ไหมครับบิดให้หมาดแล้วก็เช็ดสำหรับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับเมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องซักให้สะอาดด้วยสารซักฟอกหลังจากนั้นบิดให้หมาดนำไปตากแดดให้แห้งหรืออาจจะผึ่งลมก็ได้นะครับเมื่อแห้งแล้วเราก็ควรที่จะพับเก็บไว้ให้เรียบร้อยเพื่อจะได้สะดวกในการหยิบใช้ในครั้งต่อไปนะครับชนิดต่อไปฟองน้ำครับฟองน้ำนี้ใช้ทำอะไรครับเด็กๆ เก่งมากเลยครับใช้ในการล้างจานใช่ไหมครับสำหรับการใช้งานนั้นนะครับก็คือใช้ซับน้ำออกจากพื้นผิวจากสิ่งของเครื่องใช้เครื่องเรือนต่างๆนะครับและใช้เช็ดถูคราบสกปรกต่างๆเช่นการล้างจานดังที่เพื่อนยกตัวอย่างมานะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องล้างให้สะอาดบีบให้ฟองหรือสารซักฟอกนั้นออกให้หมดนะครับแล้วนำไปผึ่งให้แห้งครับสำหรับชนิดต่อไปนั้นนะครับสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือไม้ถูพื้นนะครับไม้ถูพื้นนี้นะครับใช้สำหรับในการถูพื้นอาจจะเป็นพื้นไม้พื้นซีเมนต์พื้นกระเบื้องต่างๆนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับเราจะต้องซักนะครับด้วยน้ำสะอาดนะครับแล้วอาจจะใส่น้ำยาสารซักฟอกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็บีบหรือไล่เศษผงออกให้หมดแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็อาจไปแขวนไว้ให้แห้งนะครับต่อไปก็คือไม้ถูพื้นชนิดแบบซักและก็บิดได้ด้วยตนเองนะครับก็จะมีลักษณะเป็นถังแบบนี้นะครับสำหรับการใช้งานนั้นนะครับถูพื้นบ้านที่ทำด้วยวัสดุต่างๆนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับต้องซักให้สะอาดสะบัดหรือบีบไล่เศษผงออกให้หมดแขวนไว้ให้แห้งนะครับมาดูประเภทขัดกันบ้างนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับอย่าลืมว่าต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับสำหรับประเภทของการขัดนั้นนะครับได้แก่ชนิดที่หนึ่งก็คือแปรงพลาสติกนะครับแปรงพลาสติกนั้นนะคะใช้สำหรับในการขัดมุ้งลวดพื้นไม้หรือเครื่องเรือนต่างๆนะครับหรืออาจจะใช้ในการซักผ้าด้วยนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับล้างให้สะอาดนะครับนำไปตากในที่ร่มหรือแห้งนะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่เก็บของให้เรียบร้อยนะครับชนิดต่อไปนะครับแปรงรวดแปรงรวดนี้นะครับใช้สำหรับในการขัดพื้นไม้พื้นซีเมนต์หรือพื้นที่สกปรกมากและเปียกชื้นนะครับวิธีการเก็บรักษาหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราต้องล้างเศษขยะฝุ่นละอองต่างๆนะครับออกให้หมดบีบน้ำออกให้หมดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับชนิดต่อไปแผ่นขัดนะครับสำหรับแผ่นขัดนี้นะครับจะต้องใช้ร่วมกับเครื่องขัดด้วยนะครับใช้ในการขัดถูคราบสกปรกบนพื้นที่อาจจะเป็นซีเมนต์นะครับหรืออาจจะเป็นกระเบื้องก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความเงานะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับหลังใช้งานเสร็จแล้วเราจะต้องล้างแผ่นขัดให้สะอาดนะครับบีบน้ำออกให้หมดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับต่อมาประเภทสารทำความสะอาดต่างๆนะครับชนิดที่หนึ่งก็คือผงซักฟอกนะครับใช้สำหรับทำอะไรครับทำอะไรเอ่ย
เก่งมากเลยนะครับใช้สำหรับซักผ้านะครับหรืออาจจะซักผ้าขี้ริ้วหรือซักล้างทั่วไปนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับหลังจากเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะปิดฝาให้สนิทเลยนะครับแล้วเก็บในที่แห้งและให้พ้นมือเด็กนะครับไม่ควรที่จะให้น้ำเข้าไปลงในผงซักฟอกนะครับเพราะผงซักฟอกนั้นอาจจะจับตัวเป็นก้อนได้นะครับชนิดต่อไปน้ำยาขัดพื้นนะครับน้ำยาขัดพื้นนี้นะครับก็มีหลายยี่ห้อเลยนะครับมีทั้งกลิ่นหอมและก็ไม่มีกลิ่นนะครับใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นที่สกปรกมากนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับหลังใช้งานเสร็จแล้วเราจะต้องปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่แห้งให้พ้นมือเด็กนะครับชนิดต่อไปน้ำยาเช็ดกระจกนะครับน้ำยาเช็ดกระจกนี้นะครับเราจะต้องใช้ร่วมกับผ้าหรืออาจจะใช้ร่วมกับกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับในการเช็ดกระจกทำความสะอาดกระจกต่างๆให้สะอาดยิ่งขึ้นนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วเก็บไว้ในที่แห้งให้พ้นมือเด็กเช่นเดิมนะครับน้ำยาล้างจานนะครับน้ำยาล้างจานนั้นก็จะใช้ทำความสะอาดเครื่องใช้เครื่องเรือนประเภทแก้วนะครับพลาสติกสเตนเลสต่างๆเป็นต้นนะครับการเก็บรักษานั้นนะครับสิ่งสำคัญเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดฝาให้สนิทนะครับวางในที่หยิบใช้ได้สะดวกพ้นมือเด็กนะครับต่อไปประเภทสุดท้ายประเภทที่5แล้วนะครับประเภทอื่นๆที่ใช้ในงานบ้านนะครับได้แก่ถังน้ำนะครับถังน้ำนั้นนะครับใช้ในการรองรับน้ำล้างคราบน้ำยาและผงต่างๆให้สะอาดนะครับในกรณีที่เราไม่มีสายยางเราก็จะใช้ถังน้ำนั้นนะครับในการรองรับน้ำแล้วก็ยกไปนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับล้างและเช็ดให้แห้งเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับและไม่ควรนำไปตากแดดเพราะพลาสติกนี้นะครับมันจะกรอบจะทำให้เสื่อมสภาพได้ง่ายนะครับอย่างต่อไปถุงมือยางนะครับทุกครั้งเลยที่เวลาที่เราจะล้างห้องน้ำหรือสัมผัสกับสารเคมีที่อันตรายเราจะต้องสวมถุงมือยางไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันผิวหนังของเรานะครับสัมผัสกับน้ำยาหรือสารเคมีต่างๆนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับซักให้สะอาดนะครับแล้วนำไปตากให้แห้งเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับชนิดต่อไปนะครับหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากอนามัยนั้นนะครับใช้สำหรับในการปิดจมูกและปิดปากขณะทำความสะอาดห้องน้ำนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีนั้นเข้าไปยังร่างกายของเรานะครับการเก็บรักษานะครับกรณีถ้าเป็นหน้ากากอนามัยที่ทำมาจากผ้านะครับเราก็จะซักให้สะอาดและตากให้แห้งเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยแต่กรณีถ้าเป็นหน้ากากอนามัยที่นักเรียนใช้อยู่เพื่อที่จะป้องกันโรคภัยนั้นใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยนะครับชนิดต่อไปนะครับก็คือรองเท้ายางหรือรองเท้าบูทนะครับใช้สำหรับสวมใส่ขณะทำความสะอาดนะครับเพื่อที่จะป้องกันสารเคมีต่างๆนะครับซึมเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็นำไปผึ่งลมหรือตากให้แห้งนะครับแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเป็นเครื่องมือทั้งหมดเลยนะครับสรุปแล้วว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนั้นมีอยู่กี่ประเภทครับนักเรียน5ประเภทประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเก่งมากเลยครับประเภทปัดกวาดมีอะไรอีกครับประเภทเช็ดถูมีอะไรอีกเอ่ยประเภทขัดแล้วก็ประเภทสารทำความสะอาดใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายประเภทอะไรครับประเภทอื่นๆเก่งมากเลยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง5ประเภทนี้จะทำให้นักเรียนนั้นรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมกันแล้วนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางกับครูในวันนี้นะครับยืดตัวให้ตรงครับสำหรับขั้นตอนของการปฏิบัติใบงานนั้นนะครับบทบาทนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับครูวิให้นักเรียนนะครับเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านแต่ละประเภท

นะครับโดยแยกไปเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์ครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับช่วยแจกใบงานนะครับที่2เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนักเรียนทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนนักเรียนได้เลยครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับสิ่งสำคัญนะครับเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ด้วยนะครับ

0: อย่าลืมว่าตกแต่งระบายสีได้นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับใบงานของเรานะครับ
1: ให้ชี้ลูกศรลงไปใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะว่ามันมีอะไรบ้างหนูก็เขียนตามนั้นเลย

0: อนนี้ก็หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางทำเสร็จไหมครับบางคนก็เสร็จบางคนก็ไม่เสร็จใช่ไหมครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางล่ะครับเสร็จไปแล้วกี่คนครับขอยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้โหหลายคนเลยนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับครูวิจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับออกมานำเสนอผลงานสัก2กลุ่มเพื่อแชร์ความรู้ให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับเดี๋ยวครูวิขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1จำนวน1คนครับ
1: สวัสดีครับผมคือตัวแทนจากกลุ่มที่1ครับ
2: ครูช่วยทีนะครับ
1: เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานบ้านประเภทที่1ประเภทปัดกวาด1 2ไม้กวาดหญ้ายาว3ไม้กวาดดอกหญ้า4ไม้กวาดขนไก่5ไม้กวาดทางมะพร้าวเครื่องมือทำงานบ้านนั้นที่2ประเภทเช็ดถู1ผ้าเช็ด2ฟองน้ำ3ไม้ถูพื้นประเภทที่3ประเภทขัดมีแปรงพลาสติก2แปรงลวด3แผ่นขัด4ฟองขัดสแตนเลส5น้ำยาขัดพื้นประเภทที่4ประเภทสารทำความสะอาด1สารซักฟอก2น้ำยาล้างจาน3น้ำยาเช็ดกระจกครับ
0: เก่งมากเลยนะครับขอนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางปรบมือให้เพื่อนด้วยครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่2กันบ้างนะครับขอเชิญเลยครับ
3: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะเครื่องมือที่ใช้งานในบ้าน1ประเภทปัดกวาด1ไม้กวาดดอกหญ้า2ไม้กวาดทางมะพร้าว3ไม้ปัดขนไก่4ไม้กวาดด้ามยาว5เครื่องดูดฝุ่นค่ะประเภทเช็ดถู1ผ้าสำหรับเช็ดถูหรือผ้าคีริ้ว2ฟองน้ำ3ไม้ถู

0: ไม้ถูพื้น 4. ไม้ถูพื้นชนิดซักและบิดได้ในตัวประเภททำความสะอาดประเภทสารทำความสะอาด 1. ผงซักฟอก 2. น้ำยาขัดพื้น 3. น้ำยาเช็ดกระจก 4. น้ำยาล้างจาน 5. น้ำยาขัดหนังประเภทขัด 1. แปรงพลาสติก 2. แปรงลวด 3. แผ่นขัดค่ะ
1: เก่งมากเลยนะครับขอเด็กๆปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ก็เป็นผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทําผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมเท่ากับนักเรียนที่อยู่ต้นทางเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็ต้นทางทํางานเสร็จแล้วนะครับให้รวบรวมใบงานนั้นไว้กับหัวหน้าห้องเลยนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่ทํางานเสร็จแล้วนะครับยืดตัวให้ตรงนะครับมาฟังคําถามชวนคิดกับครูสัก1คําถามส่งท้ายในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของเครื่องมือทําความสะอาดมีอะไรบ้างทบทวนคําถามอีก1ครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของเครื่องมือทําความสะอาดมีอะไรบ้างนะครับถ้านักเรียนได้คําตอบแล้วนะครับยกมือขึ้นมาตอบได้เลยนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับเครื่องมือนี้เครื่องมือนั้นครับตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
2: ทำให้เราทำงานบ้านได้ง่ายขึ้นครับ
1: เก่งมากครับปรบมือครับนักเรียนขออีกสัก1คนนะครับมีใครอาสาบ้างครับกลุ่มที่5ครับ
3: ทำความสะอาดได้สะดวกสบายมากขึ้นค
1: ่
3: ะ
1: เก่งมากเลยนะครับเด็กๆให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับเรามาดูประโยชน์ของครูวิกันบ้างนะครับประโยชน์ข้อที่1เลยนะครับก็คือช่วยให้เกิดความสะดวกสบายง่ายต่อการทำงานนะครับข้อที่2นะครับช่วยผ่อนแรงของร่างกายของเรานะครับโดยไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับแล้วก็ทุ่นเวลาอีกด้วยนะครับข้อที่3นะครับช่วยให้งานเสร็จเร็วนะครับและประหยัดเวลาครับและข้อที่4นะครับช่วยให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับข้อที่5นะครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับช่วยทำให้บ้านของเรานั้นน่าอยู่น่าอาศัยยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของงานบ้านนะครับมาถึงสุดท้ายของเราวันนี้แล้วนะครับเด็กๆอาจจะสรุปบทเรียนได้แตกต่างกันไปนะครับครูวิสรุปบทเรียนได้ดังนี้เลยนะครับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยทุ่นแรงในการทำงานบ้านจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่5ประเภทประกอบไปด้วยปัดกวาดเช็ดถูขัดสารทำความสะอาดอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านสิ่งสำคัญเลยก็คือทำให้เราประหยัดเวลาทุ่นแรงทุ่นเงินไปอีกนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับขาดไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์การฝึกจัดโต๊ะอาหารนะครับ1ช้อนซ่อมนะครับ4คู่2จาน4ใบ3แก้ว4ใบ4ผ้าปูโต๊ะ1ผืน5ผ้ารองจาน4ผืนนะครับทั้งนี้อุปกรณ์นี้อาจจะยืดหยุ่นหรืออาจจะตามความสะดวกของคุณครูปลายทางด้วยนะครับและสิ่งสำคัญนะครับใบงานที่3เรื่องการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะครับนี่ก็ฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแนะนำให้เด็กๆนะครับเตรียมมาด้วยนะครับสำหรับใบงานและก็ใบความรู้นะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางดาวน์โหลดให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของวิชาการงานอาชีพหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทุกคนทำความเข้าใจ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี
3: Yeah.

0: thank you. Okay. Kapun ka.
1: How much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูณจลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนนะคะว่าจำได้ไม่เอ่ยในคาบที่แล้วนะคะคุณครูน้ำได้ฝากการบ้านอะไรไว้ให้เด็กๆคะจำได้ไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางนักเรียนภายในห้องเรียนจำได้ไหมคะจำได้ไม่เอ่ยจำได้ใช่ไหมคะเราฝากการบ้านอะไรไว้เอ่ยให้ไปหาอะไรมาคะหาอะไรเอ่ยหาข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะจำได้ไหมได้ยินแว่วๆมาบอกว่าให้หาเกี่ยวกับสินค้าในครัวเรือนถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางยังจำได้ไหมเอ่ยว่าคุณครูนะคะได้ให้การบ้านนักเรียนเกี่ยวกับการสืบค้นสินค้าในครัวเรือนนั่นเองแสดงว่านักเรียนทุกคนจะต้องสืบค้นทุกคนไหมคะทุกคนไหมคะเด็กๆในห้องเรียน
1: ท
0: ุ
1: กคน
0: ทุกคนจะต้องสืบค้นมาแล้วใช่ไหมคะไปหาภายในครอบครัวของเรานะคะหรือบางคนบอกว่าไปหาจากสื่ออินเทอร์เน็ตมานั่นเองใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้สืบค้นข้อมูลหรือหาข้อมูลมาหรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับการผลิตสินค้าในครัวเรือนนั่นเองก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะหนึ่งเลยก็คือการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในครัวเรือนของเรานะคะสองสามารถนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์สินค้าในครัวเรือนได้ในข้อที่สองนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมที่เด็กๆเนี่ยจะต้องนำเสนอด้วยนั่นเองนะคะข้อที่สามเห็นประโยชน์และความสำคัญของสินค้าที่ผลิตขึ้นในครัวเรือนและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะวันนี้พร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเลยนะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้วันนี้คุณน้ำยกตัวอย่างจากครัวเรือนเลยรูปภาพแรกคืออะไรเอ่ย
1: มะม
0: ่วงนะคะมะม่วงบางบ้านนะคะหรือบางครัวเรือนหรือบางครอบครัวนะคะมีการปลูกมะม่วงใครชอบทานมะม่วงบ้างเอ่ยโอ้ยเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบทานมะม่วงไหมเอ่ยเอามือลงได้ค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะว่าเอ๊ะในครอบครัวของเราในครัวเรือนของเราเนี่ยมีการปลูกมะม่วงไหมหรืออาจจะบางครัวเรือนเนี่ยมีการทำสวนมะม่วงด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วมะม่วงเนี่ยถ้ามันออกผลผลิตเยอะเราเอามาทำอะไรได้บ้างอะไรคะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งนะคะจะตอบว่ามะม่วงเนี่ยเมื่อออกผลผลิตเยอะนะคะจะทำอะไรได้บ้าง
2: ขนมข้าวเหนียวมะม่วงคร
0: ับ เพื่อนบอกว่านำมะม่วงมาทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมคะเสือนางค่ะทำอะไรได้อีกอะไรคะ
3: มะม่วงกวนค
0: ่
3: ะ
0: เพื่อนบอกว่านำมาทำมะม่วงกวนมีอะไรอีกกลุ่มที่สามเดี๋ยวต่อไปจะเป็นหนูนะคะผู้หญิงนะ
4: น้ำปั่นกลิ่นมะม่วงค่ะ
0: น้ำปั่นผลไม้ใช่ไหมคะเอามะม่วงมาทำต่อมาเลยค่ะอะไรเอ่ยเราได้ทั้งหมด4คำตอบแล้วนะ

0: ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากมะม่วงค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากมะม่วงมีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ครูสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยมีอะไรบ้างที่ทำจากมะม่วงเป็นผลิตภัณฑ์ไหนเพื่อนๆในกลุ่มช่วยเพื่อนในห้องช่วยกันคิดได้นะคะมีอะไรบ้างไหนลองช่วยเพื่อนซิอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์มะม่วงที่เราสามารถยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างอะไรนะคะได้ยินแว่วๆอะไรคะทำอะไรคะ
0: แยมมะม่วง
1: เพื่อนบอกว่าแยมมะม่วงได้ไหมเอ่ยได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากค่ะลูกอ่ะแยมมะม่วงเพื่อนช่วยกันตอบแล้วไม่เป็นไรนะคะอ่ะเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่ามีการนำมะม่วงเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วคุณครูเนี่ยถามว่าลองยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัก1อย่างได้ไหมเพื่อนกลุ่มที่1ก็ช่วยกลุ่มที่3บอกว่ามีการนำมะม่วงมาทำอะไรได้คะมาทำแยมมะม่วงได้นั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยกตัวอย่างอะไรกันบ้างที่มีผลผลิตมะม่วงนะคะสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างเมื่อสักครู่นี้นักเรียนภายในห้องเรียนก็ตอบเยอะแยะมากมายเลยนะคะครูก็นำตัวอย่างมาให้ดูเช่นมะม่วงกวนเคยทานไหมลูกเคยทานใช่ไหมคะมันจะเป็นลักษณะยังไงลูกแผ่นๆเหนียวๆหน่อยใช่ไหมคะอ่ะต่อมาก็คือแยมมะม่วงเหมือนกลุ่มที่1ตอบเลยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็สามารถนำมาเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะในข้อแรกเลยสินค้าในครัวเรือนคืออะไรเมื่อสักครู่นี้เราดูอะไรไปลูกเราดูอะไรลูกมะม่วงใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะว่าจากรูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นสินค้าในครัวเรือนเนี่ยคืออะไรนักเรียนปลายทางตอบได้เลยนะคะส่วนนักเรียนภายในห้องเรียนเมื่อสักครู่นี้ตอบไปแล้วตอบอะไรกันคะเมื่อสักครู่นี้ตอบอะไรเอ่ยรูปที่เราดูเมื่อสักครู่นี้คืออะไรคะมะม่วงใช่ไหมคะแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคำถามที่สองเขาบอกว่ากระบวนการผลิตมีขั้นตอนอะไรบ้างกว่าเราจะได้มะม่วงกวนเราใช้มะม่วงอย่างเดียวไหมคะ
0: ไม่
1: เราใช้อะไรอีกลูกในการผลิตอะไรคะเราใช้อะไรในการผลิตเราใช้มะม่วงอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เราใช้อะไรอีกลูกฮะเครื่องกวนอะไรอีกลูกมีอะไรอีกที่เราใช้วัตถุดิบอะไรที่เราใช้ในการปรุงมีไหม
0: น้ำตาล
1: เพื่อนบอกว่าน้ำตาลมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกนอกจากเครื่องกวนมีน้ำตาลมีอะไรมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหามีอุปกรณ์อะไรบ้างในการกวนเนี่ยในการทำมีอะไรบ้างลูกที่ปั่นไปแล้วมีอะไรอีกคะกระทะไหมมีไหมคะตะหลิวมีไหมเตาแก๊สใช่ไหมคะอาจจะเป็นกระบวนการขั้นตอนในการผลิตหรืออาจจะมีวัตถุดิบต่างๆด้วยนั่นเองอย่างเช่นเรามีมะม่วงอยู่แล้วใช่ไหมคะบางบ้านเรือนอาจจะไม่ได้ใช้มะม่วงอย่างเดียวมะม่วงกวนใส่อะไรได้บ้างรูปภาพที่สองคืออะไรลูกมะพร้าวรูปภาพที่สามคืออะไร
0: น้ำตาล
1: รูปภาพที่สี่คืออะไรคะเกลือใช่ไหมคะสามารถเป็นวัตถุดิบนะคะในการปรุงนะคะเกี่ยวกับมะม่วงได้นั่นเองนะคะเราไม่ใช่แค่เตรียมวัตถุดิบอย่างเดียวเราต้องเตรียมอุปกรณ์ไหมคะเตรียมใช่ไหมคะมิฉะนั้นเราจะมีอุปกรณ์ทำไหมคะมีไหมลูกไม่มีเช่นเดียวกันเหมือนเพื่อนบางคนตอบมีกระทะมีเตาแก๊สมีที่ปั่นใช่ไหมคะนี่คืออุปกรณ์นะคะที่นอกเหนือจากวัตถุดิบที่เราเตรียมมานั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะเราจะให้นักเรียนทุกคนนะคะร่วมด้วยช่วยกันเรียนรู้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้นั้นเรามาทำการตกลงนะคะหรือเราจะต้องมีข้อตกลงในการทำงานกลุ่มนะคะแต่ข้อตกลงนี้เราใช้มาหลายคาบหรือยังคะข้อตกลงในการทำงานกลุ่มเราใช้มาหลายคาบแล้วนะคะจะมีอะไรบ้างเราลองมาทวนกันก่อนนะคะข้อที่หนึ่งเลยเมื่อเราเข้ากลุ่มแล้วเราจะต้องใช้คำพูดที่เหมาะส สมนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ข้อตกลงในการทำงานกลุ่มเส้นเดียวกันได้เลยนะคะข้อที่2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานเลยนะคะเราทำงานกลุ่มเราต้องช่วยกันนะคะจนประสบความสำเร็จนะคะและข้อที่3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มแล้วเมื่อเราเข้ากลุ่มเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไหมคะเด็ก
0: ๆได
1: ้
0: ค่ะ
1: ได้แต่ความคิดเห็นนั้นจะต้องทำไมคะจะต้องทำไมคะในคำนี้เลยจะต้องทำไมคะ
0: มีประโยชน์
1: จะต้องมีประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของเราด้วยนั่นเองอันนี้คือข้อตกลงในการทำงานกลุ่มนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเราใช้ข้อตกลงเนี้ยมาหลายคาบแล้วนะคะต่อมานอกจากข้อตกลงวันนี้นะคะเรายังมีกติกานะคะกติกาในการทำงานในวันนี้นะคะ1เลยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะตอนนี้เราแบ่งกลุ่มแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะแบ่งกลุ่มหรือยังนักเรียนปลายทางอาจจะจับเป็นกลุ่มหรืออาจจะจับเป็นคู่ก็ได้นะคะให้คุณครูสามารถจัดได้เลยนะคะตามความต้องการภายในห้องเรียนได้เลยนะคะต่อมาข้อที่2แลกเปลี่ยนความรู้สินค้าในครัวเรือนที่นักเรียนได้จัดหามาเพราะว่าเราให้การบ้านไปหรือยังข้อนี้คะข้อที่2ให้หรือยังคะคุณครูให้การบ้านไปแล้วว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องกลับไปสืบค้นนะคะหรือไปหาข้อมูลดูซิว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมีการทำอะไรบ้างนะคะหรือครอบครัวอื่นมีการทำอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยภายในกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมาพูดคุยในกลุ่มเช่นเดียวกันข้อที่3คุณครูจะจับเวลาครูจะให้เวลาในการพูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มทุกคนเลยนะคะบางกลุ่มในห้องเรียนวันนี้อาจจะมี3คนบางกลุ่มอาจจะมี6คนบางกลุ่มมี4คนนะคะเราก็แลกเปลี่ยนความรู้ได้เลยนะคะที่เราได้ไปหามาโดยจะใช้เวลาทั้งหมด30วินาทีนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราจะดูในกติกาข้อที่4กันหลังจากครบ30วินาทีแล้วนะคะก็จะมีการแลกความรู้ในห้องนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5สะสมคะแนนจากลูกปิงปองสะสมอย่างไรเมื่อคุณครูนะคะถามกลุ่มไหนว่ากลุ่มที่1เมื่อเราปรึกษากันแล้วกลุ่มที่1ได้ข้อมูลอะไรบ้างกลุ่มที่1ก็จะตอบคำถามถ้าตอบนะคะอยู่ในข้อมูลของสินค้าในครัวเรือนเราก็จะได้รางวัลเป็นอะไรคะลูกปิงปองลูกปิงปองนี้เราจะเอาไปแลกอะไรคะลูกเราจะไปแลกของรางวัลนั่นเองกลุ่มไหนได้มากที่สุดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเก็บคะแนนนะคะจากลูกปิงปองนะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็เรามาดูกันว่าท้ายคาบนะว่ากลุ่มไหนเราจะได้คะแนนหรือลูกปิงปองมากที่สุดนั่นเองนะคะพร้อมไหมเอ่ยนักเรียนภายในห้องเรียนพร้อมไหมคะ
0: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเข้ากลุ่มปรึกษากันได้เลยค่ะ

ยังปรึกษาไม่เรียบร้อยบ้างยังแสดงความคิดเห็นไม่เรียบร้อยบ้างมีไม่เอ่ยตอนนี้เวลาเราหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วแสดงว่าทุกกลุ่มจะมีข้อมูลแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะไม่ว่ากลุ่มไหนจะมีสมาชิกน้อยเราก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะกลุ่มไหนมี3คนไม่ต้องเสียใจนะคะมีข้อมูลหรือยังคะมีแล้วใช่ไหมคะข้อมูลนี่แน่นมากนะถึงแม้ว่ามี3คนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะปรึกษากันเรียบร้อยหรือยังนะคะถ้านักเรียนนะคะปรึกษากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถาม

0: ว่าสินค้าในครัวเรือนเนี่ยของกลุ่มฉันกลุ่มฉันก็คือกลุ่มของเราเองนี่แหละที่เราอยู่นะคะหรือนักเรียนปลายทางอาจจะเป็นกลุ่มเป็นคู่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามเป็นหมายเลขหมายเลขคือหมายเลขเกี่ยวกับเลขที่ของตัวเองเพราะว่าคุณครูไม่ทราบเลยว่าเด็กๆเนี่ยแต่ละเลขที่นั่งกลุ่มตรงไหนบ้างใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าสมมตินะคะถ้าคุณครูเรียกหมายเลขที่1หมายเลข1อยู่ไหนไม่รู้นะคะหมายเลข1สมมติว่าครูเรียกหมายเลขที่1หมายเลขที่1อยู่กลุ่มไหนก็ไม่ทราบแสดงว่าจะต้องยืนตอบไหมคะตอบไหมคะตอบนั่นเองนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะฟังคำตอบนะคะว่าเอ๊หมายเลข1นะคะตอบคำถามอะไรถูกต้องไหมถ้าตอบถูกต้องกลุ่มนั้นจะได้อะไรเป็นรางวัลคะวันนี
1: ้
0: ลูกปิงปองเพื่อแลกรางวัล นั่นเองพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมนะคะ
0: พร้อมแล้วนะคะผู้โชคดีคนแรกหมายเลขที่25หมายเลขที่25อยู่กลุ่มที่1อันนี้ครูเตรียมรางวัลไว้แล้วหมายเลขที่25อยู่กลุ่มที่1เมื่อเราเข้ากลุ่มแล้วหนูได้สืบค้นอะไรมาบ้างคะ
2: สืบค้นเรื่องก๋วยเตี๋ยวค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าในครัวเรือนหรือในครอบครัวมีการทำก๋วยเตี๋ยวขายได้ไหมลูกได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ไหมคะได้เพราะเกิดขึ้นจากที่ไหนลูกเกิดขึ้นจากที่ไหนในไหนในครัวเรือนหรือในครอบครัวนั่นเองเพื่อนควรได้รับรางวัลไหมคะเพื่อนควรได้รับรางวัลไหมคะควรใช่ไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มที่1หมายเลขที่25หมายเลขต่อมาหมายเลขที่ตอนนี้ทุกคนหยุดปรึกษากันแล้วนะคะนักเรียนในห้องเรียนงดปรึกษานักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันงดกันปรึกษานะคะตอนนี้คุณครูจะเรียกหมายเลขแล้วนะคะหมายเลขต่อมาหมายเลขที่12อยู่ไหนคะ12อยู่ไหนเอ่ยอยู่กลุ่มที่3ใช่มั้ยคะหมายเลขที่12กลุ่มที่3เอ๊หนูไปหาข้อมูลอะไรมาแล้วเราแลกเปลี่ยนอะไรให้เพื่อนบ้างคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ฟังเพื่อนนะคะกลุ่มที่1ฟังเพื่อนกลุ่มที่3
2: ขนมไทยครับ
0: เพื่อนบอกว่าขนมไทยเอ๊ขนมไทยมีอะไรบ้างลูกขนมไทยใครเคยได้ยินแววๆกลุ่มที่2บอกว่าขนมชั้นใช่มั้ยคะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยยกตัวอย่างเก่งมากกลุ่มที่3ก็ได้รางวัลเป็นลูกปิงปองเก็บไว้ในตะกร้าได้เลยนะคะต่อมาหมายเลขที่20มากลุ่มที่1อีกแล้วผู้โชคดีในวันนี้หรือว่ากลุ่มที่1จะเป็นผู้ชนะเอ่ยมาดูหมายเลขที่20ของกลุ่มที่1นะคะมีการกระซิบด้วยมีการกระซิบด้วยแล้วไม่ปรึกษากันแล้วนะดูด้วยนะดูเพื่อนๆดูกลุ่มที่1ด้วยนะคะตอบอะไรคะวันนี
4: ้ลิงโรงน้ำค
0: ่ะเพื่อนบอกว่ามีการผลิตน้ำดื่มได้ไหมลูกมีการจัดตั้งโรงงานถ้าคำว่าโรงงานจะเป็นครอบครัวไหมลูกเป็นครัวเรือนไหมคำว่าโรงงานจะเหมือนเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วแสดงว่าในข้อนี้กลุ่มที่1ได้คะแนนไหมลูก
4: ย
0: ังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเผื่อจะเป็นผู้โชคดีอีกนะคะต่อมาหมายเลขต่อมาหมายเลขที่18 18ในกลุ่มที่5นั่นเองตอบอะไรเอ่ยเรามี3คนเราปรึกษาได้อะไรบ้างคะ
2: ได้ส้มตำไก่ทอดค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีการทำส้มตำไก่ทอดในครัวเรือนได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะได้ไหมคะใครว่าไม่ได้บ้างมีไม่เอ่ยส้มตำตำส้มตำขายได้ไหมบ้านฉันตำส้มตำขายได้ไหมเอ่ย
4: ได
0: ้นั่นเองปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยเราได้รางวัลไปแล้วกลุ่มไหนยังไม่ได้รางวัลบ้าง

0: หลืออีกกี่กลุ่มเหลืออีก2กลุ่มเอ้ามือลงได้เอ๊ะทำไมไม่เป็นผู้โชคดีสักทีหมายเลขต่อมาหมายเลขที่23มีไม่เอ่ย23อยู่ไหนคะกลุ่มไหนอีกมีไหมคะไม่มาโรงเรียนใช่ไหมคะไม่เป็นไรต่อมาสุ่มเลยนะคะหมายเลขที่30อยู่ไหนคะ30นี่ไงผู้โชคดีแล้วใช่ไหมคะที่จะได้รับรางวัลหมายเลขที่30ในกลุ่มที่2ตอบอะไรเอ่ยที่เราได้สืบค้นข้อมูลมาแลกเปลี่ยนในห้องเรียนแลกเปลี่ยนในกลุ่มแล้วนะคะ
1: กล้วยตากค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ากล้วยตากทำได้ไหมกล้วยตากเนี่ยลูกทำได้ไหมคะทำได้เช่นเดียวปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2ด้วยรับรางวัลด้วยค่ะยังมีอีก1กลุ่มยังไม่ได้รับรางวัลเลยใช่ไหมคะอยากได้รางวัลไหมคะอยากได้อยากได้ครูก็จะพยายามสุ่มเลขที่ให้ตรงกับกลุ่มที่4ด้วยนั่นเองหมายเลขต่อมาเลยค่ะครูคิดว่าน่าจะถูกแล้วแน่ๆหมายเลขที่3มีไม่เอ่ยอยู่กลุ่มที่1อีกแล้วอ่ะกลุ่มที่1อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราไปสืบค้นมาอะไรเอ่ย
2: ข้าวเหนียวมะม่วงครับ
0: ข้าวเหนียวมะม่วงได้ไหมลูกได้ไหมบ้านเรามีข้าวเหนียวเยอะมีมะม่วงเยอะทำได้ไหมคะขายได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะได้ไปแล้วอีกหนึ่งลูกตอนนี้กลุ่มอะไรนำแล้วกลุ่มที่หนึ่งนำแล้วนะคะต่อมาหมายเลขที่9มีไม่เอ่ยหมายเลข9ไม่เจอกลุ่มที่4สักทีหมายเลขที่9อยู่กลุ่มที่2อะไรเอ่ย
3: อาหารไทยครับ
0: อาหารไทยอะไรอาหารไทยล่ะลูก
3: ต้มยำกุ้งครับ
0: เพื่อนบอกว่าทำต้มยำกุ้งขายได้ไหมคะได้ไหมลูกในครัวเรือนเป็นการขายของในครัวเรือนได้ไหมคะได้ไหมคะได้รับรางวัลหมายเลขต่อมาหมายเลขสุดท้ายหมายเลขสุดท้ายสำหรับวันนี้หมายเลขสุดท้ายสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนกลุ่มที่3บอกดีกว่าว่าอยากได้เลขที่เท่าไหร่ต้องการเลขที่เท่าไหร่คะเพื่อนบอกว่าหมายเลขที่11มีไหมคะหมายเลขที่11กลุ่มตัวเองได้ไหมคะเพื่อนๆในห้องเพื่อนบอกมาแล้วอ่ะได้เพราะว่าเพื่อนแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะเราต้องยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มของกลุ่มที่3อ่ะเราต้องยอมรับในการตัดสินใจของเพื่อนนะคะ
4: สับปะรดกวน
0: เพื่อนบอกว่าสับปะรดกวนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้เช่นเดียวกันเพราะว่าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการปลูกสับปะรดเยอะก็อาจจะนำสับปะรดเนี่ยมาทำเป็นสินค้าในครัวเรือนหรือในครอบครัวของเราได้เด็กๆได้ตอบคำถามไปแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรบางกลุ่มสุ่มเลขที่ไม่ได้กลุ่มนั้นใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวในคาบหน้าก็จะมีกิจกรรมเพื่อมาสะสมคะแนนอีกอย่าลืมนะคะกลุ่มไหนได้กี่ลูกปิงปองได้กี่รางวัลจำไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนกันอ่ะเดี๋ยวนอกจากนี้แล้วนะคะสินค้าในครัวเรือนที่เด็กๆได้ยกตัวอย่างไปมีมากมายเลยบางคนยกขนมไทยใช่ไหมคะขนมไทยอาจจะเอาพืชผลผลิตมาทำได้ไหมเอ่ยได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้กี่ตัวอย่างเพื่อนยกตัวอย่างอะไรบ้างมีการทำขายก๋วยเตี๋ยวมีการทำสับปะรดกวนมีการทำอะไรอีกส้มตำมีการทำอะไรคะอะไรนะคะกล้วยตากนี่ไงคือตัวอย่างที่เราไปหาข้อมูลมานั่นเองนะคะเราก็ได้รู้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นภายในกลุ่มหรือภายในห้องเรียนทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้เรียนรู้ภายในห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยหรือยังถ้านักเรียนเรียนรู้ภายในห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเราจะต้องรู้จักการผลิตสินค้าในครัวเรือน เรามาดูในข้อแรกเลยนะคะข้อที่1เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมขนาดเล็กภายในครัวเรือนที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการทำกล้วยตากการทำสับปะรดกวนนะคะสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานะคะบางครอบครัวเนี่ยก็ให้เด็กๆเข้าไปช่วยเหลือได้ในบางอย่างที่ทำได้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราด้วยนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2มีเงินทุนในการดำเนินธุรกิจไม่มากนักเพราะว่าการที่เรานะคะทำภายในครอบครัวเราต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรไหมลูกลงทุนไหมคะไม่ต้องลงทุนถ้าเราลงทุนซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่แสดงว่าการลงทุนนั้นจะเป็นเหมือนอะไรลูกจะเป็นเหมือนโรงงานแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักนะคะอาจจะเป็นผลผลิตที่ได้จากสวนหรือภายในชุมชนแล้วนะคะหรือบ้านเราอาจจะปลูกไว้นะคะต่อมาในข้อที่3ข้อที่3บอกว่าขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนอย่างเช่นดังรูปภาพเลยการทำอะไรเนี่ยเขาหั่นอะไรลูกหั่นสับปะรดใช่ไหมคะอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนนะคะก็บ่งบอกอยู่แล้วเราต้องหาวัตถุดิบอะไรมาคะลูกหาวัตถุดิบอะไรมาคะสับปะรดนำมาหั่นใช่ไหมคะแล้วนำมาทำอะไรอีกภาพที่สองเอานำมาทอดหรือลูกนำมาอะไรคะนำมากวนแล้วก็อาจจะปรุงด้วยน้ำตาลกะทิเล็กน้อยนะคะและรูปภาพที่3ก็เป็นรูปภาพที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วในที่นี้ใช่ไหมคะต่อมาในข้อที่4ข้อที่4บอกเลยว่ามีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนหรือสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราทำสับปะรดกวนในครอบครัวของเราในครัวเรือนของเราสามารถนำไปขายได้ไหมคะได้ขายในชุมชนก็ได้นะคะวางขายตามร้านค้าต่างๆก็ได้นั่นเองนะคะก็เป็นการสร้างรายได้อย่างหนึ่งให้แก่ครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วยกตัวอย่างไปแล้วนะคะจากที่เราได้สืบค้นมานะคะเราจะมาดูกันในขั้นปฏิบัตินะคะขั้นปฏิบัติวันนี้ให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยการหาภาพกิจกรรมการผลิตสินค้าในครัวเรือนและตอบคำถามนะคะแต่บางคนไม่หาภาพมาไม่เป็นไรเราสามารถวาดภาพได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นั่นเองนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะวาดภาพนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่มีภาพสามารถวาดภาพได้นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูคำชี้แจงของนักเรียนกันนะคะหนึ่งเลยให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยหาภาพกิจกรรมการผลิตสินค้าในครัวเรือนและตอบคำถามส่วนคำชี้แจงครูปลายทางให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยการหาภาพกิจกรรมการผลิตสินค้าในครัวเรือนและตอบคำถาม 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของใบงานกันวันนี้จะเป็นใบงานที่4นะคะสามารถเปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนเองได้เลยนะคะจะเป็นใบงานที่4นะคะกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนใช่ไหมคะที่ไม่มีข้อความอะไรเลยจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่เด็กๆจะต้องวาดภาพนั่นเองนะคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยกิจกรรมนักเรียนอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะ
5: คือหน้าที่หก
0: กิจกรรมนักเรียนอยู่ในหน้าที่6นะคะนักเรียนปลายทางสามารถเปิดกิจกรรมของตนเองได้เลยนะคะเมื่อเจอแล้วนะคะนอกจากให้นักเรียนวาดภาพแล้วจะมีให้นักเรียนตอบคำถามด้วยใช่ไหมคะมาดูกันนะคะนักเรียนก็จะวาดภาพนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะ2ก็มีการตอบคำถามนะคะภาพในครัวเรือนที่นักเรียนเลือกคืออะไรนักเรียนเลือกทำอะไรล่ะนักเรียนก็เขียนคำตอบในข้อที่1นะคะข้อที่2อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตมีอะไรบ้างและข้อที่3ขั้นตอนในการผลิตอุปกรณ์อาจจะรวมถึงวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการปรุงด้วยนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำใบงานที่4ได้เลยค่ะ

0: ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมนะคะใบงานที่4แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบกันบ้างดีกว่าว่าเอ๊ะวันนี้ครูน้ำก็ได้หาข้อมูลมาแล้วเหมือนกันได้สืบค้นมาแล้วด้วยนะคะเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูกันเลยข้อที่1สินค้าในครัวเรือนของคุณครูในวันนี้คุณครูก็เลือกกล้วยตากแห้งมานั่นเองใครเลือกเหมือนคุณครูบ้างมีไหมเอ่ยในห้องเรียนไม่มีเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกเหมือนคุณครูหรือไม่นะคะแต่ในห้องเรียนมีคนอาจจะเลือกเป็นกล้วยฉาบก็มีนะคะต่อมาข้อที่2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตของคุณน้ำจะมีกล้วยมีเกลือป่นมีน้ำมีตะแกรงตากกล้วยด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตด้วยนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่3นะคะในข้อที่3จะเห็นได้ว่าขั้นตอนของครูน้ำเนี่ยมีกี่ขั้นตอนเด็กๆดูสิมีกี่ขั้นตอนมี5ขั้นตอนใช่ไหมคะนักเรียนลองตรวจสอบดูนะคะอีกเช่นข้อที่1นะคะก็จะมีกล้วยน้ำว้านะคะที่เลือกสุกๆงอมๆมานั่นเองนะคะปอกเปลือกออกใครทำเหมือนครูน้ำเกี่ยวกับกล้วยในห้องเรียนมีกล้วยสาบใครทำกล้วยสาบคะมีกล้วยสาบอย่าลืมปอกเปลือกก่อนนะคะบางคนลืมใช่ไหมคะเราก็ต้องมีขั้นตอนด้วยนั่นเองนะคะข้อที่2บอกว่านำกล้วยมาเรียงตากแดดประมาณ3วันในขั้นตอนนะคะข้อที่3ตั้งน้ำแล้วใส่เกลือลงไปให้เกลือละลายและยกลงรอจนน้ำเกลือที่เย็นสนิทนะคะระหว่างนั้นก็นำกล้วยมาคลึงให้มันเป็นแบนๆนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4นำกล้วยนะคะล้างน้ำเกลือหรืออาจแช่ทิ้งไว้สักพักจากนั้นนำกล้วยมาเรียงบนตะแกรงตากแดดอีกครั้งให้นำกล้วยตากให้แห้งทั้ง2ด้านนะคะและข้อสุดท้ายขั้นตอนที่5เลยนะคะนำกล้วยที่ตากนะคะที่ได้มาเนี่ยเรียงใส่ภาชนะให้สวยงามด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนกระบวนการนะคะนักเรียนลองตรวจสอบของตัวเองนะคะว่าเราเขียนครบทั้ง3ข้อหรือไม่นั่นเองนะคะต่อมาเราจะมาสรุปบทเรียนกันการที่เราเนี่ยมีการทำสินค้าในครัวเรือนในครัวเรือนเราจะมีอะไรได้กลับมาลูกเราทำสินค้าขายเราได้อะไรลูกได้รายได้นั่นเองนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าในครัวเรือนแล้วหนึ่งเลยก็คือการเสริมสร้างรายได้ภายในครอบครัวหรือภายในครัวเรือนนั่นเองนะคะสองมีเป้าหมายให้กับครอบครัวว่าในครอบครัวของเราเนี่ยจะทำสินค้าสิ่งนี้ขายนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาในครอบครัวนั่นเองนะต่อมาบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นในวันนี้เราเรียนในครอบครัวหรือครัวเรือนไปแล้วนะคะครั้งหน้านะคะเราจะเรียนภายในท้องถิ่นหรือภายในชุมชนของเรานั่นเองและสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะหนึ่งเลยคือใบงานที่5เรื่องการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่น2นะคะฝากไว้เลยนะคะในข้อที่2ฝากนักเรียนปลายทางและนักเรียนในห้องเรียนด้วยนะคะฝากไว้เป็นการบ้านให้นักเรียนสืบค้นการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนของตนเองนักเรียนลองไปดูซิว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีการผลิตอะไรเกิดขึ้นบ้างหรืออาจจะมีการรวมกลุ่มกันเช่นอาจจะมีการรวมกลุ่มกันทำน้ำพริกนะคะเด็กๆลองไปสืบค้นดูนะคะอาจจะมีนอกเหนือจากน้ำพริกที่คุณครูลองยกตัวอย่างในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าในครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณครูน้ำก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอ

เรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีพระอุโบสถ2หลังครับ
1: เดิมพระอุโบสถที่เห็นอยู่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดรังสีสุทธาวาสเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดบวรนิเวศแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงประกาศให้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเนื่องจากจะได้ทำนุบำรุงได้โดยง่ายและเพื่อขยายเขตสังฆาวาสของวัดบวรนิเวศให้มีพื้นที่มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับภิกษุสามเณรในเวลาเข้าพรรษา
0: ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศครับวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะเสด็จมาประทับจำพรรษาขณะทรงผนวดรวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
1: ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังคือพระสุวรรณเขตองค์ด้านหน้าคือพระพุทธชินสีห์ที่ฐานชุกชีของพระพุทธชินสีห์นี้ประดิษฐานพระบรมราชสรีระ

านของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาธรรมวาดโดยครัวอินโคงซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกที่มีระยะใกล้ไกลตามหลักทัศนียวิทยาหรือเปอร์สเปกทีฟและเขียนภาพให้มีแสงเงาเป็นภาพเสมือนจริงวิหารพระศาสดาประดิษฐานพระศาสดาพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเดิมอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามภายหลังอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระพุทธชินสีห์ที่อยู่ในพระอุโบสถเนื่องจากพระพุทธรูปทั้งสององค์เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระเจดีย์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้บนลานประทักษิณชั้นบนยังมีเก๋งประดิษฐานพระไพรีพินาศด้วยภายในวัดบวรนิเวศยังมีอาคารสำคัญอีกมากมายโดยเฉพาะพระปัญญาซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ตำหนักเพชรรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นท้องพระโรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระมหากษัตริย์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงเป็นองค์พุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกซึ่งพุทธศาสนิกชนสมควรดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปสวัสดีครับ

จุดเริ่มต้นของการค้นหาภาพเขียนที่ผาขามแห่งนี้มีความยาวประมาณ7เมตรเป็นภาพเขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมากเป็นภาพโครงสร้างภายในของปลาหรือภาพก้างปลาส่วนหัวมีเกล็ดมีครีบบนลำตัวยาวมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวน4ตัวและภาพช้าง1ตัวผาแต้มภาพเขียนใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยภาพเขียนที่ผาแต้มเขียนอยู่เต็มหน้าผาตลอดแนวมีความยาว180เมตรภาพที่เขียนมีทั้งแบบการลงสีแบบพ่นและแบบทำรูปรอยในเนื้อหินหรือภาพสลักโดยวิธีเซาะร่องสามารถแบ่งภาพออกเป็น5ประเภทได้แก่ภาพมือคนเป็นภาพที่มีมากที่สุดทั่วผนังมีจำนวนมากกว่า200มือภาพคนเป็นภาพที่มีจำนวนน้อยที่สุดและเป็นภาพขนาดเล็กมีจำนวน10คนเขียนในลักษณะรูปแบบต่างๆกันได้แก่แบบเงาทึบแบบกิ่งไม้และแบบโครงร่างภาพสัตว์เป็นภาพที่เขียนด้วยสัดส่วนที่ใหญ่โตน่าจะมีขนาดใกล้เคียงกับตัวจริงมีทั้งภาพสัตว์บกและสัตว์น้ำได้แก่ช้างและลูกช้างวัวป่าสุนัขปลาบึกปลากระเบนเต่าหรือตะภาพน้ำภาพสิ่งของเครื่องใช้เป็นภาพที่มีขนาดใหญ่เช่นกันภาพเหล่านี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ในการจับปลาที่เรียกว่าตุ้มมีทั้งหมด27อันภาพสัญลักษณ์เป็นภาพลายเส้นคล้ายลูกคลื่นเขียนอยู่ใกล้ภาพปลา

0: ีความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: การจับใจความสำคัญจากการฟังและดู
2: การจับใจความสำคัญจากการฟังและดูบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเราจับใจความเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแต่เป็นการฟังและการดูหรือเปล่าไม่ใช่บทเรียนครั้งที่แล้วเนี่ยเราจับใจความสำคัญจากอะไรเอ่ยเราใช้ทักษะอะไรเอ่ยจากการอ่านทักษะนะคะในวิชาภาษาไทยนะลูกมันก็จะมีทั้งหมด5ทักษะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการอ่านฟังดูพูดแล้วก็เขียนทักษะแรกเราไปแล้วนะคะนั่นก็คือทักษะเกี่ยวกับการอ่านใช่ไหมลูกคราวนี้วันนี้นะคะเราจะมาจับใจความนะคะเพื่อฝึกเสริมทักษะนักเรียนในด้านการฟังและการดูกันค่ะซึ่งก่อนที่เราจะฝึกนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนนะคะได้ทำกันกิจกรรมอะไรเอ่ยลองอ่านดูสิคะ
1: ฟังอย่างไรให้รู้ความ
2: ฟังอย่างไรให้รู้ความแสดงว่านักเรียนจะต้องอ่านไหมเอ่ย
3: ไม
2: ่ต้องอ่านถูกไหมคะไม่ต้องอ่านถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรดีนะไม่ให้นักเรียนต้องอ่านหลับตาดีไหมหลับตาปิดตาหรือนั่งหันหลังนั่งหันหลังไม่ต้องมองหน้าจอใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆทั้งหมดลุกขึ้นได้เลยค่ะเปลี่ยนเป็นนั่งหันหลังนะคะนั่งหันหลังกำลังหนูนั่งยังไงก็ได้ลูกนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะให้นั่งหันหลังนะลูกนะนั่งเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ทักษะการฟังกันก่อนนะคะฟังอย่างไรให้รู้ความเดี๋ยวคุณครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนฟังหลังจากนั้นคุณครูก็จะมีคำถามมาถามนักเรียนหากใครตอบได้ให้นักเรียนยกน้องหมึกขึ้นมาไหนน้องหมึกอยู่ไหนเอ่ยชูน้องหมึกขึ้นมาให้นักเรียนยกน้องหมึกขึ้นแล้วคุณครูก็จะถามนักเรียนนะคะให้นักเรียนเป็นผู้ตอบคำถามนั้นโอเคขออภัยค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
2: พร้อมนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาฟังนะคะข้อความแรกกันเลยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าเช้าวันนี้อุณหภูมิค่อนข้างต่ำประมาณ18องศาเซลเซียสอยากทราบว่าอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรมีใครตอบได้บ้างเอ่ยหนูจะลุกขึ้นจ้ะคนอื่นเอามือลงลุกขึ้นแล้วก็หันหน้ามาเขาถามว่าคุณครูถามว่าอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรนักเรียนจะตอบว่าอย่างไรคะ

0: หนาวเก่งมากลูกเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะคำถามแรกจะเป็นคำถามที่ง่ายๆนะคะต่อไปจะเริ่มยากขึ้นค่ะเอาละค่ะเด็กๆฟังให้ดีอันนี้อยู่ใกล้กับเราเลยนะคะ ครูขอเปลี่ยนเสียงนิดนึงนะคะท่านผู้โดยสารโปรดทราบท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่โปรดมาที่ชานชาลาหมายเลข7เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใดลูกเกิดขึ้นที่ใดเอาหนูตอบเลยค่ะเกิดขึ้นที่ใดคะ
1: สนามบ
0: ิน
1: คร
0: ับสนามบินใช่มั้ยลูกสนามบินเราจะเรียกว่าชานชาลามั้ยคะ
1: ไม
0: ่ไม่ใช่อ่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะเอาใหม่ลูกเอาน้องมึกลงเดี๋ยวครูจะนับ1ถึง3 1 2 3อ่ะหนูตอบค่ะ
1: สถานีรถไฟค่ะ
0: สถานีรถไฟใช่มั้ยลูกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงใช่เอ่ยถูกต้องค่ะเก่งมากเรามาดูนะคะคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าชานชาลานะคะซึ่งเราจะเจอได้ในสถานีรถไฟนั่นเองนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกไหมเอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันค่ะนั่นก็คือนักเรียนบอกหลักการจับใจความสำคัญจากการฟังและการดู2นักเรียนจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถามรวมถึงสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูสุดท้ายนะคะก็คือมีมารยาทในการฟังและการดูนั่นเองต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมการเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ที่5ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูและข้อที่3นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางอย่าลืมศึกษาใบความรู้ที่5และสรุปความรู้นะคะที่ได้จากการศึกษาเพื่อที่จะนำความรู้นั้นมาใช้ในการจับใจความจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะถ้าพร้อมแล้วศึกษาใบความรู้ที่5ได้เลยค่ะ

0: อย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาใบความรู้ที่5กันหรือเปล่าคะถ้าได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็ขอให้นำความรู้นี้นะคะไปใช้ในกิจกรรมถัดไปค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอทบทวนนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนเนี่ยได้อ่านและสรุปความรู้เนี่ยมีอะไรบ้างอันไหนกลุ่มที่4อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่4อยู่ไหนคะกลุ่มที่4ไหนลองตอบคุณครูสิคะว่าหลักการจับใจความมีอะไรบ้างขอตัวแทน1คนค่ะในการตอบ
1: ตั้งจุดมุ่งหมายในการฟังและดูให้ชัดเจน
0: ตั้งจุดมุ่งหมายในการฟังและดูให้ชัดเจนเก่งมากค่ะมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะกลุ่มอื่นมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมลูกกลุ่มที่3นะคะอยากจะเพิ่มเติมว่าอะไรคะ
2: ฟังและดูเรื่องราวอย่างคร่าวๆครับ
0: ฟังและดูเรื่องราวอย่างคร่าวๆเราฟังและดูเรื่องราวอย่างคร่าวๆก่อนให้เราดูโครงเรื่องของเรื่องที่เราต้องการที่จะดูก่อนหลังจากนั้นเราค่อยดูอย่างตั้งใจมีสมาธิก็ถือว่าเป็นคำตอบที่เก่งมากค่ะเด็กๆคะการจับใจความนะคะเป็นการมุ่งเน้นหรือมุ่งที่จะหาสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆโดยใจความเนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมดส่วนใจความอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราจะไม่เรียกว่าใจความสำคัญการที่เราจะหาใจความสำคัญได้เราจะต้องอาศัยการฝึกฝนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมถัดไปกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะมาทำกิจกรรมถัดไปคุณครูอยากจะถามกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ลูกไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าการที่เรามีมารยาทในด้านการฟังและการดูเนี่ยสำคัญอย่างไรหรือเรามีวิธีการอย่างไรบ้าง
3: ฟังและดูด้วยความสงบเพราะจะช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นค่ะ
0: เก่งมากค่ะฟังและดูด้วยความสงบนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นถ้าเราสงบเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นเมื่อเรามีสมาธิมากขึ้นก็จะทำให้เรานะคะฟังและดูเรื่องราวเหล่านั้นได้เข้าใจชัดเจนนั่นเองเอาละค่ะต่อไปคุณครูขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะแนวการตั้งคำถามเชิงเหตุผลการที่เราจะใจความนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูได้เราจะต้องตั้งคำถามก่อนค่ะการที่เราตั้งคำถามเนี่ยเราก็จะต้องตอบให้ได้ใช่ไหมคะงั้นคุณครูขอถามกลุ่มที่1ค่ะว่าแนวทางใน

0: การตั้งคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยมีอะไรบ้างไหนเด็กๆลองตอบดูสิคะ
1: เพราะเหตุใดเพราะอะไรทำไมอะไรอย่างไรสาเหตุใดค่ะ
0: แนวการตั้งคำถามเชิงเหตุผลนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะตั้งว่าทำไมเพราะเหตุใดแล้วก็อะไรนั่นเองจะมีคำถามเหล่านี้อยู่ด้านหลังเสมอนะคะอย่างเช่นกลุ่มนักเรียนห้องป.4/3กำลังทำอะไรเห็นไหมคะคำถามก็จะมีคำว่าอะไรอยู่ท้ายคำถามนั้นเธอทำแบบนี้เพราะเหตุใดเด็กๆก็จะเด็กๆไม่ต้องตกใจนะลูกเมื่อกี้คุณครูแค่ยกตัวอย่างนะคะว่าเธอทำแบบนี้เพราะเหตุใดคำว่าเพราะเหตุใดคำว่าเหตุใดนั้นเป็นการตั้งคำถามเชิงเหตุผลที่เราต้องการเหตุผลเนี่ยให้ผู้ที่เราตั้งคำถามเนี่ยตอบกลับมาอย่างมีเหตุผลนั่นเองเอาละค่ะเรามาสรุปเกี่ยวกับการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการฟังและดูเราฟังและดูเพื่ออะไรเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อหาความรู้หรือหาสาระสำคัญของเรื่องนะคะเราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายก่อนว่าเรื่องที่เราดูนั้นเราดูเพราะอะไรต่อไปค่ะดูให้จบนะคะเพื่อตั้งคำถามสรุปใจความสำคัญจากเรื่องถ้าเราดูแค่ครึ่งเรื่องเราสามารถตั้งคำถามได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ถูกต้องค่ะการตั้งคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเราจะต้องดูให้จบก่อนแล้วเราถึงจะตั้งคำถามเพราะว่าถ้าเมื่อเราตั้งคำถามแล้วเราดูเรื่องไม่จบเราสามารถนำคำตอบโดยที่นำเหตุผลมาประกอบได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมลูก
2: ไม
0: ่ได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะต้องฟังและดูด้วยความตั้งใจไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นอะไรบ้างไหนลองยกตัวอย่างดูสิคะนักเรียนปลายทางลองยกตัวอย่างกับคุณครูปลายทางดูสิคะว่ากิริยาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเป็นอย่างไรเอาละค่ะเด็กๆคะกิริยาที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ห้ามพูดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังฟังและดูอยู่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะนักเรียนกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะคะคือการพูดคุยเสียงดังทำให้รบกวนผู้ฟังคนอื่นหรือว่าผู้ที่เขาเนี่ยได้ดูอยู่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปกวนหรือว่าชวนคนอื่นเนี่ยเล่นในขณะที่ฟังและดูอยู่ได้ไหมคะลูกถือว่าเป็นมารยาทที่ดีไหมคะ
2: ไม่ดี
0: นะคะถ้าเรามีโทรศัพท์เราควรที่จะทำอย่างไรคะ
2: ปิดเสียง
0: เก่งมากค่ะก็อย่างที่เราไปโรงภาพยนตร์นะคะที่เขาก็จะบอกว่าให้ปิดอะไรเสียงโทรศัพท์หรือปิดโทรศัพท์เพราะว่าอะไรคะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ฟังและดูนั่นเองอะต่อไปค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้จดบันทึกไว้ค่ะแล้วถามทันทีได้เลยไหม
2: ไม่ได้
0: เพราะอะไรลูกเพราะการถามในทันทีเลยถือว่าเป็นการแทรกและเป็นการรบกวนผู้ที่ฟังและดูอื่นๆอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเราจะต้องจดบันทึกไว้แล้วค่อยสอบถามในภายหลังค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือหมามแทรกในขณะที่ฟังและดูค่ะ

0: นี่ก็คือเป็นการสรุปนะคะใจความสำคัญนะคะการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะเอาละค่ะคุณครูมีกิจกรรมฟังและดูให้รู้ความเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะดูวีดิทัศน์หนึ่งเรื่องหลังจากนั้นให้เด็กๆลองฝึกตั้งคำถามเดี๋ยวคุณครูจะเรียกมาหน้าชั้นเรียนนะคะมาตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแต่ละครูช่วยกันตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลแล้วเขียนคำถามนะคะลงในสมุดหรือว่าในกระดาษก็ได้นะคะแล้วครูจะสุ่มตัวแทนออกมาพูดประโยคคำถามค่ะ

0: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
1: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
0: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
1: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
0: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
0: เพราะเหตุนี้แหละในรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2: ในพระบรมราชูปถัมภ์
0: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
1: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
4: ครับ
5: ครูใหญ่คุณไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จะดีดีจะดีดีครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะ
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน

0: 8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
1: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
2: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยี

0: ยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงราชการปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
1: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
0: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
1: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
0: อ
1: ้
0: าวได้สิ
1: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนที่57ศึกษาเท่าเทียมทุกถิ่นไทยเผยแพร่โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเผยแพร่วันที่24มกราคม2564ค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าให้นักเรียนนะคะจับคู่กันแล้วก็ฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามใช่ไหมคะแล้วคุณครูจะให้นักเรียนนะคะคุณครูจะสุ่มนักเรียนออกมาตั้งคำถามและตอบคำถามให้เพื่อนฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา2นาทีในการจับคู่แล้วก็ฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามค่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางคะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

หมดเวลาค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางอย่าลืมนะคะจับคู่แล้วก็คุณครูปลายทางคะอย่าลืมสุ่มให้นักเรียนออกมาฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางไหนคุณครูขอตัวแทนหน่อยค่ะออกมายืนข้างหน้าได้เลยค่ะออกมายืนข้างหน้าได้เลยลูกหยิบไมค์มาด้วยนะคะออกมายืนข้างหน้าได้เลยค่ะเป็นคู่นะลูกเป็นคู่มายืนตรงนี้ยืนนั้นเลยค่ะเดี๋ยวครูจะให้ฝั่งนี้ก่อน

0: นักเรียนอย่างไรอ่ะหนูลองตอบดูสิคะ
1: DLTV เนี่ยสำคัญต่อนักเรียนที่อยู่บนดอยหรือว่าฝั่งชายแดนค่ะที่โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นก็สามารถเรียนได้ครบทุกวิชาแล้วก็มีความรู้มากขึ้นค่ะ
0: อ่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปลูกต่อไปอ่ะกลับไปนั่งพี่ได้เลยต่อไปค่ะ
2: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดีอย่างไรค่ะ
0: การศึกษาทางไกลใช่ไหมลูกดีอย่างไรอ่ะหนูจะตอบว่าอย่างไรคะ
2: ทำให้เด็กนักเรียนในประเทศไทยมีการศึกษาที่เท่าเทียมกันค่ะ
0: ทำให้เด็กของเรามีการศึกษาที่เท่าเทียมกันเก่งมากลูกเชิญกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปค่ะ
3: ทำไมเด็กไทยต้องเรียนอย่างเท่าเทียมกันครับ
0: ทำไมเด็กไทยจึงต้องเรียนอย่างเท่าเทียมกันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะ
4: จะได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีอนาคตที่สดใสค่ะ
0: คำตอบนั่นก็คือจะได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีอนาคตที่สดใสถ้าเรามีการศึกษาเราสามารถนำความรู้นำวิชาต่างๆนะคะไปพัฒนาทักษะที่ตนเองเนี่ยชำนาญนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขนั่นเองค่ะอ่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะกลับไปนั่งที่ได้เลยจ้ะต่อไปนะคะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนตั้งคำถามเป็นรายบุคคลแล้วตอบคำถามเป็นรายบุคคลนะคะโดยที่เราจะตั้งคำถามนะคะเชิงเหตุผลอย่าลืมนะคะว่าเป็นการตั้งคำถามเชิงเหตุผลเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะได้ดูอีก1ครั้งค่ะซึ่งบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะนั่นก็คือแจกใบงานนะคะที่5ค่ะในเรื่องการจับใจความสำคัญจากการฟังและการดูและคอยสังเกตการทำงานของนักเรียนค่ะส่วนนักเรียนนะคะทำใบงานที่5เรื่องการจับใจความสำคัญค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้ส่งคุณครูทางนักเรียนปลายทางนะคะทำไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้ค่ะเช่นเดียวกับนักเรียนต้นทางนะคะแต่ขอให้นักเรียนตั้งใจดูวิดีทัศน์ก่อนค่ะเอาละค่ะพร้อมหรือยังคะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่ล่ะคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวอ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอ
0: ี
3: กคร
0: ั้
3: งหน
0: ึ่
3: งนะคะ
0: กาก
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

ขอขอบคุณสื่อวิดีทัศน์เดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนที่63ส่งเสริมการศึกษาสร้างคนเผยแพร่โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเผยแพร่วันที่1กุมภาพันธ์2564เอาละค่ะนักเรียนคะและนี่นะคะเป็นตัวอย่างนะคะของการตั้งคำถามค่ะการตั้งคำถามและการตอบคำถามเชิงเหตุผลนะคะคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างมามีดังนี้ค่ะเพราะเหตุใดจึงต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาคำตอบนะคะจะต้องเป็นลักษณะเชิงเหตุผลค่ะนั่นก็คือเพราะการศึกษาช่วยในการพัฒนาคนเพื่อให้คนไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของการสรุปใจความสำคัญนะคะนั่นก็คือในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการและยังพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะพระองค์ต้องการให้การศึกษาคนไทยที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างของการสรุปใจความสำคัญนะคะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นั่นก็คือนักเรียนจะนำความรู้จากเรื่องที่ฟังและดูไปใช้ในชีวิตประ

0: จำวันได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะตอบได้เลยค่ะ
1: นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นทำให้เราฟังและดูอย่างเข้าใจมากขึ้นค่ะ
0: ทำให้เราฟังและดูได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสามารถจับใจความของเรื่องได้ง่ายขึ้นใช่ไหมลูกมีอีกไหมคะ
2: ทำให้เราฝึกการตั้งคำถามและทำให้เราตอบคำถามอย่างมีหลักการและมีเหตุผลมากขึ้นค่ะ
0: เก่งมากค่ะทำให้เรานะคะรู้จักใช้เหตุผลในการตั้งคำถามและตอบคำถามนั่นเองค่ะเอาละค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่6เรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 2. ใบงานที่6เรื่องการสรุปการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนะคะได้ที่ www ด้านล่างนี้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: น
0: ัก
3: เรียนทุกคนทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดประจำพระราชวังตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครเป็นวัดสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาในส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์และประกอบพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นทั้งยังใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นประธานของวัดได้แก่เจดีย์ทรงระฆัง3องค์เรียงตัวตามแนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยเจดีย์องค์ทิศตะวันออกและองค์กลางนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2035เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาและพระบรมอัฐิของพระบรมราชาธิราชที่3พระเชษฐาธิราชตามลำดับส่วนเจดีย์องค์ทางด้านทิศตะวันตกนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชบิดาของพระองค์

วัดใหม่ประชุมพลตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอนครหลวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมเมื่อคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรีได้เสด็จโดยชลมารผ่านมาทรงแวะประทับและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างตำหนักตรงบริเวณที่ตั้งวัดนครหลวงสำหรับบริเวณที่เป็นวัดใหม่ประชุมพลนั้นเป็นสถานที่พักแรมของข้าราชบริพารและไพร่พลต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดใหม่ประชุมพลภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้12เป็นประธานภายในคูหาของเจดีย์ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กผนังภายในคูหาเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายพุ่มข้าวบินที่ฝ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธานส่วนวิหารอยู่ทางด้านทิศเหนือภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าหลวงพ่อทรงธรรมผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตรกรรมโดยด้านหลังพระประธานเป็นภาพพระพุทธรูปนาคปรกท่ามกลางพันพฤกษาแทรกด้วยภาพสัตว์ต่างๆด้านขวามือพระประธานเป็นภาพเทวดานั่งพนมมือสลับด้วยรูปเจดีย์และภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระส่วนบนเป็นภาพคนทันฤาษีส่วนล่างเป็นภาพเครื่องมงคลแบบจีนภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านตรงข้ามมีสภาพชำรุดจนถูกลบทิ้งและเขียนใหม่บางส่วนโดยเขียนเป็นภาพพระอินทร์บูชาเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและโครงสีสุภาพที่เป็นคติสอนใจให้คนประพฤติในสิ่งดีงาม

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I

0: terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant a q u a t i c p l a n t aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ย4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome to our English class with me, Miss Kanok Wan Mi Si Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะกับคุณครูนกนั่นเองนะคะ Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะ

0: าที่จะเรียนวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูเนื้อหาวันนี้กันเลยค่ะ Our topic for today is we love and care. Can you read it together? 1 2 3
1: We love and care.
0: I have one question to ask you. Who do we love and care? Who คือแปลว่าอะไรคะ
1: ใคร
0: ใครคือคนที่พวกเราทำไม love
1: ร
0: ั รักและ care คือห่วงใยทีนี้ครกจะให้ตัวแทนเด็กๆต้นทางตอบก่อนขอมาที่กลุ่มที่1ค่ะใครจะเป็นตัวแทนตอบคุณนกได้คะว่าใครคือคนที่พวกเรารักและห่วงใยจ้ะ
2: teacher
0: teacher โอ้เยี่ยมมากเลยแสดงว่าธนชาติคิดว่าคุณครูคือคนที่รักและห่วงใยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะใครจะตอบคุณนกได้บ้างนอกจาก teacher ยังมีใครได้อีกคะ
3: be friends
0: friends ลักษมีบอกว่า friends คืออะไรคะนักเรียน
1: เพ
0: ื่อนนั่นเองกลุ่มที่3ใครจะตอบคุณนกได้บ้างยืนขึ้นได้เลยค่ะ
3: daddy
0: daddy daddy คืออะไรคะเด็กๆคุณพ่อนั่นเอง thank you good job okay group number 4 who wants to answer okay please stand up
4: grandmother
0: คำนี้คือ grandmother คือใครคะนักเรียนคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองและกลุ่มสุดท้ายค่ะขอตัวแทน1คนค่ะใครนะที่นักเรียนรักและห่วงใย
4: mother
0: คือคุณแม่นั่นเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนก็จะตอบถึงบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนะคะหรือว่าบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียนนั่นเองฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างในกิจกรรมวันนี้ค่ะนักเรียนนะคะต้องสามารถออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ค่ะและอีกหนึ่งอย่างค่ะต้องสามารถเขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตัวเองแล้วก็ของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างถูกต้องค่ะBefore we start the lesson, I want to review family vocabulary. เราจะมาทบทวนกันเกี่ยวกับคำศัพท์ของคนในครอบครัวเราค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะ We will use worksheet number 3, family tree. Complete Daniel's family tree with the words given in the box below. ให้เด็กๆค่ะเติมข้อมูลนะคะเติมข้อมูลที่เป็นข้อมูลของครอบครัวของใครคะของนักเรียนเองไหม Daniel's family ของ Daniel ใช่ไหมคะให้เติมข้อมูลของ Daniel แต่ก่อนที่เราจะไปเติมข้อมูลนกอยากได้ยินเสียงเด็กๆอ่านคำศัพท์เหล่านี้ก่อนค่ะ Are you ready
1: Yes I'm ready
0: นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอ่านไปพร้อมเพื่อนๆได้เลยค่ะโอเค 1 2 3
1: Grandfather
0: One more time.
1: Grandfather.
0: เด็กๆสังเกตคำที่พนกเน้นหนักไม่เอ่ยฉะนั้น listen to me first. Grandfather.
1: Grandfather.
0: Grandfather.
1: Grandfather.
0: Next.
1: Grandmother.
0: One more time.
1: Grandmother.
0: Next.
1: Mother.
0: Mother.
1: Mother.
0: Great. Next.
1: Brother.
0: Great.
1: Father.
0: Father.
1: Father.
0: And the last one.
1: Sister.
0: Sister.
1: Sister.
0: เหล่านี้นะคะคือบุคคลที่จะอยู่ในครอบครัวของแดเนียลนั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันก่อนดีไหมคะสักสองคำศัพท์เนาะเราดูค่ะนี่คือครอบครัวของแดเนียลนกอยากถามค่ะตรงนี้ค่ะนักเรียนบุคคลที่อยู่ตรงนี้นี่ค่ะ Who is he เติมคำว่าอะไรดีคะ
1: Grandfather
0: เด็กๆทราบได้ยังไงคะ
5: เพราะเห็นเป็น
0: พ่อของพ่อของแม่ฉะนั้นคำตอบคือ grandfather นั่นเองค่ะ ่ะถูกต้องแล้วคนที่อยู่ข้างๆล่ะคะนักเรียนน่าจะเป็นใครเอ่ย
1: grandmother
0: ทีนี้เราจะเรียกบุคคลสองท่านนี้ว่าอย่างไรเอ่ยฟังก่อนนะคะปู่หรือย่าอันนี้คือ choice ที่หนึ่งตาหรือยาย choice ที่สอง
5: ตาหรือยาย
0: ตาหรือยายเพราะอะไรคะเป็นพ่อและแม่ของแม่ของแดเนียลนั่นเองเยี่ยมมากทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างค่ะเอ๊ผู้ชายคนนี้คือใครคะ Who is he
1: Grandfather
0: ใช้คำเดียวกันเลยและผู้หญิงคนนี้ค่ะ Who is she
1: Grandmother
0: ฉะนั้นเราจะเรียกบุคคลสองคนนี้ว่าอะไรคะปู่และย่านั่นเองเนื่องจากเป็นพ่อและแม่ของ
1: พ่อ
0: นั่นเองฉะนั้นเด็กๆคะ open your workbook to page 10เขียนคำตอบไปได้เลยค่ะครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะให้เรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเขียนคำตอบได้เลยค่ะ

0: คุณโอคิดว่านะคะได้เด็กต้นทางแล้วก็ได้เด็กปลายทางเนี่ยเขียนคำตอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปค่ะว่าสิ่งที่เด็กต้องทำทั้งเรียนปลายทางและเรียนต้นทางคืออะไรนะคะนักเรียนทำรายงานที่3ค่ะเรื่อง Family Tree ให้นักเรียนนะคะเติมข้อมูลแผนคุมครอบครัวของแดเนียลให้สมบูรณ์โดยใช้คำที่กำหนดให้ค่ะส่งครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยค่ะและคุณครูนะคะก็ขอให้ครูช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายงานของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: คุณนกขอมอบหน้าที่นะคะข้อมูลส่วนที่เหลือให้เด็กๆช่วยทำเองค่ะคุณนกให้เวลาสักครู่หนึ่งค่ะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: คิดว่านักเรียนส่วนใหญ่ทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะ we will check the answer together เรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะนักเรียนคนนี้ค่ะ who is she
1: my
0: she is Daniel's mother นั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะนักเรียนทำเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะ Next who is he he is Daniel's father who is he
1: brother
0: he is Daniel's brotherและข้อสุดท้ายค่ะนักเรียน Who is she?
1: Sister.
0: She is Daniel's sister. ทีนี้นะคะเด็กๆลองดูที่ใบงานของตัวเองก็ได้นะคะหรือจะดูที่หน้าจอก็ได้ค่ะคุณนกมีทริคเล็กน้อยค่ะที่จะทำให้เราทราบว่าคนนี้เด็กๆคิดว่าเป็นพี่ชายหรือน้องชายของแดเนียลคะพี่ชายเวลาที่เราเรียงลำดับ family tree คนที่อายุมากกว่าจะอยู่ด้านหน้าเสมอนะคะส่วนคนนี้ค่ะเป็นคิดว่าเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของแดเนียลคะน้องสาวถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าอยู่ด้านหลังแดเนียลนั่นเองเด็กๆปลายทางต้นทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกิจกรรมนี้ตอบถูกกันหมดไหมเอ่ยหนูเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมถัดไปค่ะ Let's learn new phrases เราจะมาเรียนรู้วลีใหม่นั่นเองค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราสามารถทำได้กับครอบครัวนั่นเองฉะนั้นคำที่หนึ่งค่ะ Read a newspaper Can you read it together 1 2 3
1: Read a newspaper
0: One more time newspaper
1: newspaper
0: read a newspaper
1: read a newspaper
0: คุณนกจะยังไม่บอกความหมายนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้ลองเดากันเองก่อนค่ะถัดไปค่ะ play basketball
1: play basketball
0: next water the plants
1: water the plants
0: water the plants water

0: คะเดาความหมายกันก่อนนะคะ and the last one draw a picture
1: draw a picture
0: นักเรียนได้อ่านคำศัพท์หรือวลีไปทั้งหมด4คำแล้วทีนี้ค่ะ I have 4 pictures คุณนกมีภาพ4ภาพ I want to know the words or phrases of picture number 1ภาพแรกคิดว่าคู่กับวลีไหนดีคะเด็กๆวลีที่1วลีที่1อ่านว่าอะไรคะ
1: Read a
0: เก่งมากค่ะฉะนั้นคำว่า read a newspaper แปลว่าอะไรเอ่ยหนังสืออะไรด้วยหนังสือพิมพ์นั่นเองไหนใครเคยอ่านหนังสือพิมพ์บ้างไหมเอ่ยใครเคยเห็นหนังสือพิมพ์เยี่ยมมากก็เรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะหนังสือพิมพ์ถัดไปค่ะภาพที่สองน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ
1: water
0: the plants water the plants คำว่า water เนี่ยไม่ได้แปลว่าน้ำหรอคะน้ำสำหรับดื่มใช่ไหมเอ่ยก็แปลว่าน้ำได้แต่ในที่นี้ water เป็นคำกริยาจะแปลว่าน้ำต้นไม้ไหมแปลว่าอะไรคะ water รดน้ำต้นไม้ฉะนั้น water เป็นคำนามก็ได้แปลว่าน้ำนะคะหรือว่าเป็นคำกริยาก็ได้แปลว่ารดน้ำนั่นเองเก่งมากค่ะถัดไปภาพนี้ค่ะ
1: play
0: basketball ภาพนี้ไม่ยากนะคะก็คือเล่นบาสเกตบอลนั่นเองและภาพสุดท้ายค่ะ
1: draw
0: a picture ภาพนี้ทำอะไรคะวาดรูปนั่นเองเด็กๆมักจะสับสนค่ะระหว่างคำว่า draw a picture หรือว่า paint the picture นั้นคำว่า paint แปลว่าอะไรคะเด็กๆระบายสีแต่ถ้า draw จะเป็นการวาดภาพนั่นเองเยี่ยมมากค่ะทีนี้ค่ะคุณนกมีประโยคนี้ให้เด็กๆดูนักเรียนดูภาพแล้วเดี๋ยวอ่านประโยคตามคุณครูก่อนนะคะ When I go back home
1: My mom
0: Usually cooks food ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะเรียนเมื่อใครคะไอเมื่อฉันทำไมคะ go back home กลับบ้าน my mom คือใครคะแม่ของฉันทำอะไรคะเด็กๆ cooks food ทำอาหารทีนี้มีคำนี้ค่ะ usually ใครพอจะแปลความหมายของคำนี้ได้บ้างคะ usually แปลว่าอะไรเอ่ยใครทราบบ้าง usually คำนี้แปลว่าโดยปกตินั่นเองนะคะเมื่อฉันกลับบ้านมาโดยปกติแล้วแม่จะทำอาหารนั่นเองแต่สังเกตไหมทำไมที่ verb หรือคำกริยาคุณนกถึงต้องมี s ด้วย
1: ทำอาหาร
0: หลายอย่างหรือเปล่าอาหารคือคำนี้นะใครทราบบ้างถ้าคุณนกให้เด็กๆดู
1: ใช้วัตถุดิบ
0: คำว่า my mom เด็กๆคิดว่าเกี่ยวอะไรกับ verb ตัวนี้คะมีความเกี่ยวข้องกันเกี่ยวอย่างไรคิดออกไหมเอ่ย TikTok ท่านเรียนต้นทางปลายทางยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวนกจะอธิบายให้ฟังค่ะสังเกตค่ะจากภาพนี้ my mom มีแค่กี่คนคะ
1: คนเดียว
0: we called a singular subject เราจะเรียกคำว่าแม่เนี่ยที่มีหนึ่งคนว่าประธานเอกพจน์นั่นเองฉะนั้นเมื่อมีประธานเอกพจน์เมื่อมีประธานเอกพจน์คำกริยาตรงนี้จะต้องเติม s หรือ es นะคะนั่นเองฉะนั้นเด็กๆตรงนี้เข้าใจไหมเอ่ยนะคะประธานเอกพจน์คือมี1คน1สิ่งนั่นเองนะคะทีนี้ถัดไปค่ะดูดีๆนะคำถัดไปอะไรหายไปเรามาช่วยกันเติมก่อนใครจำรูปประโยคเมื่อสักครู่ได้ when I อะไรคะ

0: กลับบ้าน when I กลับบ้านภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรเอ่ย when I go back home my dad usually เด็กๆเลือกเลยค่ะ water or waters แบบมี s หรือแบบไม่มี s เอ่ยใครว่าแบบไม่มี s ยกมือหน่อยยกได้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะไหนใครว่าแบบมี s ถูกต้องเด็กๆมีความเห็นต่างกันไม่เป็นไรนะคะเราเรียนรู้กันได้เนาะฉะนั้นคำตอบที่คุณนกเฉลยคือ waters ไหนใครให้เหตุผลคุณนกได้บ้างเพราะอะไร waters ถึงต้องเติม s เพราะว่าประธานคือคำว่าอะไรคะ
1: my dad
0: ใช่ไหมเอ่ย my dad เป็นประธานเอกพจน์ดูจากภาพมีคนเดียวถูกไหมคะฉะนั้น verb ตรงนี้เลยต้องเติม
1: was
0: เติม s นั่นเองฉะนั้นอยากให้เด็กๆอ่านประโยคนี้อีกหนึ่งรอบค่ะด้วยตัวเองค่ะ1 2 3
1: when I go back home my dad usually waters the plants
0: okay great ตัวอย่างถัดไปค่ะคำจะเริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วนะอ้าวหายไปหมดแล้วส่วนหน้าค่ะจำได้ไหมเอ่ยเมื่อฉันกลับบ้านคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
1: when
0: ฉัน I go back home my brother ตรงนี้คำว่าอะไรหายไปเอ่ย
1: usually
0: great เอต้องเลือกแล้วค่ะ place or playให้นักเรียนดูสักครู่หนึ่งนะคะแบบมี s หรือแบบไม่มี s เอ่ยแบบมี s เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประธานคือคำว่าอะไรคะ my brother มีกี่คนคะนักเรียน
2: มีแค่คนเดียว
0: ฉะนั้น verb ตรงนี้เราจะต้องเติม s ถูกต้องเยี่ยมมากเลยยากไหมคะนักเรียนไม่ยากนะวันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำในวันนี้นั่นเองฉะนั้นเด็กๆอ่านประโยคด้วยตัวเองค่ะ1 2 3
1: when I go back home my brother usually plays basketball
0: ฉะนั้นเมื่อเราเติม s แล้วเวลาออกเสียงก็ต้องออกเสียงยังไงด้วยมี s ด้วยขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะโอเคค่ะ1 2 3
1: when I go back home my brother usually plays basketball
0: โอเคเยี่ยมมาก good job ทีนี้ค่ะเมื่อสักครู่เราฝึกพูดทั้งห้องแล้วทีนี้อยากให้เด็กๆฝึกพูดด้วยตัวเองค่ะกิจกรรมนี้ค่ะ activity 1 let's practice speaking using the structure below เมื่อสักครู่เราเรียนรู้โครงสร้างนี้กันไปแล้วใช่ไหมเอ่ยทีนี้คุณนกมีภาพให้ค่ะ4ภาพนะคะข้างบนบ่งบอกถึงสมาชิกในครอบครัวและข้างล่างคือกิจกรรมที่คนเหล่านี้ทำนั่นเองฉะนั้นเวลาเราพูดประโยคค่ะสมมุติว่าคุณนกเลือกภาพที่1จุดแรกคุณนกต้องเติมอะไรคะนักเรียน my dad usuallyคุณพ่อปกติชอบทำอะไรคะ
2: ชอบอ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือพิมพ์ฉะนั้นคุณนกต้องตรงนี้ว่า read a newspaper อย่าลืมเวลาเราพูดประโยคจะต้องมีอะไรด้วยเอ่ย
2: s
0: ฉะนั้นอย่าลืมพูดทีนี้เด็กๆอ่านพร้อมกันก่อนที่เราจะไปฝึกด้วยตัวเอง 1 2 3
1: when I go back homeMy dad usually reads a newspaper.
0: Okay, เยี่ยมมาก คุณนกขอสรุปกิจกรรมนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก่อนนะคะนักเรียนทำกิจกรรม Let's practice ให้นักเรียนฝึกพูดโดยใช้โครงสร้างประโยคด้านล่างที่กำหนดให้นั่นเองค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วI will give you 2 minutes. Okay, let's practice. ฝึกได้เลยค่ะนักเรียนฝึกพูดก่อนนะคะ

ดูภาพจากบนจอได้เลยค่ะทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเดินไปหาแล้วจะซุ่มถามด้วยใช่ไหมฝึกพูดเลย When I go back home เด็กๆเลือกเลยถ้าไม่ใช้ My Dad ลองดูสิจะใช้ข้อมูลของใครก็ได้นะคะ

0: เดี๋ยวคุณนกจะสุ่มคุณนกจะสุ่มเด็กๆขอสัก3คนได้ไหมเอ่ยอ่ะโอเค please hands down เอามือลงก่อน ready ยัง ready hands up โอเคน้องกล้องค่ะ
1: when I go back home my sister usually
0: โอเคเยี่ยมมากทำอะไรคะ
1: Draws a picture.
0: A picture. Okay, clap your hand for your friend. Yeah, มาก. ไหน? Two more volunteers. ขออีก 2 คนค่ะ. ใครดีเอ่ย? อะ ให้เพื่อนก่อน. นะคะ. หุย เด็กๆ ฝึกพูดกันได้ดีมากเลย.
2: When I go back home, my mom usually...water the plants
0: water the plants เอ๊ะอย่าลืมเสียง water เราต้องเติมอะไรด้วย
2: water the plants
0: เก่งมาก water the plants นั่นเองขออีก1คนจะเป็นใครดีโอ้โหกลุ่มนี้เยอะแล้วขอเป็นกลุ่มนี้ละกันนะคะเดี๋ยวเรายังมีกิจกรรมให้เด็กๆฝึกพูดอีกนะคะ
2: When I go back home, my brother usually plays basketball.
0: Okay, เยี่ยมมาก Clap your hand for yourself. ตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะคุณนกเชื่อว่านอกจากตัวแทนของเรา3คนนี้เด็กๆเนี่ยทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยสามารถพูดประโยคนี้กันได้ดีแน่นอนนะคะถัดไปค่ะนักเรียนเราจะมาทบทวนโครงสร้างประโยคที่เราเพิ่งพูดไปฝึกพูดไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองประโยคนี้ค่ะนักเรียน when I go back home ตรงนี้ค่ะ my dad เป็นอะไรของประโยคคะเป็นประธานของประโยคหรือเราเรียกว่า subject นั่นเองเป็นประธานของประโยคแล้วคำว่า is ล่ะคะเป็นอะไรของประโยคเอ่ย yeah. เป็นคำกริยาภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะ verb นั่นเองแต่เป็น verb ที่มีการเติม s เข้ามาไหนใครจำได้บ้างว่าทำไมเราต้องเติม s ที่ verb ด้วย
3: เพราะว่ามีคนเดียว
0: เพราะว่า my dad ของเรามีคนเดียวนั่นเองฉะนั้น verb ตรงนี้ก็เลยต้องเติม s นั่นเองนะคะฉะนั้นเมื่อได้เด็กปลายทางและต้นทางเข้าใจดีแล้วเรามาดูกิจกรรมถัดไปค่ะเมื่อสักครู่เราฝึกพูดแล้วคราวนี้เราจะมาฝึกการเขียนบ้าง We will use worksheet number 4 What do they usually do? กิจกรรมของเราค่ะ Use the words given to make meaningful sentences เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำสัก2ข้อก่อนดีไหมเอ่ยดีไหมคะลองดูภาพที่1ค่ะสถานการณ์นี้นะคะเด็กๆDaniel is telling what his family members usually do. Daniel เนี่ยกำลังบอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยปกติทำอะไรนั่นเองอย่างแรกค่ะเด็กๆวิธีการทำกิจกรรม my ตรงนี้เติมคำว่าอะไรลูก my mother usually cook คุกของเราเติมคุกธรรมดาไม่เอ่ยต้องมีอะไรด้วยCooks food. Okay, ยามากอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ Number two. My อะไรคะคำนี
4: ้ My.
0: คำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆ My grandparents usually water. Verb ตัวนี้เติม s ไหม
4: ไม่เติมค่ะ
0: เติม s ไหมคะเด็กๆไม่ต้องเติมถูกต้องทำไมใครให้เหตุผลคุณนกได้บ้างเพราะว่าประธานหรือว่าที่เราเห็นในภาพเนี่ยมีมากกว่า1คนนั่นเองฉะนั้นครกให้เวลา1นาทีค่ะในการเขียนตัวอย่างประโยค2ข้อนี้ลงไป

สังเกตนะลูกเวลาที่เราจบประโยคจะต้องมีอะไรด้วยจุด full stop ห้ามลืมเด็ดขาด

คิดว่านักเรียนหลายคนเนี่ยเติมตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องทำค่ะคือข้อ3ข้อ4ข้อ5และข้อ6นั่นเองค่ะครูขอสรุปกิจกรรมนักเรียนต้นทางและปลายทางอีก1ครั้งนะคะนักเรียนทำใบงานที่4เรื่อง What do they usually do โดยให้นักเรียนนะคะใช้คำที่กำหนดให้ค่ะสร้างประโยคที่มีความหมายที่สมบูรณ์นั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูขอให้ความ

เด็กๆสังเกตประธานของประโยคดีๆนะคะในแต่ละข้อว่าเป็นประธานเอกพจน์หรือว่าประธานพหูพจน์มี1คนหรือมีมากกว่า1คน

ะเพื่อนๆคนไหนในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วลองดูเพื่อนข้างๆสิคะว่าเพื่อนตอบเหมือนเราไหมมีจุดไหนที่เราไม่เหมือนเพื่อนโอเค 1 minute left 1 นาทีสุดท้ายค่ะเด็กๆ

คุณโอคิดว่านะคะเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเนี่ยทำกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้ว We will check the answers together หยิบปากกาต่างสีขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนเตรียมปากกาต่างสีขึ้นมาตรวจคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะ2ข้อนี้เราเฉลยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเรามาดูต่อค่ะข้อที่3เลยจะได้ประโยคว่าอย่างไรทั้งเรียนอ่านพร้อมกันได้ไหม1 2 3 My father usually reads a newspaper ฉะนั้นใครที่ลืมเติม s ที่คำว่า readจัดการเติมให้เรียบร้อยด้วยนะคะนักเรียนทำเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะถัดไปค่ะ Number 4 Sister and I read a comic book ได้ประโยคว่าอย่างไรคะข้อนี้ My sister and I usually read a comic bookตรงนี้ verb ของเราไม่เติม s เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประธานของเรามี2คนด้วยกันนั่นคือ my sister and I นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปค่ะ number 5 what's your answer can you read it 1 2 3 my sister usually draws a picture สังเกตเห็นไหมคะเติม s ด้วยนะคะเพราะว่า my sister มี1คนนะคะและข้อสุดท้ายค่ะอ่านคำตอบด้วยตัวเองเลยค่ะ 1 2 3 my brother usually plays basketball เยี่ยมมากไหนใครถูกหมดเลยไม่พลาดเลยเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางทำได้ดีมากเลยนะคะวันนี้ทีนี้ค่ะเด็กๆเราจะมา wrap up กันค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้ค่ะ complete the sentences คุณนกมีประโยคให้ค่ะนักเรียนเติมช่วยเติมคำที่หายไปในประโยคนี้ให้หน่อยค่ะ when I คำนี้เติมว่าอะไรดีกลับบ้าน When I go back home my brother usually ทำกิจกรรมอะไรคะเด็กๆ plays basketball เยี่ยมมากถัดไปค่ะ number 2ภาพนี้ค่ะให้เรียนดูสักครู่หนึ่งคำว่าอะไรหายไปเอ่ย When I go back home my mom usuallyทำอาหารค่ะ cooks food เยี่ยมเก่งมากนะคะนักเรียนทีนี้ค่ะคุณนกอยากให้เด็กๆใช้ใบความรู้ที่4ค่ะ what they usually do ในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกหนึ่งครั้งค่ะใบความรู้ของนักเรียนนะคะจะอยู่ page number 9หน้าที่9นั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่คุณนกจะให้เด็กๆทำ I have learned some new phrases วันนี้เราได้เรียนวลีหลากหลายวลีเลยใช่ไหมเอ่ยฉะนั้น put a tick in front of the ones that you know their meanings ให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกหรือทำเครื่องหมายถูกนะคะในคำหรือวลีที่เด็กๆคิดว่าเด็กๆสามารถแปลความหมายได้เด็กๆทำได้เลยค่ะนักเรียนลองตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองสิคะว่าวันนี้วลีเหล่านี้ที่เราได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงนี้มีคำไหนบ้างที่นักเรียนสามารถแปลความหมายได้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกในวงกลมได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะ

0: ไหนเพิ่มเติมนั่นเองนะคะครกคิดว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางเนี่ยทำกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะพบกันในเรื่อง My Lovely Family ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะนักเรียนวลีนี้ My Lovely Family ครอบครัวที่ทำไมคะ Lovely คำนี้แปลว่าน่ารักนั่นเองครอบครัวที่น่ารักของฉันฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมครูปลายทางต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบความรู้ที่5ค่ะเรื่องแมทชิ่งใบงานที่5ค่ะเรื่อง I love my family คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีคำถามชวนคิดอีกแล้วค่ะในช่วงฝากไว้ให้คิด Let's think and talk Family is the best ขอโทษค่ะ Family is the most important thing in the world ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะนักเรียนครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกเลยทำไมถึงกล่าวแบบนี้เอ่ยทำไมครอบครัวถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกเพราะครอบครัวทำไมคะให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เราใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเรียนกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกับครอบครัวได้ไหนใครคิดว่ากลับบ้านไปอยากจะทำอะไรร่วมกับครอบครัวดีเอ่ยวันนี้กลับบ้านไปน้องก้องว่ายังไงคะอยากจะทำอะไรร่วมกับครอบครัวดีเอ่ยกิจกรรมวันนี้รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวมีคนอื่นอีกไหมเอ่ยเด็กๆนะคะอาจจะเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆก็ได้เช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านหรืออาจจะไปเล่นกีฬากับพี่น้องของเราก็ได้นะคะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ของเราของครอบครัวเรานั่นเองฉะนั้นนะคะโอเค finish for today
1: class lady
2: thank you teacher
0: okay see you again next time goodbye

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: วลา 8:01 น.และทางช่อง BLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พวกในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์แมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ยังบ่ครับ
1: เป็นยังครับ
2: ไอ้รถเป็นยังน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
4: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: าไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะไปหาก่อน

0: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
2: ดูน้อสิ
3: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
3: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
3: แหมก็นิดแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
3: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
3: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
3: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
3: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูต้นทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญกันนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะเรายังอยู่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและการบริการอยู่นะคะแต่วันนี้เราจะไปสำรวจนะคะบริเวณรอบๆชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองนั่นเองนะคะตามหมู่บ้านของเรานะคะใครอยู่ซอยไหนนะคะอยู่หมู่บ้านไหนเราจะไปดูกันว่ามีอะไรให้เราได้สำรวจกันบ้างหรือให้เราได้ศึกษากันบ้างนั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นนั่นเองนะคะนักเรียนอยู่ชุมชนอะไรกันบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางนะคะสามารถยกตัวอย่างได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาสอบถามเด็กๆภายในห้องเรียนดูกันบ้างดีกว่าว่าเราอยู่ชุมชนอะไรกันบ้างนะคะกลุ่มที่1อยู่ไหนคะกลุ่มที่1หนูอยู่ชุมชนอะไรกันบ้างเอ่ย
1: หนองขอน
0: เพื่อนบอกว่าอยู่ชุมชนหนองขอนกลุ่มที่2อยู่ไหนคะกลุ่มที่2อยู่ในชุมชนอะไรกันบ้างคะอยู่ชุมชนอะไรลูกหนองพานพุใช่ไหมคะกลุ่มที่3อยู่ไหนคะกลุ่มที่3ตัวแทนตอบได้เลยนะคะใครก็ได้ในกลุ่มนะคะในกลุ่มของเราเนี่ยอยู่ในชุมชนอะไรกันบ้างตอบได้เลยค่ะ1คนในกลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มอื่นๆนะคะลองอาจจะพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะคะว่าแต่ละคนอยู่ในชุมชนอะไรบ้าง
1: หนองพันธุ์พุกค
0: ่ะเพื่อนบอกว่าอยู่หนองพันธุ์พุกนะคะกลุ่มที่4อยู่ไหนคะกลุ่มที่4อยู่ในชุมชนอะไรกันบ้างเอ่ย
2: ชุมชนบ่อแขมครับ
0: ชุมชนบ่อแขมและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5อยู่ไหนคะอยู่ในชุมชนอะไรกันบ้างคะ
3: อยู่ชุมชนปราณบุรีค
0: ่
3: ะ
0: อยู่แถบชุมชนปราณบุรีนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเด็กๆใช่ไหมคะแต่ละกลุ่มก็อยู่ในชุมชนหรืออยู่ในท้องถิ่นนะคะที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอยู่ชุมชนใดอยู่ในท้องถิ่นใดสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ภายในห้องเรียนได้ด้วยนั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะในข้อที่1เลยก็คือการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นนั่นเอง2สามารถนำเสนอกระบวนการผลิตและยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนได้3เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการรวมกลุ่มผลิตสินค้าในท้องถิ่นและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะในวันนี้คุณครูน้ำมีภาพมาให้นักเรียนดูถ้านักเรียนสังเกตจากภาพคือภาพอะไรคะเราสังเกตดูก่อนบางคนบอกว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางลองสังเกตจากภาพได้นะคะว่าภาพที่ครูน้ำนำมานะคะคืออะไรนักเรียนเคยเห็นไหมนะคะเพื่อนๆในห้องเรียนเนี่ยตอบมาบอกว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผานักเรียนทางตอบเหมือนกับเพื่อนๆในห้องเรียนหรือไม่คะดูภาพต่อมาเอ๊ะใช่ไหมคะไหนดูภาพนี้เขากำลังทำอะไรเอ่ยปั้นดินเผานะคะมีรูปลักษณะอย่างไรระหว่างที่มีการปั้นอยู่นักเรียนคิดว่าเขาจะทำอะไรทำอะไรคะฮะบางคนบอกว่าทำหม้อได้ไหมลูกจากเครื่องปั้นดินเผาทำได้ไหมคะได้เส้นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูคำถามชวนคิดกันนะคะว่าจากภาพในชุมชนทำสิ่งใดภาพที่คุณน้ำนำมาเนี่ยเกิดขึ้นจากชุมชนหรือท้องถิ่นนั่นเองนะคะแต่หลังจากที่เราดูภาพกันไปก็มีเด็กๆได้พูดกันมาว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผา

0: มั้ยคะดูซิเดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบกันว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผาหรือไม่นะคะก็คือเครื่องปั้นดินเผานั่นเองในที่นี้บ้านใครมีเครื่องปั้นดินเผาบ้างลูกมีมั้ยคะบางคนบางบ้านเนี่ยอาจจะมีเครื่องปั้นดินเผาใช้เป็นแจกันแจกันใส่ดอกไม้นั่นเองนะคะลองกลับไปสำรวจดูก็ได้ว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยมีเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภาชนะต่างๆหรือไม่นั่นเองนะคะต่อมาคำถามข้อที่2นะคะการรวมกลุ่มผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนว่าการรวมกลุ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชุมชนนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญไหมคะ
1: มี
0: มีความสำคัญการรวมกลุ่มการเมื่อรวมกลุ่มการทำอาชีพจะเกิดอะไรลูก
1: การค
0: ้
1: าขาย
0: จะเกิดการค้าขายใช่ไหมคะนอกจากการค้าขายเกิดอะไรอีกเราได้อะไรมาด้วยเราก็จะมีรายได้มาด้วยนั่นเองนะคะรายได้นั้นก็เข้ากลุ่มนะคะที่เราได้ร่วมอยู่นั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วก็อาจจะมีการปันผลกันใช่ไหมคะในที่นี้เรามาดูแนวคำตอบกันนะคะที่เด็กๆตอบอันแรกเลยก็คือมีการสร้างรายได้ให้กับชุมชน2มีอาชีพให้กับคนในชุมชนเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ออกไปทำงานนอกพื้นที่หรือนอกชุมชนของเรานะคะอาจจะเข้าร่วมกลุ่มนะคะการทำเครื่องปั้นดินเผาก็ได้นะคะหรือการรวมกลุ่มอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวเราลองมายกตัวอย่างกันหลังจากนี้นะคะแต่วันนี้ครูน้ำเอามาให้ดูแล้ว1ตัวอย่างนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างแรกกันนะคะก็คือเครื่องปั้นดินเผานะคะเครื่องปั้นดินเผานะคะจะอยู่ที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะที่มีการขึ้นชื่อมากๆเลยใครเคยไปเที่ยวจังหวัดนี้บ้างเอ่ยมีไหมคะมี1คน2คนใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยไปเที่ยวณจังหวัดนี้หรือไม่นะคะถ้าใครยังไม่เคยไปนะคะก็อาจจะมีเวลาว่างนะคะหรือว่ามีโอกาสอาจจะไปเที่ยวได้นะคะแล้วก็ไปดูเกี่ยวกับการทำเครื่องปั้นดินเผาเอ๊ะแล้วนักเรียนสงสัยมั้ยคะว่าทำไมพื้นที่นี้มีการทำเครื่องปั้นดินเผาทำไมเขาทำเพราะอะไรมีใครตอบคุณครูได้ไหมคะมีไม่เอ่ยอ่ะกลุ่มที่3ถือไม้ได้เลยค่ะ
2: เพราะมีภูมิศาสตร์ที่ดีเหรอครับ
0: เพื่อนบอกว่าเพราะว่ามีภูมิศาสตร์ที่ดีใช่ไหมคะอาจจะมีแหล่งธรรมชาติที่ดีนักเรียนสังเกตไหมครับเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยใช้อะไรทำทั้งห้องตอบเหมือนกันเลยคือการใช้ดินเหนียวทำแสดงว่าในพื้นที่นี้มีอะไรเยอะถูกต้องในพื้นที่หรือในชุมชนนี้นะคะมีดินเหนียวเยอะจึงนำดินเหนียวเนี่ยมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผานั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังเป็นสินค้าที่ผลิตจากดินเหนียวที่เคยมีในท้องถิ่นนี่ไงคะที่ครูน้ำถามไปเมื่อสักครู่นี้เลยว่าเอ๊ะทำไมมีการทำเครื่องปั้นดินเผาแสดงว่าทรัพยากรในพื้นที่นี้มีดินเหนียวเยอะจำนวนมากถูกต้องไหมคะก็เลยมีการดัดแปลงนะคะหรือว่ามีการทำสิ่งของต่างๆที่ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยไม่ใช่แค่เพิ่งทำนะคะมีการทำมาแล้วนะคะดังนั้นแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าการทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเป็นชาวมอญนะคะที่เข้ามาอพยพในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเลยนะคะแล้วก็มีการทำมาเรื่อยๆนั่นเองมีการสืบสานมาตั้งแต่ยาวนานแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงเลยนะคะเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงก็คือหม้อน้ำลายวิจิตรนะคะเคยได้ยินชื่อนี้ไหม คยได้ยินไหมคะบางคนก็บอกว่าเคยได้ยินบางคนก็ไม่เคยได้ยินนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าหม้อน้ำลายวิจิตรเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะหม้อน้ำลายวิจิตรนะคะซึ่งนะคะได้นำมาเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นรูปนะคะตาจังหวัดนะคะนนทบุรีนั่นเองนะคะก็คือสัญลักษณ์เกี่ยวกับหม้อน้ำลายวิจิตรนะคะที่มีการทำเป็นเครื่องปั้นดินเผานั่นเองซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์นะคะของจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการพัฒนารูปทรงต่างๆไม่ใช่มีแค่หม้ออย่างเดียวนะคะยังมีโอ่งมีอ่างมีถ้วยมีแจกันต่างๆที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสนะคะได้เข้าไปเยี่ยมชุมชนณแห่งนี้นะคะเราก็ลองไปดูซิว่าการทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างที่แตกต่างที่เราเคยเจอในที่นี้นะคะเราก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะซึ่งอยู่กับการออกแบบด้วยนะคะเราได้เรียนรู้แล้วในตัวอย่างแรกนะคะที่ครูน้ำนำมาให้ดูนักเรียนจะเห็นได้ว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะคะเป็นดินที่เกิดจากในชุมชนเกิดจากทรัพยากรธรรมชาตินะคะในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายๆนั่นเองเลยนะคะอย่างเช่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นชื่ออะไรลูกปลูกอะไรมากที่สุด
1: ส
0: ับปะรดอะไรอีกคะมีอะไรอีกมะพร้าวใช่ไหมคะซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะก็อาจจะมีการดัดแปลงนะคะเป็นสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนได้ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเราจะมาเข้ากลุ่มกันเช่นเดิมนะคะก่อนที่เราจะเข้ากลุ่มเรามาดูข้อตกลงในการทำงานเหมือนเดิมเลยนะคะข้อที่1เลยใช้คำพูดที่เหมาะสมนะคะข้อที่2ร่วมมือการทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงาน3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มกติกาหรือข้อตกลงในนี้นะคะในคับที่แล้วเราเคยทำหรือยังคะเคยทำแล้วถูกต้องไหมคะเคยทำหรือยังข้อตกลงเหล่านี้เคยทำแล้วนะคะในวันนี้เราก็ยังใช้ข้อตกลงเดิมในการทำงานกลุ่มนะคะเพราะว่าการทำงานกลุ่มเราจะคิดคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้เราก็จะต้องมีเพื่อนๆภายในกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยก่อนเลยนะคะกลุ่มที่5อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่5กลุ่มที่5เด็กๆได้ปรึกษากันในกลุ่มแล้วถูกต้องไหมคะแล้วเด็กๆได้ข้อมูลอะไรบ้างได้ข้อมูลอะไรบ้างคะ1คนเลยค่ะตัวแทนตอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวอย่างที่เราได้ปรึกษากันแล้วสืบค้นมาแล้วเป็นอย่างไร
3: ส้มตำครับ
0: เพื่อนบอกว่าในชุมชนของฉันมีการรวมกลุ่มทำอะไรคะทำอะไรเอ่ย
3: ส้มตำ
0: ส้มตำใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่ามีการรวมกลุ่มทำส้มตำกลุ่มที่4อยู่ไหนคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มที่4ตัวแทนตอบได้เลยค่ะตัวแทนตอบได้เลยนะคะว่าในชุมชนเรามีการรวมกลุ่มทำอะไรนะคะไม่ใช่อาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะมีการรวมกลุ่มทำอะไรบ้างที่เราให้ไปสืบค้นมากลุ่มที่4ตอบเลยคะ
4: ทำก๋วยเตี๋ยวค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีการรวมกลุ่มทำก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบหลังจากกลุ่มที่1ตอบเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่3ค่ะ
5: ราเมงค
0: ่
5: ะ
0: เพื่อนบอกว่ากลุ่มที่3ทำราเมงนะคะกลุ่มที่2อยู่ไหนคะกลุ่มที่2ค่ะ
5: 3ตะกร้าจากไม้ไผ่
0: กลุ่มที่2บอกว่ามีการทําสารตะกร้าจากไม้ไผ่นี่คือการรวมกลุ่มนะคะต่อมากลุ่มที่1ค่ะเพื่อนบอกมีการทําอาหารตามสั่งนะคะเอ๊ะแต่ละกลุ่มตอบ

0: แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะการที่เราจะผลิตสินค้าวันนี้เราบอกว่าการรวมกลุ่มในชุมชนแสดงว่าในชุมชนจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเมื่อสักครู่นี้อย่างเช่นกลุ่มที่5ตอบว่ามีการทำส้มตำเอ๊ส้มตำเนี่ยเป็นครัวเรือนไหมลูกหรือเป็นชุมชนเป็นครัวเรือนใช่ไหมคะการที่รวมกลุ่มกันทำในชุมชนจะต้องการมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มกันทำนะคะสิ่งของที่อาจจะมีอยู่ภายในชุมชนเหมือนกลุ่มที่2ตอบนะคะกลุ่มที่2ตอบว่ามีการรวมกลุ่มการทำตะกร้าสารใช่ไหมคะการทำตะกร้าสารเนี่ยในชุมชนของกลุ่มที่2นะคะอาจจะมีการปลูกไผ่เยอะใช่ไหมคะนำมาสารตะกร้าหรืออาจจะมีการมีหวายเยอะในชุมชนนะคะก็นำหวายเนี่ยมาสารเป็นตะกร้าในรูปทรงต่างๆได้นั่นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราสืบค้นมาแล้วใช่ไหมคะแต่ในวันนี้คุณครูน้ำก็จะมีภาพต่างๆมาให้นักเรียนดูนะคะหรือเป็นการรวมกลุ่มต่างๆด้วยนั่นเองนะคะในภาพแรกคือภาพอะไรเอ่ยภาพแรกภาพอะไรคะเพื่อนบอกว่าเป็นภาพตะกร้าสารเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มทำให้เกิดอาชีพภาพที่สองคือสับปะรดกวนใช่ไหมคะเป็นการรวมกลุ่มได้ไหมเนี่ยสับปะรดกวนได้สับปะรดกวนเนี่ยทำไม่ว่าจะเป็นในครัวเรือนก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการรวมกลุ่มทำด้วยก็ได้นะคะรูปภาพที่3คืออะไรเอ่ยตากไว้เยอะๆเลยคืออะไรคะคือผ้ามัดย้อมนะคะผ้ามัดย้อมเนี่ยสามารถเอาสีจากที่ไหนมาทำได้บ้างลูกสีจากธรรมชาตินะคะคุณน้ำบอกเลยว่าการรวมกลุ่มกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นเองนะคะอย่างเช่นผ้ามัดย้อมเนี่ยอาจจะมีสีจากธรรมชาติสีอะไรบ้างจากธรรมชาติลูก
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: สีฟ้าได้จากอะไรลูก
1: อัญช
0: ันดอกอัญชันสีอะไรอีกสีอะไรอีกลูก
1: ส
0: ี
1: ม
0: ่
1: วง
0: สีม่วงได้จากอะไรคะ
1: อ
0: ั
1: ญชันผสมมะนาว
0: ดอกอัญชันผสมมะนาวนั่นเองนะคะอะไรอีกอะไรได้สีอะไรอีกนอกจากสีฟ้าสีม่วงแล้วได้สีอะไรอีกจากธรรมชาติสีเขียวได้จากอะไรสีเขียวก็อาจจะได้จากใบเตยนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่ครูน้ำนำมายกตัวอย่างเนี่ยมันหาได้จากท้องถิ่นหรือในชุมชนของเราเองนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ยกตัวอย่างแล้วแต่นักเรียนอาจจะกลับไปดูหรือไปสำรวจในชุมชนของเราในท้องถิ่นของเราหรืออาจจะไปถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่าเอ๊ะในชุมชนของเราเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและมีการรวมกลุ่มกันมีการทำอะไรได้บ้างในที่นี้นะคะบางกลุ่มหรือบางพื้นที่เนี่ยมีการทำกล้วยฉาบทำได้ไหมลูกกล้วยฉาบทำได้ไหมทำได้มีกล้วยเยอะแต่บางพื้นที่ไม่มีอะไรเลยแต่เขาทำด้านการบริการอย่างเช่นการนวดแผนไทยรู้จักไหมคะรู้จักไหมลูกมีการนวดแผนไทยต่างๆในที่นี้นะคะนอกจากตัวอย่างนี้แล้วนะคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นต้องคำนึงถึงสิ่งใดต้องคำนึงถึงสิ่งใดลูกเราใช้อะไรเป็นส่วนมากทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็จะต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยถ้าเราใช้เยอะทรัพยากรในท้องถิ่นของเราก็จะทำไมลูกลดลงถูกไหมคะเราก็ต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะพอสมด้วยนั่นเองหรือถ้าเราใช้แล้วอย่างเช่นเราใช้ดอกอัญชันมาทำผ้ามัดย้อมถูกไหมคะเราเด็ดดอกอัญชันทุกวันเลยมันไม่ออกดอกให้ทีนี้จะทำยังไงลูกมีดอกอัญชันมาผสมสีทำผ้ามัดย้อมไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเราสามารถปลูกได้ไหมคะ
1: ได้
0: เช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องมีการปลูกทดแทนด้วยนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันนะคะในวันนี้ว่าการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยก็คือการผลิตสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญก็คือผลิตอะไรเราจะผลิตอะไรออกไปนั่นเองนะคะผลิตอย่างไรผลิตอย่างไรก็จะต้องมีวิธีการกระบวนการผลิตและผลิตเพื่อใครเพื่อใครเอ่ยหนึ่งเลยเพื่อคนในชุมชนใช่ไหมคะนอกจากนี้แต่ละท้องถิ่นยังมีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆนี่ไงที่ครูน้ำบอกเลยอย่างเช่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดดเด่นในเรื่องมะพร้าวสับปะรดใช่ไหมคะจังหวัดอื่นๆจะโดดเด่นเหมือนเราไหมลูกไม่เหมือนใช่ไหมคะขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่อย่างเช่นที่ครูน้ำยกตัวอย่างตั้งแต่แรกเลยจังหวัดนนทบุรีมีอะไรเยอะลูกมีเครื่องปั้นดินเผาแล้วเครื่องปั้นดินเผาทำจากอะไรคะ
1: จากด
0: ิน
1: เหน
0: ีย
1: ว
0: จากดินเหนียวนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไหมคะแตกต่างกันนั่นเองนะคะก็ขึ้นอยู่แต่ละท้องที่หรือแต่ละชุมชนนั้นๆด้วยหรือแต่ละจังหวัดด้วยนะคะนักเรียนเห็นแล้วนะข้อแตกต่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการรวมกลุ่มแม่บ้านเกิดขึ้นการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆเลยนะคะโดยนำเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นเนี่ยมาแปรรูปจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนนักเรียนจะเห็นได้ว่าบางชุมชนเนี่ยมีสินค้าโอท็อปรู้จักสินค้าโอท็อปไหมคะไม่รู้จักสินค้าโอท็อปสินค้าที่ขึ้นชื่อนะคะที่มีคนพูดถึงโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือที่เรารู้จักกันโดยทั่วกันว่าโอท็อปปัจจุบันสินค้าโอท็อปของไทยได้รับการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศและนำรายได้กลับสู่ประเทศไทยจำนวนมากครูน้ำมีตัวอย่างมาให้ดูในวันนี้นะคะนอกจากการทอผ้าแล้วมีการทำกล้วยฉาบมีการรวมกลุ่มกันได้นะคะเป็นกลุ่มแม่บ้านต่างๆนะคะภายในชุมชนนอกจากนี้แล้วอะไรเอ่ยมีการทำไข่เค็มนั่นเองไข่เค็มขึ้นชื่อในจังหวัดอะไรลูกใครเคยทานไข่เค็มบ้างเคยทานรู้ไหมว่าไข่เค็มขึ้นชื่อที่จังหวัดอะไรลูกมีการทำไข่เค็มเลยเอามือลงค่ะกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่4เอามือลงไข่เค็มขึ้นชื่ออยู่จังหวัดอะไรมีใครรู้บ้างจังหวัดอะไรคะตอบได้เลยตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรนะคะเรามาแสดงความคิดเห็นกันค่ะ
2: ไข่เค็มจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
0: เพื่อนบอกว่าอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะรู้ได้อย่างไรคะหนูรู้ได้อย่างไรลูก
1: เคยไป
0: ใช่ไหมคะเพื่อนบอกเคยไปแสดงว่าเพื่อนของเราเนี่ยรู้จักการสังเกตใช่ไหมคะว่าเราไปจังหวัดนี้มีอะไรขึ้นชื่อบ้างนั่นเองนะคะก็จะมีการทำไข่เค็มเหมือนจังหวัดเพชรบุรีอะไรขึ้นชื่อลูกอะไรขึ้นชื่อจังหวัดเพชรบุรีใครเคยกินขนมบ้างอะไรเอ่ยอะไรลูก
2: ขนมหม้อแกงครับ
0: เพื่อนบอกว่าขนมหม้อแกงใครเคยทานบ้างเคยทานหลายคนเลยใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะจังหวัดจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็มีการขึ้นชื่อในเรื่องขนมหวานใช่ไหมคะเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีการปลูกต้นตาลตะโหนดเยอะใช่ไหมคะต้นตาลตะโหนดทำน้ำตาลได้ใช่ไหมคะก็มีการดัดแปลงมาใส่ในขนมนะคะแล้วก็เป็นขนมขึ้นชื่อนะคะของจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็คือขนมหม้อแกงนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะในจังหวัดของเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะที่ขึ้นชื่อหรือเป็นสินค้าภายในชุมชนภายในจังหวัดของเรานะคะภาพต่อมาอะไรเอ่ยมองเห็นนะคะก็คือน้ำพริกนั่นเองมีการรวมกลุ่มกันทำน้ำพ พริกนั่นเองนะคะในชุมชนของเราก็มีการรวมกลุ่มกันทำได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะครูน้ำก็ยกตัวอย่างให้แล้วที่หลากหลายนะคะนอกเหนือจากในจอด้วยนะคะเรามาดูกันในขั้นปฏิบัตินะคะคำชี้แจงให้นักเรียนยกตัวอย่างการรวม

ลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นนั่นเองเมื่อสักครู่นี้เราก็ยกไปเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนเนี่ยเรียนรู้ไปแล้วยกตัวอย่างไปแล้วจะทำกิจกรรมได้หรือไม่นะคะเรามาดูคำชี้แจงของกิจกรรมนักเรียนกันนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นค่ะคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่น 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้เรามาดูหน้าตาของใบงานกันนะคะคือหน้าตาใบงานที่4นะคะเด็กๆสามารถเปิดกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะคะกิจกรรมจะมีทั้งหมด2ช่วงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะกิจกรรมของนักเรียนอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะกิจกรรมของนักเรียนอยู่ในหน้าที่7นะคะอ่ะเด็กๆมาดูก่อนในช่วงแรกนะคะเราจะให้ยกตัวอย่างสินค้าและบริการถูกต้องไหมคะนอกจากการยกตัวอย่างแล้วเราให้ยกตัวอย่างนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะตอนที่2ก็คือเราให้นักเรียนเนี่ยบอกถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นด้วยนั่นเองนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างในที่นี้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบกันนะคะแนวคำตอบในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูช่องตารางของเรานักเรียนลองตรวจสอบดูซิมีเหมือนนักเรียนหรือไม่เหมือนนะคะในที่นี้มีการทำน้ำพริกการทำไข่เค็มมีการทำเสือด้วยนะคะมีการทำกระเป๋าสารทำโอ่งการทอผ้าการนวดแผนโบราณการทำเครื่องปั้นดินเผานะคะนักเรียนอาจจะตอบนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะแต่จะต้องอยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะคะต่อมาเราให้บอกถึงความสำคัญนะคะของการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นด้วยนักเรียนลองตรวจสอบคำตอบดูนั่นเองนะคะว่าเมื่อเราจัดตั้งกลุ่มแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรต่อชุมชนของเราบ้างนะคะลองตรวจสอบคำตอบดูนะคะหรือเขียนเพิ่มเติมในคำตอบของเรานะคะด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะหรือคุณครูปลายทางอาจจะเดินทำการตรวจสอบอีกหนึ่งรอบก็ได้นะคะทุกกลุ่มตรวจสอบนะคะแนวคำตอบในวันนี้นะหรือเขียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะนอกเหนือจากที่เราตอบได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้นั่นเองค่ะตรวจสอบได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับการสรุปบทเรียนในวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนไปนะคะการนำสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้แล้วเรามาดูบทเรียนในครั้งต่อไปกันนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนั่นเองในที่นี้ครูเชื่อว่านะคะเราเคยซื้อสินค้าต่างๆกันอยู่แล้วหรือเคยเข้ารับบริการต่างๆกันอยู่แล้วนั่นเองนะคะแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปเลยนะคะคืออย่างเดียวนะคะในครั้งต่อไปนะคะก็คือใบงานเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนั่นเองนะคะที่เราจะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมดท
0: ั้
1: งพร้อมก
0: ัน
1: ขอเช
0: ิ
1: ญ
0: เ
1: ร
0: ีย
1: นเช
0: ิ
1: ญ
0: คุ
1: ณคร
0: ู
1: และผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนนะคะ

จุดเริ่มต้นของการค้นหาภาพเขียนที่ผาขามแห่งนี้มีความยาวประมาณ7เมตรเป็นภาพเขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมากเป็นภาพโครงสร้างภายในของปลาหรือภาพก้างปลาส่วนหัวมีเกล็ดมีครีบบนลำตัวยาวมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวน4ตัวและภาพช้าง1ตัวผาแต้มภาพเขียนใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยภาพเขียนที่ผาแต้มเขียนอยู่เต็มหน้าผาตลอดแนวมีความยาว180เมตร

0: ภาพที่เขียนมีทั้งแบบการลงสีแบบพ่นและแบบทำรูปรอยในเนื้อหินหรือภาพสลักโดยวิธีเซาะร่องสามารถแบ่งภาพออกเป็น5ประเภทได้แก่ภาพมือคนเป็นภาพที่มีมากที่สุดทั่วผนังมีจำนวนมากกว่า200มือภาพคนเป็นภาพที่มีจำนวนน้อยที่สุดและเป็นภาพขนาดเล็กมีจำนวน10คนเขียนในลักษณะรูปแบบต่างๆกันได้แก่แบบเงาทึบแบบกิ่งไม้และแบบโครงร่างภาพสัตว์เป็นภาพที่เขียนด้วยสัดส่วนที่ใหญ่โตน่าจะมีขนาดใกล้เคียงกับตัวจริงมีทั้งภาพสัตว์บกและสัตว์น้ำได้แก่ช้างและลูกช้างวัวป่าสุนัขปลาบึกปลากระเบนเต่าหรือตะภาพน้ำภาพสิ่งของเครื่องใช้เป็นภาพที่มีขนาดใหญ่เช่นกันภาพเหล่านี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ในการจับปลาที่เรียกว่าตุ้มมีทั้งหมด27อันภาพสัญลักษณ์เป็นภาพลายเส้นคล้ายลูกคลื่นเขียนอยู่ใกล้ภาพปลา
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุกความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนทุกคนครับและสวัสดีคุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับพบกับคุณครูอาร์ตนะครับคุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เช่นเคยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็ได้สร้างสรรค์ผลงานจากการใช้แสงเงาไปใช่ไหมครับซึ่งครูอาร์ตเห็นผลงานแล้วเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยนะครับส่วนนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมตรวจสอบผลงานแล้วก็ให้คุณครูปลายทางให้คะแนนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดวางภาพพิมพ์นะครับชื่อเรื่องของเราก็คือเรื่องจัดวางภาพพิมพ์นั่นเองครับเด็กๆก็จะได้รู้จักวิธีการทำภาพพิมพ์แล้วก็การจัดองค์ประกอบภาพนั่นเองครับกิจกรรมแรกนะครับคุณครูจะให้นะครับนักเรียนทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจากการใช้นิ้วมือนะครับแต้มสีนะครับกิจกรรมนี้นะครับคุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับโดยอุปกรณ์นะครับคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมสีนะครับสำหรับให้นิ้วมือจุ่มสีได้อาจจะเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์หรือว่าสีอะคริลิกก็ได้นะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูอาร์ตนะครับจะเตรียมสีให้นักเรียนนะครับรวมถึงเตรียมกระดาษนะครับเด็กๆทุกคนจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจากนิ้วมือของตนเองนะครับกิจกรรมนี้เด็กๆใช้จินตนาการได้อย่างอิสระนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือว่าถูกนะครับครูอาร์ตมีกระดานมาให้นะครับสำหรับเป็นผลงานของนักเรียนทุกคนนะครับร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนะครับครูอาร์ตจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับออกมา1คนหรือจะ2คนก็ได้นะครับใครที่อยากร่วมสนุกสามารถเดินออกมาหน้ากระดานนะครับแล้วก็ใช้นิ้วมือจุ่มสีที่ครูอาร์ตเตรียมไว้ให้นะครับในการจุดแต้มนะครับให้เกิดเป็นภาพพิมพ์จากนิ้วมือของเรานะครับเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเมื่อนักเรียนแต้มเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดนิ้วมือให้สะอาดนะครับซึ่งวันนี้ครูอาร์ตเตรียมสีไว้ให้นักเรียนอยู่หลากหลายสีด้วยกันนะครับขอตัวแทน1คนลูกใครก็ได้กล้องก็ได้ครับด้านหน้าลูกขอ1คนถือไว้ก่อนนะครับสักครู่นะครับสีที่ครูอาร์ตเตรียมมานะครับเป็นสีโปสเตอร์นะครับมีหลายสีด้วยกันมีสีอะไรบ้างเด็กๆเห็นไหมครับสีเหลืองสีอะไรอีกครับชมพูสีม่วงแล้วก็สีอื่นๆอีกนะครับอันนี้ครูอาร์ตผสมไว้ให้จะให้นักเรียนออกมาใช้นิ้วมือนะครับแต้มนิดเดียวนะครับจากนั้นก็จุดแต้มลงไปในกระดานนะครับแล้วก็ใช้ผ้าหรือว่ากระดาษทิชชู่สำหรับเช็ดมือให้สะอาดนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มครับใครก็ได้ออกมาเลยครับ1คนหรือ2คนก็ได้หรือใครอยากออกมาก็ได้เลยครับออกมาเลยลูกเดี๋ยวครูจะขอทำให้1จุดก่อนนะครับนิ้วไหนก็ได้ลูกยกตัวอย่างเช่นครูแต้มสีเหลืองลงไปตรงบริเวณด้านบนแบบนี้นะครับถ้าสีเรายังติดที่นิ้วมือนะครับเราสามารถแต้มเพิ่มอีกก็ได้ไหนลองจินตนาการซิว่าเป็นรูปอะไรได้บ้าง นะครับลองแต้มช่วยกันนะครับลูกคุณคนกี่แต้มก็ได้ลูกสีอะไรก็ได้ครับกล้องอยากแต้มให้กล้องแต้มก็ได้ลูก1คนโอเคแต้มอีกก็ได้ลูกช่วยกันทำนะครับเช็ดมือลูกแต้มต่อเลยครับเด็กๆปลายทางสามารถร่วมทำไปพร้อมกันก็ได้นะครับหรือว่าจะชมนักเรียนต้นทางก่อนก็ได้ครับตามความคิดสร้างสรรค์นะครับเอากระดาษให้เพื่อนเช็ดมือด้วยลูกแต้มได้เลยครับสีส้มเด็กๆต้องคิดนิดนึงนะครับว่าจะต่อเติมเป็นรูปอะไรได้อีกนะครับซึ่งความท้าทายคือคนต่อไปนะครับคนถัดมาจะต้องเดาให้ออกว่าเพื่อนกำลังจะแต้มเป็นรูปอะไรนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับคุณครูปลายทางสามารถผสมสีเพิ่มเติมหรือว่าใช้สีประเภทอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจริญญาพรเพื่อนเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะครับเด็กๆลองทายดูสิครับว่าเพื่อนกำลังทำรูปอะไรเอ่ยทายออกไหมครับคิดคำตอบในใจก่อนบางคนอาจจะมีจินตนาการหลากหลายนะครับอาจจะมีคำตอบในใจแล้วก็ได้นะครับเช็ดมือด้วยครับนี่หลากหลายมากสีชมพูคนแรกของห้องนะครับ เริ่มเป็นรูปภาพนะครับคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายจะต้องทําให้เป็นรูปที่เพื่อนเดาออกให้ได้นะครับไหนลองเพิ่มเติมให้เพื่อนเดาออกสิครับว่าเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับควัดเดาออกแล้วนะครับเช็ดมือด้วยลูกปรบมือให้กับทุกคนนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเพื่อนทํารูปอะไรเอ่ยไหนขอคําตอบ1คนใครอยากตอบว่าเป็นรูปอะไรลูกขอ1คนกล้องก็ได้ลูกตอบตามอิสระนะครับไม่ต้องกลัวผิดเพราะว่าเพื่อนก็ไม่รู้คําตอบเหมือนกันนะครับสรวิทย
0: ์คนครับ
2: รูปคนมีใครคิดเหมือนกล้องไหมครับส่วนใหญ่คิดว่าเป็นคนใช่ไหมครับส่วนที่เป็นแขนคือสีเหลืองแล้วก็ส่วนที่เป็นขาคือสีส้มใช่ไหมครับหลายคนอาจจะมองภาพเป็นภาพอื่นก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งไม่ผิดนะครับเพราะว่าเพื่อนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นรูปอะไรถูกไหมครับทีนี้มาดูว่าองค์ประกอบภาพที่เราได้ร่วมกันสร้างสรรค์ไปเมื่อสักครู่นะครับไหนลองวิเคราะห์ช่วยกันสิว่าภาพนี้ควรปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับโดยมี2หัวข้อให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์นะครับข้อที่1ภาพนี้มีรูปใดเป็นจุดเด่นครับคิดว่าตรงไหนจุดเด่นเอ่ยบอกตอบสีก็ได้ลูกสีอะไรเด่นสุดครับสีอะไรครับบางคนก็บอกน้ำเงินเพราะว่าจำนวนเยอะหรือว่าตรงกลางภาพใช่ไหมลูกบางคนตอบสีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองอยู่ด้านบนสุดแล้วก็สีเด่นสุดใช่ไหมครับซึ่งคําตอบหลากหลายมากเลยนะครับจุดเด่นอาจจะเด่นเพราะว่าสีก็ได้อาจจะเด่นเพราะว่าจํานวนขนาดของสีที่แต้มไปก็ได้ใช่ไหมครับข้อที่2บริเวณใดในรูปภาพคือพื้นที่ว่างครับส่วนไหนคือพื้นที่ว่างเอ่ยส่วนด้านหลังที่เป็นกระดาษสีขาวใช่ไหมครับเก่งมากนะครับแสดงว่านักเรียนมีพื้นฐานควรใช่ไหมครับเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการจัดวางภาพพิมพ์กันนะครับการใช้นิ้วมือถือเป็นขั้นต้นของการทําภาพพิมพ์นะครับซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อาจจะเคยทํามาแล้วในช่วงชั้นป.ต้นใช่ไหมครับวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างซึ่งครูอาร์ตมี3สิ่งนะครับให้นักเรียนดูว่าวันนี้หลังจากเรียนจบแล้วเราจะได้ความรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนได้เรียนรู้การจัดองค์ประกอบภาพนะครับเด็กๆก็จะได้รู้จากวิธีการจัดภาพยังไงให้สวยงามนะครับแล้วก็ข้อที่2การทําภาพพิมพ์จากวัสดุต่างๆนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายได้สร้างสรรค์ผลงานจากการพิมพ์ภาพนั่นเองครับเด็กๆคิดว่ายากเกินไปไหมครับ
3: ไม่ยาก
2: ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทําภาพพิมพ์กันนะครับซึ่งก่อนอื่นควาร์ทมีกิจกรรมมาให้นักเรียนร่วมกันทําอีกแล้วนะครับควาร์ทขอตัวอย่างของภาพพิมพ์ก่อนและให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าจากภาพใช้วัสดุอุปกรณ์ใดบ้างนะครับมีภาพที่1ภาพที่2และภาพสุดท้ายภาพที่3นะครับมี3ภาพเด็กๆช่วยกันตอบนะครับว่าทั้ง3ภาพนี้นะครับใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการสร้างสรรค์ใครอยากตอบยกมือกลุ่มนี้ก็ได้ลูกขอ1อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่คิดว่าใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
0: ใบไม้ครับ
2: ใบไม้เก่งมากปรบมือมีใบไม้นะครับกลุ่มที่3ลูกนอกจากใบไม้มีอะไรอีกบ้างนะครับ
0: กิ่งไม้ครับ
2: มีกิ่งไม้ปรบมือให้เพื่อนครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างคําตอบของเพื่อนต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางสามารถให้คําตอบอื่นๆได้นะครับซึ่งในภาพนี้นอกจากจะมีใบไม้กิ่งไม้แล้วนะครับยังใช้กระดาษรวมถึงสีที่ใช้สําหรับพิมพ์ภาพด้วยนั่นเองนะครับวัสดุใดไม่ควรนํามาทําเป็นแม่พิมพ์นะครับเด็กๆได้รู้จักการทําภาพพิมพ์ไปแล้วแต่มีแม่พิมพ์บางอย่างที่ไม่สามารถนํามาทําภาพพิมพ์ได้เด็กๆคิดว่าอะไรบ้างที่ไม่สามารถนํามาทําภาพพิมพ์นะครับมีใบไม้นะครับมีดอกไม้เปลือกทุเรียนและต้นกระบองเพชรครูอัดใบให้มี2สิ่งที่ไม่ควรนํามาทําภาพพิมพ์คืออะไรเอ่ย
1: เปล
2: ือ
1: กท
2: ุ
1: เร
2: ีย
1: น
2: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีหนามใช่ไหมครับเก่งมากครับวัสดุที่ไม่ควรนํามาทําภาพพิมพ์นะครับมีคุณสมบัติดังนี้นะครับสิ่งที่ไม่ควรนํามาทําภาพพิมพ์เลยคือ 1. วัสดุที่เป็นอันตรายนะครับเช่นมีหนามมีพิษนะครับมีหนามอย่างเช่นหนามของต้นกระบองเพชรหรือว่าเปลือกของทุเรียนนะครับข้อที่2ก็คือวัสดุที่เป็นสัตว์และยังมีชีวิตอยู่นะครับ และข้อสุดท้ายวัสดุที่ผิวมันวาวไม่สามารถระบายสีได้อย่างเช่นแก้วน้ำนะครับอาจจะแตกหรือว่าลื่นเกินไปจนไม่สามารถระบายสีได้นะครับ3คุณสมบัตินี้นะครับเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่ไม่ควรนำมาทำภาพพิมพ์นะครับให้นักเรียนแยกวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ออกจากกันนะครับเด็กๆรู้จักวัสดุธรรมชาติใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ธรรมชาติก็คือสิ่งที่รอบตัวเราที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับตัวอย่างเช่นมีขนนกนะครับมีใบไม้นะครับมีหวีกระดาษลังนะครับก้อนหินขวดน้ำดอกไม้แล้วก็เชือกนะครับซึ่งตอนนี้ครูอาร์ตได้นำวัสดุเหล่านี้ไว้บนโต๊ะให้นักเรียนแล้วทีนี้ครูอาร์ตขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับมาช่วยกันแยกอุปกรณ์นะครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนกลุ่มละ1คนไปที่โต๊ะได้เลยนะครับ1คนลูกไปช่วยกันแยกนะครับออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มของวัสดุธรรมชาติและกลุ่มของวัสดุสังเคราะห์นะครับถ้าพร้อมแล้วแยกเลยครับควานให้เวลา1นาทีช่วยกันแยกนะครับออกเป็น2กลุ่มเราเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2นะครับไปช่วยเพื่อนแยกเลยครับสามารถปรึกษากันได้นะครับส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้นะครับคุณครูสามารถนำวัสดุอื่นๆนะครับเรียบร้อยยังครับถ้าเรียบร้อยแล้วเชิญนั่งที่เก้าอี้ของนักเรียนได้เลยนะครับทีนี้เรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับว่านักเรียนแยกถูกหรือว่าผิดนะครับเดี๋ยวว่าจะไปเฉลยให้นะครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันนะครับเรามาที่วัสดุสังเคราะห์ก่อนนะครับมีฟองน้ำนะครับฟองน้ำเป็นวัสดุอะไรครับ
1: ส
2: ังเคราะห์ถูกต้องนะครับกระดาษรางเป็นวัสดุอะไรครับ
1: ส
2: ังเคราะห์ขวดน้ำพลาสติกครับ
1: สังเคราะห
2: ์แล้วก็หวีล่ะครับ
1: ส
2: ังเคราะห์เก่งมากถูกทุกข้อนะครับส่วนวัสดุธรรมชาตินะครับอย่างแรกเลยก้อนหินนะครับก้อนหินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถูกไหมครับถูกต้องนะครับดอกไม้เป็นวัสดุธรรมชาติใบไม้ล่ะครับธรรมชาติและอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรลูกขนนกขนของนกนกยูงเก่งมากครับเป็นวัสดุ
1: ธรรมชาต
2: ินะครับกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางสามารถร่วมกันแยกวัสดุออกเป็น2กลุ่มดังนี้นะครับแล้วก็วัสดุที่ครูอาร์ตนำมานะครับสามารถทำภาพพิมพ์ได้หมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการทำภาพพิมพ์อย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูเฉลยอีกรอบนึงนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับเราก็จะได้ดังนี้นะครับวัสดุธรรมชาติก็อย่างที่เพื่อนตอบไปนะครับแล้วก็วัสดุสังเคราะห์นะครับขวดน้ำกระดาษรางหวีแล้วก็เชือกนะครับต่อมานะครับเป็นกิจกรรมกล่องสุ่มภาพพิมพ์นะครับซึ่งวันนี้ควาเตรียมกล่องสุ่มหรือว่าถุงสุ่มมาให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ให้นักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็ให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาหยิบกล่องสุ่มนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มอาจจะจำนวนไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนของนักเรียนด้วยนะครับส่งตัวแทนมาหยิบถุงสุ่มได้เลยนะครับกลุ่มละ1คนมาเลยลูกหยิบได้เลยนะครับหยิบแล้วก็อย่าเพิ่งแกะออกดูนะครับว่ามีอะไรเอาไปวางบนโต๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องพร้อมๆกันนะครับหยิบไปเลยลูกแกะไม่ได้ใช่ไหมครูแกะให้หยิบไปเลยแต่ละกลุ่มได้ถุงซุ่มไปแล้วนะครับทีนี้เรามาลุ้นกันว่าแต่ละกลุ่มจะได้อะไรไปนะครับพร้อมยังครับครูอาร์ตขอบอกก่อนว่าในถุงนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องช่วยกันแกะออกมาแล้วก็นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานนะครับเป็นผลงานศิลปะซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้แล้วให้นักเรียนแกะออกแล้วก็เอามาวางบนโต๊ะได้เลยครับเปิดออกมาวางบนโต๊ะนะครับเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนๆปลายทางดูนะครับว่าแต่ละกลุ่มได้อุปกรณ์ใดบ้างนะครับให้เวลาเปิดกล่อง1นาทีเรียบร้อยยังครับเราไปที่กลุ่มที่1ดีกว่ากลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่1ได้อะไรบ้างลูก มีหลอดน้ําแล้วก็สีผสมอาหารใช่มั้ยครับกลุ่มที่2ยกมือได้อะไรบ้างลูกกระดาษกันไกลแล้วก็เชือกใช่มั้ยครับกลุ่มที่3อยู่ไหนลูกผักใช่ไหมครับกลุ่มที่4ได้อะไร
3: ใบไม
2: ้ใช่ไหมครับแล้วก็สีผู้กันกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ได้อะไรบ้างลูกโอเคมีฟองน้ำใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มตื่นเต้นพอแล้วนะครับประมือหนึ่งครั้งเอามือวางบนตักครับหันหน้ามาซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้อุปกรณ์ต่างกันนะครับดังนี้นะครับกลุ่มที่1ได้สบู่สีผสมอาหารหลอดแล้วก็กระดาษไปนะครับกลุ่มที่2ได้เชือกปาล์มสีโปสเตอร์แล้วก็กระดาษใช่ไหมครับกลุ่มที่3ได้ผักกาดมะนาวสีโปสเตอร์กลุ่มที่4ได้ใบไม้ชนิดต่างๆสีโปสเตอร์แล้วก็กระดาษนะครับกลุ่มสุดท้ายได้ฟองน้ำสีโปสเตอร์แล้วก็กระดาษนะครับกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนช่วยกันนำวัสดุที่ได้มาสร้างสรรค์ผลงานลงในกระดาษนะครับแต่ครูอาร์ตให้เวลาแค่ไม่เกิน5นาทีนะครับทำเป็นผลงานรูปอะไรก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับเป็นผลงานอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวครูจะเดินไปที่กลุ่มที่1ก่อนนะกลุ่มที่1แกรอลูกกลุ่มที่1คิดว่าไปทำอะไรลูก
4: ไม่รู้ค่ะ
2: เราอาจจะเอานั่นแหละเอาน้ำผสมกับสบู่ใช่ไหมครับ

0: าทดลองแล้วก็สีผสมน้ำลูกระวังเลอะนะครับสีผสมน้ำกลุ่มนี้ได้เชือกใช่ไหมครับไหนหนูลองคิดสิว่าจะเอาเชือกไปทำอะไรได้บ้าง
1: เถาวัลย์เถาวัลย
0: ์ทำอะไรนะลูก
1: ม้วนๆคร
2: ับ อันเถาวัลย
0: ์อันดับแรกหนูผสมสีในจานสีก่อนครูเปิดให้ครับเดี๋ยวต้องระวังสีเลอะด้วยนะลูก
1: สีอะไรป่ะ
2: ไม่รู
1: ้สี
0: เล่งมือทำด้วยนะครับหนูอาจจะเอาเชือกมาผสมสีแล้วก็วางในกระดาษใช้กระดาษทับแล้วก็ดึงก็ได้หรือจะเอาเชือกมาทำเป็นทาสีแล้วก็วางให้เป็นรูปภาพก็ได้ลองใช้จินตนาการดูนะครับเด็กๆทำใส่กระดาษแผ่นเดียวนะครับอีกหนึ่งแผ่นเก็บไว้ก่อนนะครับ

สีเขียวใช่ไหมครับคนสีเสร็จแล้วก็ใช้ปลายผู้กันปาดสีออกก่อนนะครับลองพิมพ์ฟองน้ำก่อนนะครับเด็กๆฟังกติกานะใช้อุปกรณ์ที่จับได้ในถุงสุ่มนะครับ

ฟังกติกาอีกหนึ่งรอบนะครับเด็กๆฟังกติกาหนึ่งรอบลูกให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่คุณครูให้ในถุงสุ่มนะครับให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่ครูอาร์ตให้ในถุงสุ่มก่อนนะครับให้เวลาอีกหนึ่งนาทีเด็กๆลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ดูนะครับ

เดี๋ยวครูอาร์ตจะนับถอยหลัง5วินาทีนะครับถ้าครูอาร์ตนับถึง1แล้วให้นักเรียนนั่งลงพร้อมกับวางอุปกรณ์นะครับถ้าพร้อมแล้วนับ5นับ4นับ3นับ2และนับ1นะครับหมดเวลาให้นักเรียนนั่งลงได้เลยครับวางอุปกรณ์ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งกลุ่มไหนยังไม่เสร็จเอ่ยนักเรียนปลายทางนะครับอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ด้วยนะครับถ้ากำลังทำขั้นตอนพร้อมกับนักเรียนต้นทางอยู่นะครับให้นักเรียนวางอุปกรณ์ก่อนนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำผลงานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับส่งตัวแทนออกมา1คนพร้อมกับผลงานนะครับนำผลงาน

0: ออกมาหน้าชั้นเรียนลูกส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนพร้อมผลงานนะครับมาให้นักเรียนปลายทางดูพร้อมๆกันนะครับพร้อมกับเพื่อนๆในต้นทางด้วยครับอีก2กลุ่มอีก2กลุ่มอีก2กลุ่มที่เหลือตั้งใจดูเพื่อนลูกที่เหลือหันหน้ามาอีก1กลุ่มลูกอีก1กลุ่มให้นักเรียนสังเกตของภาพแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อนแต่ละกลุ่มได้อุปกรณ์แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มที่1ได้สบู่กับสีผสมอาหารไปใช่ไหมครับเรามีวิธีการสร้างสรรค์ยังไงบ้างครับ
1: เป่า
0: ใช้วิธีการเป่าสีนะครับกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มนี้ก็ได้กลุ่มบุญคุณหนูได้อะไรไปลูกฟองน้ําใช้วิธีการพิมพ์ใช่ไหมครับกลุ่มที่3หนูได้เชือกไปใช่ไหมลูกได้เชือกสร้างสรรค์ยังไงบ้างครับเอาเชือกผสมสีวางทับกระดาษแล้วก็รูดเชือกออกใช่ไหมครับกลายเป็นภาพสีม่วงนะครับกลุ่มถัดมาลูกได้อะไรไปลูก
1: ผ
0: ัก
1: กาดขาว
0: ผักกาดขาวใช้วิธีการพิมพ์ภาพนะครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าปั๊มใช่ไหมครับการปั๊มนะครับเรียกอีกวิธีหนึ่งก็คือการพิมพ์ภาพนั่นเองนะครับกลุ่มสุดท้ายลูกหนูได้อะไรไปครับ
2: ได้สีกับใบไม้คร
0: ับ ได้สีกับใบไม้ใช้วิธีการพิมพ์ภาพลงไปนะครับเด็กปลายทางนะครับจะเห็นได้ว่าผลงานเพื่อนต้นทางนะครับถึงแม้ว่าจะได้อุปกรณ์แตกต่างกันไปนะครับแต่ทุกอุปกรณ์สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพนะครับว่าแต่ละกลุ่มมีการทำอย่างไรสร้างสรรค์อย่างไรบ้างนะครับทีนี้ปรบมือให้เพื่อนต้นทางก่อนนะครับปรบมือให้เพื่อนเก่งมากลูกกลับที่นั่งได้ลูกเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องการทำภาพพิมพ์หรือยังครับ
3: พร
0: ้อมยังครับมาดูว่าภาพพิมพ์คืออะไรกันแน่นะครับภาพพิมพ์อย่างที่เพื่อนต้นทางบอกเมื่อสักครู่คือวิธีการปั๊มใช่ไหมครับจริงๆแล้วองค์ประกอบของภาพพิมพ์ต้องมี1แม่พิมพ์และ2แผ่นรองรับนะครับถ้าเรามีแม่พิมพ์และแผ่นรองรับนะครับนำแม่พิมพ์มาประทับมาแต้มหรือมากดทับนะครับจะเรียกว่าภาพพิมพ์ซึ่งในปัจจุบันมีตัวอย่างภาพพิมพ์มากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นในธนบัตรของเรานะครับลายเสื้อผ้าก็เกิดจากกระบวนการวิธีการพิมพ์ภาพนั่นเองนะครับทีนี้อุปกรณ์ภาพพิมพ์มีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ภาพพิมพ์ได้แก่สีหรือว่าหมึกนะครับสีที่นำมาพิมพ์ภาพได้ต้องเป็นสีที่ผสมน้ำหรือว่าสีที่ค่อนข้างที่จะทาสีติดแม่พิมพ์นะครับกระดาษแผ่นรองรับนะครับแม่พิมพ์จากวัสดุต่างๆนะครับอุปกรณ์สำหรับแต่งแม่พิมพ์อาจจะใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์กดทับแม่พิมพ์นะครับอาจจะใช้พวกไม้หรือว่าสิ่งของที่มีน้ำหนักมากนะครับในการกดหรือทับแม่พิมพ์ของเรานะครับอย่างสุดท้ายก็คือกาวหรือวัสดุติดแม่พิมพ์เพราะแม่พิมพ์บางอย่างก็ไม่สามารถที่จะติดกระดาษได้แล้วก็สามารถใช้กาวในการทาก็ได้นะครับทีนี้มาดูวิธีการจัดองค์ประกอบภาพเรารู้แล้วว่าภาพพิมพ์คืออะไรใช่ไหมครับทีนี้มาดูว่าเราจะพิมพ์ภาพอย่างไรให้สวยงามเราต้องรู้จักวิธีการจัดองค์ประกอบของภาพนะครับการจัดองค์ประกอบภาพก็คือการนำวัสดุต่างๆนะครับในการมากดทับให้เกิดรูปภาพต่างๆในหนึ่งหน้ากระดาษของเรานะครับโดยที่ข้อคำนึงอย่างแรกก็คือเอกภาพนะครับเคยได้ยินคำว่าเอกภาพไหมครับยังไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับเอกภาพนะครับหมายถึงการรวมกลุ่มก้อนนะครับให้เป็นภาพอันหนึ่งอันเดียวในภาพนะครับก็คือวิธีการจัดภาพไม่ให้กระจายออกไปจากกระดาษนะครับให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรือว่าเนื้อเรื่องเดียวกันนั่นเองนะครับอย่างต่อมาก็คือความสมดุลนะครับความสมดุลคือการจัดหน้ากระดาษไม่ให้เอ็นเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับถ้าน้ำหนักไปทางฝั่งซ้ายมากเกินไปภาพเราก็จะเอียงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงการจัดความสมดุลของภาพนะครับอย่างต่อมาก็คือจุดเด่นนะครับในภาพวาดหรือว่าภาพพิมพ์สิ่งที่จำเป็นอย่างมากก็คือจุดเด่นในภาพนะครับพยายามทำให้ภาพมีจุดเด่นจุดเด่นอาจจะเป็นสีที่โดดเด่นมากหรือขนาดของภาพที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับจะเรียกว่าจุดเด่นทันทีนะครับหรือถ้าเรามองในภาพแล้วอะไรที่สะดุดตาเราสิ่งนั้นแหละครับเรียกว่าจุดเด่นอย่างต่อมาก็คือความกลมกลืนนะครับความกลมกลืนหมายถึงการประสานหรือเชื่อมต่อกันในภาพวาดหรือภาพพิมพ์นะครับให้ประสานกลมกลืนเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันนะครับเรียกว่าความกลมกลืนนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับก็คือจังหวะนะครับจังหวะเราอาจจะเคยได้ยินในวิชาดนตรีใช่ไหมครับจังหวะในภาพวาดก็เช่นเดียวกันนะครับหมายถึงระยะในการจัดพิมพ์ภาพนะครับหรือการวางของวัตถุซ้ำๆนะครับอย่างเมื่อสักครู่เพื่อนพิมพ์ดอกไม้ไปใช่ไหมครับหรือฟองน้ำหรือใบไม้ถ้าเราพิมพ์ซ้ำๆติดๆกันจะเรียกว่าการจัดจังหวะนะครับจัดจังหวะ

อย่างไรให้พอดีพองามเราต้องคำนึงถึงขนาดของวัสดุที่เราใช้พิมพ์นะครับถ้ามีขนาดเล็กเราก็อาจจะพิมพ์หลายๆครั้งนะครับให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาถ้าแม่พิมพ์ของเรามีขนาดใหญ่เราก็จะพิมพ์แค่ครั้งหรือ2ครั้งนะครับเรียกว่าการจัดจังหวะนั่นเองต่อมาถึงกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวครูอาจะให้พวกเราทำงานกลุ่มนะครับแต่ถ้าโรงเรียนปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับดูจำนวนนักเรียนด้วยนะครับหากว่าจำนวนนักเรียนมีจำนวนน้อยก็สามารถทำเป็นงานเดี่ยวได้นะครับทำหนึ่งคนต่อ1ชิ้นได้แต่ถ้าจำนวนนักเรียนมากนะครับก็สามารถจัดกลุ่มอย่างเช่นนักเรียนต้นทางนะครับครูอาจัดกลุ่มออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับให้นักเรียนช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานจากการทำภาพพิมพ์โดยใช้วัสดุต่างๆนะครับอาจจะเป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ก็ได้ซึ่งหัวข้อของเราก็คือชุมชนของฉันนะครับเด็กๆจะต้องรู้แล้วว่าในชุมชนของเราหรือว่าท้องถิ่นของเราเนี่ยมีอะไรเป็นของขึ้นชื่อบ้างนักเรียนต้นทางทราบไหมครับว่าท้องถิ่นของเราอยู่ที่อำเภออะไรลูกอำเภอหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าในอำเภอหัวหินของเรานะครับก็มีของขึ้นชื่อมากมายนะครับว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นสถานีรถไฟใช่ไหมครับที่มีพระพลารถไฟสวยมากใช่ไหมครับนอกเหนือจากสถานีรถไฟแล้วยังมีของขึ้นชื่ออะไรอีกบ้างครับในหัวหินสับปะรดใช่ไหมครับสับปะรดหรือว่ามีมะพร้าวด้วยใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนปลายทางนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณครูได้นะครับคุณครูปลายทางว่าในท้องถิ่นของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นของขึ้นชื่อนะครับให้นักเรียนนำมาพิมพ์ภาพหรือว่าวาดภาพก่อนนะครับซึ่งวิธีการทำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมการสาธิตของครูอาร์ตก่อนนะครับซึ่งครูอาร์ตขอชี้แจงคุณครูปลายทางก่อนนะครับว่าให้นักเรียนทำอะไรบ้างนะครับให้คุณครูปลายทางเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุต่างๆหรือสีโปสเตอร์นะครับให้นักเรียนเตรียมวัสดุในท้องถิ่นของตัวเองมาด้วยนะครับอาจจะหาได้ในท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องซื้อหานะครับอาจจะเป็นใบไม้อยู่ริมรั้วของเรานะครับหรือว่าจะเป็นดอกไม้ก็ได้นะครับแล้วก็คุณครูปลายทางคอยให้คำแนะนำเรื่องการใช้สีแล้วก็การพิมพ์ภาพนะครับเมื่อนักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ล้างมือให้สะอาดแล้วก็นำเสนอผลงานด้วยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมการสาธิตของครูอาร์ตได้เลยครับครับให้นักเรียนนะครับชมการสาธิตของครูอาร์ตก่อนนะครับว่าวิธีการพิมพ์ภาพหัวข้อชุมชนของฉันจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับเตรียมกระดาษขึ้นมานะครับเป็นกระดาษที่ค่อนข้างหนาหน่อยนะครับอาจจะเป็นกระดาษ100ปอนด์ก็ได้นะครับขนาดไม่จำกัดขนาดนะครับอาจจะเป็นขนาด A4 หรือขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับอุปกรณ์ก็มีกระดาษนะครับวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์นะครับที่ใช้ในการพิมพ์ภาพครูอาร์ตเตรียมใบไม้ดอกไม้แล้วก็มีฟองน้ำด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์วาดเขียนอื่นๆนะครับอย่างเช่นดินสอนะครับปากกาตัดเส้นนะครับแล้วก็มีสีโปสเตอร์นะครับถ้านักเรียนปลายทางไม่มีสีโปสเตอร์ก็สามารถใช้สีน้ำหรือสีอื่นๆก็ได้นะครับส่วนขั้นตอนการปฏิบัตินะครับให้นักเรียนวิเคราะห์หัวข้อก่อนนะครับหัวข้อคือชุมชนของฉันใช่ไหมครับนักเรียนก็ไปศึกษาหาความรู้ก่อนว่าในชุมชนของเราหรือท้องถิ่นของเรานั้นมีอะไรบ้างเป็นของขึ้นชื่อหรือว่าของที่คนอื่นน่าจะรู้จักนะครับอย่างเช่นในหัวหินนะครับครูอาร์ตก็จะวาดเป็นพระพลาสถานีรถไฟนะครับแล้วก็มีผลไม้ที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นสับปะรดแล้วก็มะพร้าวนั่นเองครับครูอาร์ตจะใช้ดินสอ HB ในการร่างภาพก่อนนะครับเวลาร่างภาพเราจะใช้ดินสอร่างเบาๆก่อนนะครับเพื่อเป็นการเวลาที่เราลบภาพนะครับจะได้สะอาดนะครับการร่างภาพให้เราร่างเป็นรูปเลขาคณิตง่ายๆก่อนนะครับเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับเป็นการกำหนดขนาดของภาพนะครับให้นักเรียนลองทายดูนะครับว่าครูอาร์ตจะเป็นวาดภาพอะไรเอ่ยนะครับร่างเบาๆก่อนนะครับลักษณะเวลาที่เราวาดคนนะครับหรือสิ่งมีชีวิตเราก็ใช้วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่าเลขาคณิตง่ายๆก่อนนะครับจากนั้นมาเติมรายละเอียดนะครับ

ร่างภาพเพื่อกำหนดขนาดของภาพคร่าวๆก่อนนะครับยังไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับมีสก้านะครับ

ร่างภาพคร่าวๆก่อนครับจากนั้นเราจะมาลงสีแล้วก็พิมพ์ภาพกันนะครับตอนนี้นักเรียนอาจจะยังเดาไม่ออกนะครับว่าคืออะไรบ้างในภาพใช่ไหมครับครูว่าจะทดลองลงสีนะครับโดยการระบายสีพื้นหลังก่อนนะครับครูว่าใช้สีโปสเตอร์นะครับพื้นหลังขอใช้เป็นสีโทนอุ่นนะครับเป็นสีโทนชมพูม่วงแล้วก็ส้มนะครับในระหว่างที่นักเรียนกำลังรับชมการสาธิตของคุณครูนะครับให้นักเรียนลองฝึกร่างภาพไปด้วยก็ได้นะครับฝึกร่างภาพไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะเป็นของขึ้นชื่ออย่างอื่นก็ได้นะครับระบายสีแบบเรียบๆนะครับ

วิธีการเกลี่ยสีนะครับเราจะนำผู้กันที่ล้างสะอาดแล้วนะครับมาเกลี่ยให้2สีที่อยู่ติดกันกลืนเข้าหากันนะครับวิธีนี้เป็นการลองพื้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะพิมพ์ภาพลงไปในกระดาษนะครับเราลองพื้นให้กระดาษของเรามีสีสันสวยงามก่อนนะครับด้านล่างครูอาร์ตให้เป็นน้ำทะเลนะครับก็จะระบายสีฟ้าลองพื้นไปก่อนนะครับอันนี้คือวิธีการระบายสีพื้นกระดาษนะครับจากนั้นเราจะรอแห้งสักครู่หนึ่งแล้วก็พิมพ์ภาพนะครับแล้วก็ระบายสีเพิ่มเติมส่วนที่เราวาดไว้นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะสาธิตการพิมพ์ภาพก่อนนะครับแต่ก่อนที่นักเรียนจะพิมพ์ภาพนักเรียนต้องระบายในให้เสร็จก่อนนะครับแต่วันนี้ครูอาร์ตจะสาธิตการพิมพ์ภาพด้วยใบไม้ก่อนนะครับวิธีการพิมพ์ภาพนะครับเราจะนำแม่พิมพ์นะครับมาวางในกระดาษหรือว่าแผ่นรองก่อนนะครับหรือผ้าก็ได้ครับจากนั้นระบายสีลงไปนะครับเวลาที่เราระบายสีในแม่พิมพ์นะครับเราสามารถไล่สีไล่ค่าน้ำหนักสีได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราจะใช้ความรู้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของน้ำหนักสีนะครับเพราะว่าสีที่เราเห็นในภาพไม่ได้มีเพียงสีเดียวใช่ไหมครับมีสีเข้มมีสีกลางแล้วก็มีสีอ่อนเพราะฉะนั้นเราสามารถนำเทคนิคการไล่ค่าน้ำหนักสีมาระบายในแม่พิมพ์ของเราได้ครับพอเราระบายแม่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราจะพิมพ์ลงไปในภาพนะครับซึ่งก่อนจะพิมพ์เด็กๆต้องรอให้ภาพพื้นหลังของเราแห้งก่อนนะครับอันนี้ครูอาร์ตขอสาธิตการพิมพ์ไปก่อนนะครับกดลงไปเบาๆนะครับแล้วก็ค่อยๆ

ปิดแม่พิมพ์ของเราออกมานะครับถ้าสียังติดอยู่ในแม่พิมพ์อยู่นะครับเราก็สามารถนำมาพิมพ์อีกด้านหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าสีหมดแล้วเราก็ระบายใหม่ครับ

พิมพ์ภาพไม่ให้เลอะนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันทำนะครับถ้าเป็นงานกลุ่มจะต้องช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานไม่ให้เลอะนะครับพอสีเราแห้งแล้วเราก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมหรือว่าวาดภาพเพิ่มเติมได้ด้วยสีอื่นๆครับอาจจะนำสีไม้หรือสีช็อคมาระบายเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ข้อควรระวังในการนำภาพพิมพ์คือนักเรียนต้องระมัดระวังในการระบายสีแม่พิมพ์ครับถ้านักเรียนระบายสีมากเกินไปหรือว่าสีเยอะเกินไปนะครับภาพพิมพ์ออกมาอาจจะสีเลอะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระบายสีแม่พิมพ์โดยระมัดระวังแล้วก็ระบายสีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับวัดมีตัวอย่างผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาให้นักเรียนร่วมกันชมนะครับเป็นตัวอย่างของผลงานนะครับเป็นผลงานการพิมพ์ภาพนะครับแล้วก็มีการใช้สีช็อคด้วยนะครับพื้นหลังใช้สีโทนสีฟ้านะครับส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้นะครับก็ใช้มาจากต้นผลของกระเจี๊ยบเขียวนะครับในการพิมพ์เป็นต้นหญ้าด้านล่างนะครับกระเจี๊ยบที่มีสีเขียวนะครับเราก็นำมาตัดนะครับแล้วก็มาพิมพ์ภาพเป็นใบไม้แล้วก็เป็นต้นไม้นะครับส่วนคลื่นน้ำนะครับเราก็ใช้เทคนิคสีช็อคกับสีน้ำผสมกันนะครับซึ่งนักเรียนใช้เทคนิคได้ไม่จำกัดนะครับแต่ต้องคำนึงถึงการจัดองค์ประกอบภาพนะครับให้ภาพมีจุดเด่นนะครับอย่างภาพนี้จุดเด่นของภาพก็คือพระพลาสถานีรถไฟด้านหลังนั่นเองนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานได้เลยนะครับ

มดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับให้คุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานนะครับเดี๋ยววันนี้ครูอาจจะให้นักเรียนต้นทางมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนปลายทางรับชมนะครับขอหนึ่งกลุ่มตัวแทนหนึ่งกลุ่มลูกกลุ่มสุดท้ายก็ได้ลูกกลุ่มที่สี่ครับผลงานยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์ผลงานต่อได้นะครับขอหนึ่งกลุ่มขอกลุ่มที่สามด้วยครับสรวิทย์ให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยลูกผลงานนักเรียนปลายทางถ้าหากยังไม่เสร็จในเวลานะครับสามารถใช้เวลาว่างที่เหลือได้นะครับเด็กๆดูผลงานของเพื่อนลูกดูผลงานของกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4ใช้อะไรพิมพ์ภาพลูกใช้วัสดุอะไรลูกกันกล้วยใช่ไหมครับนักเรียนครับนักเรียนดูผลงานของเพื่อนนะครับเพื่อนใช้ก้านกล้วยในการพิมพ์ภาพนะครับหัวข้อของเราก็คือชุมชนใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนได้ใช้ของดีของหัวหินก็คือทะเลใช่ไหมครับมีการร่างภาพทะเลแล้วแต่ยังไม่ระบายสีนะครับใช้ก้านกล้วยในการพิมพ์เป็นพุ่มไม้แล้วก็โขดหินก้อนหินนะครับปรบมือให้เพื่อนครับเก่งมากอีกกลุ่มนึงนะครับเป็นกลุ่มของสรวิทย์นะครับเพื่อนยังไม่พิมพ์ภาพแต่เพื่อนระบายสีพื้นหลังไว้รอแล้วนะครับเป็นทะเลเช่นเดียวกันนะครับระบายสีได้สวยมากปรบมือให้เพื่อนครับเก่งมากเชิญนั่งครับซึ่งเมื่อนักเรียนนะครับทำผลงานเสร็จแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเด็กๆอย่าลืมเก็บอุปกรณ์นะครับเก็บผลงานให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงการล้างมือล้างอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการเรียนในวิชาถัดไปนะครับถ้านักเรียนสนุกสนานกับการสร้างสรรค์ผลงานแล้วแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องทบทวนความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับว่านักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนได้รู้วิธีการจัดวางภาพพิมพ์ใช่ไหมครับไหนกลุ่มไหนได้ใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพบ้างครับยกมือกลุ่มด้านหลังใช่ไหมครับ

0: ซึ่งส่วนใหญ่นะครับเรามักจะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นใช่ไหมครับในการมาจัดวางให้เกิดภาพพิมพ์นะครับแล้วก็รวมถึงการคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับนักเรียนสามารถนำวิธีการจัดวางภาพพิมพ์ไปใช้ในการวาดภาพอื่นๆได้เช่นนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับครูอั้นมีคติสอนใจจากศิลปินมาฝากเช่นเคยนะครับศิลปินวันนี้ชื่ออาจารย์สินพีระศรีนะครับเป็นบิดาศิลปะไทยร่วมสมัยของไทยนะครับข้อคิดของอาจารย์ก็คือศิลปะไม่ได้สอนให้วาดรูปเป็นแต่สอนให้รู้จักการใช้ชีวิตด้วยนะครับเด็กๆก็จะได้รู้แล้วว่านอกจากศิลปะจะสอนวาดรูปแล้วนะครับยังสอนวิธีการใช้ชีวิตด้วยนั่นเองนะครับเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องอะไรนะครับบทเรียนครั้งหน้านะครับจัดวางตำแหน่งภาพนะครับวันนี้เรารู้วิธีการวางภาพพิมพ์แล้วครั้งหน้าเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการจัดวางภาพวาดอย่างไรให้สวยงามนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือสมุดวาดเขียนนะครับวัสดุเหลือใช้กาวแล้วก็อุปกรณ์วาดเขียนนะครับให้คุณครูปลายทางจัดเตรียมวัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีกระดาษนิตยสารกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่าเศษผ้าก็ได้นะครับถ้านักเรียนนะครับสนุกสนานกับกิจกรรมในวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ในครั้งหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูอาร์ตก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นทุกคนทำความเคารพ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
6: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้มพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก handfork h a n d f o r k handfork แปลว่าซ่อมพรวน watering can w a t e r i n gC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอาล่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเราก็มีการทบทวนใช่ไหมคะลืมหรือยังคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรเรื่องอะไรถูกต้องค่ะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยในแหล่งที่อยู่1นะคะเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรูปภาพค่ะนะคะเรามาช่วยคุณครูดูรูปภาพนี้หน่อยนะคะว่าในรูปภาพนี้นะคะนักเรียนสิ่งมีชีวิตในภาพมีอะไรบ้าง
1: นกค่ะหนอน
2: มีอะไรอีกคะ
1: ดอกไม
2: ้ดอกไม้พืชหญ้าสิ่งมีชีวิตในภาพที่ตอบมาถูกต้องค่ะมีนกมีหนอนต้นหญ้าดอกไม้นะคะแล้วก็อาจจะมีต้นไม้เล็กๆนะคะขึ้นอยู่ข้างๆอีกนะคะนั่นคือสิ่งมีชีวิตในภาพนี้ค่ะว่าแต่นักเรียนคะพอจะมองออกไหมเอ่ยว่าแหล่งที่อยู่ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนี่ยน่าจะเป็นที่ใดที่ใดคะน่าจะเป็นที่ไหน
1: ท
2: ุ่งหญ้าเยี่ยมค่ะนะคะเป็นทุ่งหญ้าเนาะนะคะท่านนักเรียนลองดูสิคะลองช่วยคุณครูดูหน่อยว่าเอนกสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรอันดับแรกดูก่อนว่านกสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นหรือไม่มีหรือไม่
1: ม
2: ีแล้วถ้ามีอย่างไรเอ่ยมียังไงคะ
3: ก
2: ิน
3: ส
2: ิ่
3: งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร
2: กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารค่ะเอาปรบมือให้กับเพื่อนค่ะ

0: ตอบเร็วตอบเร็วมั่นใจและถูกด้วยนะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารอ่ะเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยค่ะเพื่อนตอบว่ากินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและสิ่งมีชีวิตนั้นที่เขากินคืออะไรคะ
1: ปลา
0: ปลาเหรอลูกอะไรคะอะไรเดี๋ยวปลาปลาไหมปลาไม่เอ่ยเดี๋ยวช่วยครูมองหน่อยค่ะกินอะไรคะกินหนอนนะคะดังนั้นนกสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นก็คือนกกินหนอนเป็นอาหารนั่นเองนะคะแล้วในแหล่งที่อยู่นี้ค่ะนกมีบทบาทเป็นอะไรบทบาทเป็นอะไรคะได้ลงมาดูกันนะคะว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินนกได้หรือไม่แหล่งคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินนกได้ไหมคะ
2: ม
0: ีอะไรอยากกินนกได้อะไร
2: แมว
0: แมวเหรอแมวแมวอย่างเดียวไหมมีอย่างอื่นอีกไหมคิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบนะคะจากกิจกรรมนี้กันนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายความสัมพันธ์กันในด้านของการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็นอาหารในแหล่ง1ค่ะนะเอาละค่ะดังนั้นนะคะกิจกรรมเราก็จะอยู่ในใบงานของเรานะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะอยู่ในหน้าที่4ค่ะเห็นหน้าที่4นักเรียนเปิดได้เลยนะคะทําจริงแล้วในตอนที่2จะมีทั้งหมดกี่ข้อคะมีกี่ข้อลูกตอนที่2จะมีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อแต่ในชั่วโมงนี้เราจะทำแค่เพียง3ข้อนะคะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านไปทีละข้อนะคะแล้วเรามาคุยกันทีละข้อนะคะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนดูที่หน้าจอคุณครูก็ได้ค่ะตอนนี้ค่ะดูที่หน้าจอคุณครูก็ได้ให้นักเรียนอ่านข้อ1ค่ะพร้อมๆกันอ่านข้อ1ออกเสียงพร้อมๆกันค่ะอ่านดังๆ

0: เอาละเมื่ออ่านแล้วนะคะพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่านักเรียนต้องวิเคราะห์การกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตจากไหนคะจากอะไรจากอะไรคะ
1: จาก
0: สื่อถูกต้องค่ะจากสื่อที่แต่ละกลุ่มนั้นสร้างขึ้นมาในตอนที่1นะคะเตรียมกันมาไหมคะวันนี้เตรียมมาไหมคะสื่อที่เราทำในตอนที่1เตรียมมาไหมคะเยี่ยมค่ะนะคะปลายทางก็เตรียมมาด้วยเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะดังนั้นค่ะนักเรียนเราจะวิเคราะห์การกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตจากสื่อที่แต่ละกลุ่มสร้างขึ้นอย่างไรเราจะวิเคราะห์ยังไงเรามีสื่อและนักเรียนสร้างขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราต้องวิเคราะห์ยังไงอ่ะวิเคราะห์ยังไงวิเคราะห์โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ค่ะจากข้อมูลในสื่อที่แต่ละกลุ่มเนี่ยสร้างขึ้นในตอนที่1นะคะซึ่งนักเรียนก็ต้องสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นกินสิ่งมีชีวิตใดเป็นอาหารและมีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นได้อีกหรือไม่อย่างไรโดยใช้ใบงานประกอบการวิเคราะห์นะคะยกตัวอย่างเช่นม้าลายกินหญ้าใช่ไหมคะแล้วมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่กินม้าลายไหมคะมีหรือไม่
1: ม
0: ีมีท่านเรียนก็ต้องดูว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินม้าลายและสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะคืออะไรนะคะนั่นคือความสัมพันธ์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนต้องดูสื่อที่นักเรียนนั้นได้สร้างขึ้นมาด้วยว่าของเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์การกินกันแบบไหนนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะเสียงดังค่ะ

0: นักเรียนต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ลักษณะ
0: ในด้านการกินกันเป็นอาหารแล้วต้องระบุอะไรด้วย
1: บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต
0: บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันในด้าน
1: การกินกัน
0: เยี่ยมค่ะในด้านการกินกันเป็นอาหารนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมคะต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรเอ่ยบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเรียนจะได้รับบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตไปแล้วเรียนก็ต้องไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีความสัมพันธ์ด้านการกินกับเป็นอาหารอย่างไรแล้วอ่านแล้วนักเรียนลองสังเกตดูว่าเอ๊ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเขาใช้วิธีการเขียนอย่างไรเพื่อสื่อให้เข้าใจนะคะในเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการกินอาหารของสิ่งมีชีวิตนะคะเอาล่ะตรงนั้นก็คือกิจกรรมของเรานั่นเองซึ่งนักเรียนทำกิจกรรมก็จะต้องบันทึกลงไปในใบงานหน้าที่8ค่ะนักเรียนเปิดได้เลยค่ะนักเรียนเปิดแล้วนักเรียนช่วยคุณครูดูหน่อยว่าเอ๊ะอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะอยู่หน้าเดียวคุณครูนะคะใบงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเดี๋ยวลงมาดูค่ะนะคะตัวอย่างว่าทำอย่างไรตอนนี้ทุกคนหันหน้ามาทางหน้าจอก่อนค่ะเดี๋ยวไปทำเองแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะคะซึ่งจะมีการบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วก็จะมีตารางการวิเคราะห์การกินการเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในช่องแรกเขาจะมีชื่อสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะนักเรียนต้องใส่ชื่อสิ่งมีชีวิตเข้าไปซึ่งตรงนี้นักเรียนก็ต้องไปดูในสื่อที่นักเรียนนั้นสร้างมานะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่เราทำลงไปในสื่อที่เพื่อนๆช่วยกันทำเนี่ยมีอะไรบ้างการกินสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะแล้วก็มีชื่อของสิ่งมีชีวิตที่กินการถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นชื่อของสิ่งมีชีวิตที่มากินนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นหญ้ากินหรือไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นคะหญ้า
1: ไม่กิน
0: ถ้าไม่กินนักเรียนต้องทำยังไงทำไงเครื่องหมายขีดเครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่ไม่กินนะคะไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นดังนั้นจะมีชื่อของสิ่งมีชีวิตที่กินไหมมีหรือไม่มีก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะไม่ได้กินสิ่งมีชีวิตอื่นนี่ใช่ป่ะนะคะแต่ว่าหญ้าเนี่ยถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะถูกกินแล้วทำยังไงถ้าถูกกินขีดเครื่องหมายถูกลงไปที่ถูกกินสิ่งมีชีวิตอะไรคะที่มากินหญ้าม้าลายนะคะถูกต้องแล้วเลยก็เขียนไปม้าลายยากไหมคะไม่ยากต่อไปแล้วตัวอย่างอีกนะคะเช่นม้าลายค่ะม้าลายกินสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะ
1: ก
0: ินนะแสดงว่าทำเครื่องหมายถูกในช่องที่กินนะคะสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วชื่อของสิ่งมีชีวิตที่กินล่ะเขากินอะไรกินหญ้าแล้วก็ทำยังไงก็เขียนหญ้าลงไปแล้วม้าลายเนี่ยถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะไหมคะถูกกินนักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปว่าถูกกินชื่อสิ่งมีชีวิตที่เขามากินม้าลายคือ
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: นะคะได้ไหมได้นะคะเอาละค่ะสำหรับตรงนี้นะคะกิจกรรมปลายทางในวันค้าก็ให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมก็คือวิเคราะห์การกินการเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตจากสื่อที่สร้างขึ้นบันทึกลงไปในใบงานนะคะแล้วก็นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานในหน้าที่8แล้วก็ให้คุณครูนะคะช่วยแนะนำการบันทึกผลลงไปในใบงานแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะ

0: สำหรับนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วอันดับแรกเอาสื่อขึ้นมาไว้บนโต๊ะเลยค่ะที่นักเรียนต้องดูสื่อสื่อที่เรียนสร้างขึ้นนะคะอยู่ไหนคะลูกในตอนที่1อยู่ไหนคะได้นำมาไหมนั่นแหละค่ะถูกต้องเอาขึ้นมาเลยค่ะของกลุ่มที่1ใช่นะคะแล้วก็มาดูค่ะคุยกันถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเรียบร้อยยังคะต้นทางเรียบร้อยแล้วปลายทางเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วไหนลองให้นักเรียนนั้นนำเสนอในสิ่งที่เรียนได้เขียนลงไปหน่อยนะคะให้คุณครูดูหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องหรือเปล่านะคะเอาวิธีการนำเสนอนะคะเช่นหญ้าไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะหญ้าไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งข้อความข้างบนตรงหัวตารางค่ะนักเรียนสามารถนำมาประกอบในการนำเสนอได้นะคะหญ้าไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นแต่ถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินก็คือม้าลายต่อไปม้าลายกินสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ม้าลายกินก็คือหญ้าแต่ม้าลายถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินก็คือสิงโตอภิปรายแบบนี้นำเสนอแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: นำเสนอแบบนี้ได้ไหมคะได้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนั้นได้ซ้อมในการนำเสนอวันนี้เลือกมาหนึ่งคนที่ไม่ซ้ำกันนะคะที่นำเสนอในชั่วโมงที่ผ่านมาใครที่นำเสนอชั่วโมงที่ผ่านมาหรือใครที่ยังไม่ได้นำเสนอเลยคนนั้นต้องนำเสนอนะคะโดยเพื่อนๆช่วยกันอย่าทิ้งเพื่อนนะให้ช่วยกันค่ะช่วยกันซ้อมให้เพื่อนนั้นมีความมั่นใจแล้วก็นำเสนอฝึกความการกล้าแสดงออกนะคะให้เวลาค่ะสัก1 นาทีให้เวลา1 นาทีให้เวลาซ้อม1 นาทีค่ะ

พร้อมนะพร้อมนะคะถ้าเพื่อนติดขัดเพื่อนนำเสนอและติดขัดเพื่อนๆในกลุ่มต้องทำไมกันคะช่วยนะคะช่วยนะคะให้เขาได้มีความมั่นใจอุ่นใจอ้าวพร้อมเอากลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะอ่ากลุ่มที่หนึ่งค่ะเชิญค่ะลูกเพื่อนๆคนอื่นช่วยฟังด้วยนะคะช่วยฟังด้วย

0: ช่วยครูฟังหน่อยว่าเพื่อนนำเสนอได้ถูกต้องหรือเปล่า
1: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารแต่เมียแคทไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหาร
0: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารแต่เมียแคทไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหารอันจากที่เราได้ชมวิดีโอทัดไปใช่ไหมคะอ่ะเยี่ยมค่ะเรียบร้อยต่อไปกลุ่มที่อย่างเดียวกันเพราะลูกอย่างเดียวอย่างเดียวอ่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะยกตัวอย่างมาแค่1ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแค่ความสัมพันธ์เดียวก่อนได้ค่ะ
2: สิงโตกินม้าลายเป็นอาหารและสิงโตถูกกินโดยเสือดาวค่ะ
0: สิงโตกินม้าลายเป็นอาหารและอะไรต่อนะคะ
2: สิงโตถูกกินโดยเสือดาวค่ะ
0: สิงโตถูกกินโดยเสือดาวถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่เหลือจะไม่เอาซ้ำสิ่งมีชีวิตที่เพื่อนตอบไปแล้วนะคะนะพยายามฟังนะเพื่อนตอบอะไรไปพยายามไม่ซ้ำนะลูกต่อไปกลุ่มที่3ค่ะลูกปัดกลุ่มที่3
3: ม้าลายกินหญ้าค่ะถูกกินโดยสิงโตค่ะ
0: ใครถูกกินคะ
3: ม้าลายค่ะ
0: ถูกกินโดยสิงโตเนาะนะคะนั่งลงค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะแล้วไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่นนะลูก
4: จระเข้กินสิงโตเป็นอาหารครับ
0: ครับ
4: จระเข้ไม่ถูกอะไรกินครับ
0: จระเข้ไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหารใช่ไหมคะอ่ะเยี่ยมค่ะนั่งลงต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
5: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารค่ะเมียแคทไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินค
0: ่
5: ะ
0: ได้ค่ะได้ปรบมือกับเพื่อนทุกคนที่นำเสนอค่ะเยี่ยมวันนี้แค่กล้าก็เก่งแล้วนะคะเก่งแล้วเยี่ยมนะคะอ่ะที่เหลือก็คิดว่าน่าจะถูกต้องนะคะเอาละค่ะนักเรียนดูตรงนี้นะคะม้าลายกินหญ้านะคะสิงโตกินม้าลายเสือดาวกินสิงโตนั้นสิ่งมีชีวิตค่ะเขาจะมีความสัมพันธ์กันในด้านของการกินการเป็นอาหารนะคะถามว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในด้านของการกินกันเป็นอาหารถ้าเกิดว่าคุณครูถามว่าบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตมีกี่บทบาทอะไรบ้างพอมองออกไหมคะมีกี่บทบาทคิดว่ามีกี่บทบาทปลายทางตอบด้วยนะคะคิดว่ามีกี่บทบาทคะ
6: 3
0: บทบาทไหนใครว่า1บทบาทยกมือใครว่า2บทบาทใครว่า3บทบาทใครว่ามากกว่านั้น3บทบาทนี่คืออะไรอะคะลูกไหนใครจะตอบได้บ้าง3บทบาทอะไรคะตามความเข้าใจของนักเรียน3บทบาทคืออะไรกล้องกล้องน้องกล้องจับไมค์ลูกที่หนูเข้าใจ3บทบาทอะไรคะ
7: การกินกันเป็นอาหาร
0: ค่ะมีอะไรบ้าง
7: อยู่พึ่งซึ่งกันและกัน
0: อะไรนะคะ
7: อยู่พึ่งซึ่งกันและกัน
0: อยู่พึ่งซึ่งกันและกันพึ่งพาซึ่งกันและกันใช่ไหมคะคิดว่าบทบาทน่าจะเป็นประมาณนั้นใช่ไหมอ่ะแล้ว3ยังไงหรือีกหนึ่งอย่างอ่ะหนึ่งอย่างคืออะไรหนึ่งอย่างคืออะไร
7: เป็นที่หลบภัย
0: เป็นที่หลบภัยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นลูกปัดยกมือแล้วส่งไมค์ไปให้ลูกปัดค่ะลูกลูกปัดช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาตามความเข้าใจของหนูค่ะ
3: บทบาทที่1เป็นบทบาทที่เป็นเหมือนผู้สร้างอาหารค่ะเป็นบทบาทที่ต่ำที่สุดค่ะให้สัตว์ตัวอื่นมากินบทบาทที่2เป็นบทบาทที่กินหญ้าค่ะแต่ก็สัตว์ตัวอื่นมากินบทบาทที่3คือบทบาทที่สัตว์นักล่าค่ะที่มากินสัตว์ที่กินหญ้าอีกทีค่ะ
0: ตอบมีเหตุมีผลนะคะเอาประเมินทั้ง2คนค่ะที่จับไมค์ตอบนะคะไม่เป็นไรช่วยกันอ่ะบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะมีด้วยกัน2บทบาทค่ะก็คือผู้ผลิตและผู้บริโภคนั่นเองนะคะกินสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารก็คือเป็นผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเลยก็

0: อาจจะจัดเป็นผู้ผลิตได้ใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วตรงนี้เด็กเรียนจะรู้รายละเอียดว่าเอ๊ะผู้ผลิตอ่ะคืออะไรและผู้บริโภคเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้จากบัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะนั้นตรงก่อนที่จะไปบัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันก่อนค่ะในหน้าที่9ค่ะลูกเดี๋ยวมาดูว่าเขาถามอะไรนักเรียนเปิดใบงานหน้าที่9ค่ะเขาถามนักเรียนว่าลักษณะของการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเมื่อสักครู่ที่เรียนได้ทำมาที่บันทึกลงไปเอ๊ะเขามีลักษณะการกินเป็นยังไงอ่ะการกินเป็นยังไงม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายจระเข้กินสิงโตมีลักษณะการกินเป็นยังไงคะเป็นอะไรเป็นความสัมพันธ์นั่นสิเป็นแบบไหนอ่ะมีการกินต่อกันเป็นทอดๆค่ะมีการกินต่อกันเป็นทอดๆเช่นอะไรเช่นม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายแล้วก็จระเข้กินสิงโตอันนี้เขาเรียกว่ามีการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะแต่ว่าในสื่อของนักเรียนน่ะสื่อของนักเรียนน่ะนักเรียนอาจจะเขียนจบแค่ตรงที่เป็นม้าลายกินหญ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับบางกลุ่มใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนจะเขียนแค่ว่าสิ่งมีชีวิตมีการกินต่อกันเป็นทอดๆหรือถ้านักเรียนดูว่าเอ๊ะในสื่อของนักเรียนเนี่ยนะคะมีการเขียนสัมพันธ์กันนักเรียนก็สามารถเขียนลงต่อมาได้ลักษณะเหมือนตัวอย่างอันนี้ค่ะตรงส่วนนี้ครูผ่านได้ไหมคะตรงที่ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยต้องเอาในสื่อของนักเรียนมาเขียนนะนะคะผ่านได้ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็ดูว่าในสื่อที่นักเรียนนั้นได้ทำมานะคะมีลักษณะการกินกันเป็นอาหารเนี่ยนะคะของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไรแล้วก็ยกตัวอย่างมาได้ค่ะนะคะแล้วก็บันทึกลงไปครูไปต่อนะคะข้อที่2บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ด้านการกินกับเป็นอาหารมีกี่บทบาท
1: 2บทบาท
0: 2บทบาทได้แก่อะไรเอ่ยเยี่ยมได้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะในข้อที่2นี่คือการร่วมกันอภิปรายว่าสิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารแล้วก็ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นมากินอีกเนี่ยเขาเรียกว่ามีการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะจริงๆแล้วจากการที่เราชมวิดีทัศน์เนี่ยถ้าเกิดระยะเวลานานกว่านั้นเราอาจจะเห็นก็ได้เนาะอย่างเช่นเมียแคทกินแมงป่องใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าวิดีทัศน์ถ้าเราชมนานมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินเมียแคทก็ได้ใช่ไหมนะผ่านไหมคะผ่านนะคะต่อไปค่ะบัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตค่ะเดี๋ยวตรงนี้ให้นักเรียนนั้นสืบค้นเพิ่มเติมนะคะว่าบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างแต่ละบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะเขามีลักษณะอย่างไรหรือมีหน้าที่อย่างไรและที่สำคัญค่ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้วิธีการสื่อในการเขียนออกมาวิธีการเขียนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในด้านของการกินอาหารเนี่ยเขาเขียนสื่อออกมาอย่างไรเขาใช้วิธีการใดในการสื่อออกมาให้เราอ่านแล้วมีความเข้าใจนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าของนักเรียนต้นทางเนี่ยจะมีไว้ที่กลุ่มแล้วนักเรียนเห็นไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าเตรียมมาแล้วก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากบัตรบทบาทได้เลย1กลุ่มจะได้ทั้งหมดเนี่ย4บทบาทนะคะ4บทบาทซึ่งทุกคนในกลุ่มเนี่ย1คนจะต้องอ่านให้ครบเลยนะคะทั้ง4บทบาทเนาะแล้วก็แบ่งหมุนเวียนกันไปนะคะมาดูค่ะมีบทบาทอะไรบ้างที่นักเรียนได้ไปมีบทบาทผู้ผลิตค่ะบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคพืชบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคพืชและสัตว์บทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคสัตว์นะคะนั่นคือสิ่งที่นักเรียนนั้นได้ไปนั่นเองนะคะเอาละตรงนี้พร้อมหรือยังเดี๋ยวจะให้เวลาในการที่จะค้นเพิ่มเติมนะคะสำหรับกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะนักเรียนทำกิจกรรมก็คือสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตหลังจากนั้นให้เรียนร่วมกันอภิปรายหลังจากการทำกิจกรรมค่ะก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะคะแจกบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เปิดโอกาสค่ะให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมคะ

0: ร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะคะเอามาดูกันค่ะอภิปรายการทำกิจกรรมนะคะอ่านแล้วลงมาคุยกันนะสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตคืออะไรคือตอบพร้อมๆกันคือดอกไม้ดอกไม้ก็คืออะไรคะพืชนั่นเองนอกจากพืชมีอะไรอีกอ่านเจอไหมสาหร่ายแล้วก็มีพวกแบคทีเรียบางชนิดนะคะซึ่งพืชนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยว่าแต่ผู้ผลิตมีบทบาทเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นยังไงคะผู้ผลิตเขาถึงจัดว่าพืชเป็นผู้ผลิต
1: สร้างอาหารเองได้
0: เก่งมากค่ะสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคค่ะนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แล้วทำไมอีกอ่ะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเยี่ยมนะคะเขาถึงจัดว่าเป็นผู้บริโภคอย่างตัวเราอ่ะตัวนักเรียนอ่ะจัดเป็นมีบทบาทเป็นอะไรคะมีใครตอบว่าเป็นผู้ผลิตไหมไม่มีนะเราสั่งเคราะห์แสงไม่ได้เนาะนะคะเอานะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารต่อไปสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคค่ะนะคะได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่อะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างอ่ะได้แก่ผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และนั่นก็คือเขาแบ่งเป็นว่าผู้บริโภคคือมีทั้งผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และผู้บริโภคทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะเดี๋ยวมาดูผู้บริโภคพืชกันก่อนได้แก่อะไรบ้างคะผู้บริโภคพืชผู้บริโภคพืชมีลักษณะได้อะไร
1: เป็นส
0: ั
1: ตว
0: ์คือสิ่งที่ทำไมคะกินอะไรเป็นอาหารน่ะได้แก่สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารเช่นอะไรคะที่กินพืชเป็นอาหารสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารแกะแพะยีราฟวัวกระบือกวางใช่ไหมคะกระต่ายเงี้ยเป็นต้นเนาะต่อไปผู้สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคสัตว์ล่ะคะได้แก่อะไรบ้างสิงโตกินมะลายเสือดาวกินสิงโตสิ่งมีชีวิต

0: ัตว์ลักษณะของสิ่งมีชีวิตพูดได้ว่าสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอาหารใช่ไหมคะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ไหมคะสร้างอาหารเองไม่ได้เขาถึงกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนั่นเองต่อไปสิ่งมีชีวิตที่บริโภคทั้งพืชและสัตว์ได้แก่อะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่มนุษย์ใช่มีอะไรอีกคะสุนัขเมื่อสักครู่เรียนตอบคุณครูถามว่ากินข้าวได้ไหมข้าวก็จัดเป็นพืชใช่ไหมคะก็กินได้นะคะแมวแมวก็ได้เพราะนั้นตรงนี้ค่ะสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ไหมคะไม่ได้สร้างอาหารเองไม่ได้จึงอะไรคะสร้างอาหารเองไม่ได้จึงกินได้จึงจัดเป็นผู้บริโภคและกินได้ทั้งพืชและก็สัตว์เป็นอาหารนะคะม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายก็จะมีเสือดาวมากินสิงโตนะคะยกตัวอย่างมานี้นะคะก็คือมีความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารโดยการกินต่อกันเป็นทอดๆซึ่งสามารถเขียนได้ให้อยู่ในรูปของอะไรของอ่านมาแล้วบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของอะไรของอะไรคะเก่งมากค่ะของโซ่อาหารนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนมีวิธีการเขียนเพื่อสื่อให้เข้าใจยังไงกับความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตเขามีวิธีการเขียนยังไงคะที่นักวิทยาศาสตร์ใช้อะไรอ่านเจอไหมมีทุกบทบาทเลยเจอไม่เจอใครเจอบ้างมีอะไรอ่ะใช้อะไรใช้ลูกศรโดยนะคะให้หัวลูกศรหันไปทางไหนคะ
1: หันไปทาง
0: ไหนหันไปทางไหนไปทางไหนคะ
1: ขวาน
0: ี่คือยังไงคือผู้บริโภคส่วนหางลูกศรหันไปทาง
1: ผ
0: ู้ถูกบริโภคนั่นเองอาจจะเป็นผู้ผลิตหรือไม่แต่แน่นอนถ้าหางลูกศรหันไปทางไหนคือสิ่งมีชีวิตนั้นคือเป็นผู้ถูกบริโภคนะคะเอาละค่ะนอนกินหญ้าเราจะเขียนยังไงดีคะนอนกินหญ้าน
1: อนก
0: ิน
1: หญ
0: ้านอนกินหญ้าสิ่งมีชีวิตก็คือหญ้าแล้วก็เราใช้อะไรคะสื่อเพื่อจะให้อ่านได้ง่ายหรือเข้าใจง่ายเราใช้ลูกศรดังนั้นสิ่งมีชีวิตใดกินหญ้าคะ
1: น
0: อนอ่ะเขียนลักษณะแบบนี้เข้าใจง่ายขึ้นไหมนะคะนอนกินหญ้าต่อไปอยู่วันดีคืนดีมีไก่มากินนอนอีกจะเขียนยังไงดีโซ่อาหารเขียนลูกศรถูกต้องหัวลูกศรหันไปทางผู้บริโภคสิ่งมีชีวิตใดมากินนอนอ่ะไก่เราจะเขียนลักษณะไปแบบนี้นะคะโดยหญ้าซึ่งเป็นผู้ผลิตจะอยู่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ผู้บริโภคลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่1ก็คือหนอนลำดับที่2ก็คือไก่ก็จะเขียนมานะคะทางด้านขวามือนะคะเอาละค่ะตรงนี้นักเรียนนะคะทำแบบประเมินตนเองนิดนึงค่ะในหน้า11เดี๋ยวตรงส่วนนี้จะเข้าใจมากขึ้นในชั่วโมงต่อไปเราจะคุยในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาร่วมกันอภิปรายก่อนข้อที่7ค่ะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตโดยระบุบทบาทของสิ่งมีชีวิตได้ระดับที่ฉันทำได้ดีไหมดีหรือไม่ดีพอใช้หรือปรับปรุงสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นคืออะไรสามารถเขียนลงไปได้ค่ะไหนวันนี้ใครทำได้ดียกมือพอใช้ปรับปรุงดีไหมคะวันนี้ไม่มีปรับปรุงพอใช้ต่อไปก็ทำให้ดีขึ้นดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกนะคะผ่านเนาะสรุปบทเรียนวันนี้ลองบอกสิคะรู้อะไรบ้างวันนี้เรียนมา1ชั่วโมงรู้อะไรบ้างคะ
1: ผู้บริโภคและผู้ผล
0: ิ
1: ต
0: นักเรียนรู้ว่าผู้บริโภคผู้ผลิตรู้บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตรู้อะไรอีกทราบอะไรอีกลูก
1: ความส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ
0: ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแล้วมีคำหนึ่งคำที่เพิ่มขึ้นมาคือคำว่าอะไรโซ่อาหารเขาใช้วิธีการเขียนโดยใช้อะไรคะเป็นสัญลักษณ์เพื่อง่ายสื่อสารได้ง่าย

และเข้าใจไม่ขึ้นคือลูกศรหัวลูกศรหันไปทางไหนผู้บริโภคหางลูกศรผู้ถูกบริโภคนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวผู้ผลิตถูกไหมหนูตอบถูกค่ะแต่ว่ายังมีสิ่งอื่นอีกนะคะอ่ะต่อไปอ่านพร้อมๆกันค่ะ

0: นั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราอยู่ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานค่ะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้นะคะจากเว็บไซต์ที่ ltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาล่ะสำหรับนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถกลับไปทบทวนความรู้ได้นะคะเพื่อทำให้เรานั้นมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับต้นทางนะคะก็อย่าลืมส่งสื่อที่เรานั้นได้สร้างขึ้นมานะคะสร้างไว้นะคะแล้วก็ส่งไปฝึกหัดกับคุณครูด้วยค่ะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมดท
0: ำ
1: ความเคารพ
2: ขอ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่แตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จึงกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการ

0: ผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ัดสมณโกฏฐารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกในพื้นที่อโยธยาบันทึกของนักเดินทางชาวต่างชาติที่เข้ามายังกรุงศรีอโยธยาระบุว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กและเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยเรียกชื่อว่าวัดพระยาคลังหรือวัดพระคลังวัดวางตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระปรางเป็นประธานของวัดที่มุมทั้ง4ของปรางมีเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของปรางประธานเป็นวิหารซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกภายในวิหารประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหินทรายขนาดใหญ่พระประธานนี้ทางวัดได้ทาสีขาวทับเมื่อครั้งปฏิสังขรณ์และตั้งชื่อว่าพระพิชิตมารโมลีและมีชื่อเรียกทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวด้านหลังของปรางประธานคืออุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกยื่นทางด้านหน้าและด้านหลังที่ผนังด้านทิศตะวันตกเจาะช่องหน้าต่างหนึ่งช่องซุ้มหน้าต่างตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปบรรทแหลงภายในซุ้มมีร่องรอยการประดับกระจกผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้เจาะช่องประตูทางเข้าด้านละ2ประตูภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานนามว่าพระศรีสมณะโกฏบพิตรระหว่างปรางประธานและอุโบสถมีเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ที่บริเวณบัลลังก์ของเจดีย์มีการตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างงดงาม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ

การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรกนะคะมีชื่อว่าคิดก่อนพูดก่อนที่เราจะพูดอะไรเราจะต้องคิดก่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้าได้เลยค่ะ1คนค่ะแค่มารับเอกสารลูกนักเรียนปลายทางนะคะก็อย่าลืมทำกิจกรรมเหมือนกับคุณครูนะคะหากไม่มีเอกสารสามารถดูได้บนหน้าจอค่ะมารับเอกสารได้เลยค่ะเป็นการสุ่มนะคะใครเข้าแถวได้ก่อนก็คือแล้วแต่สถานการณ์นะลูกค่ะแผ่นเดียวนะเด็กๆ ดูนะคะในนี้จะเป็นกิจกรรมคิดก่อนพูดยังไม่ต้องทำอะไรก่อนนะลูกเด็กๆยังไม่ต้องทำอะไรก่อนนะคะเรามาดูกิจกรรมนะคะคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนทั้งหมด2สถานการณ์ด้วยกันลองเปิดดูสิคะว่าได้สถานการณ์ใดบ้างสถานการณ์ที่1เขาถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะบอกให้เพื่อนรู้ว่าเขาลืมรูดซิปกางเกงโดยไม่ให้เขารู้สึกอับอายอันนี้เป็นสถานการณ์ที่1นะคะส่วนสถานการณ์ที่2เรามาดูกันเลยค่ะสถานการณ์ที่2จะทำอย่างไรเพื่อที่จะบอกให้เพื่อนรู้ว่าเขามีเศษ

หารติดฟันโดยไม่ให้เขาอายนักเรียนเห็นกระดาษด้านหลังที่ว่างอยู่ใช่ไหมคะให้นักเรียนระดมความคิดช่วยกันเขียนแล้วก็ช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะมีวิธีการพูดหรือพูดอย่างไรให้เพื่อนไม่รู้สึกอับอายลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากสถานการณ์ที่คุณครูได้กำหนดให้2 สถานการณ์ด้วยกันนักเรียนอย่าลืมส่งตัวแทนออกมานำเสนอด้วยนะคะว่าแต่ละสถานการณ์เรามีวิธีการพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้เพื่อนนั้นรู้สึกอายนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะออกมาหน้าชั้นเรียนเลยลูกออกมาหน้าชั้นเรียนเลยค่ะออกมาเลยค่ะออกมาเร็วๆลูกถือไมค์มาด้วยค่ะถือไมค์มาด้วยใครพูดก่อนได้เปรียบนะใครพูดก่อนได้เปรียบนะหนึ่งสองสามสี่มีอีกหนึ่งกลุ่มค่ะที่ยังไม่ได้ออกมาเอ๊มีกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ออกมานะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วค่ะเด็กๆแค่ออกมายืนหน้าชั้นเรียนค่ะเราจะแสดงถึงความกล้าแสดงออกนะลูกเร็วใครก็ได้เร็ว
1: ได้ทำคนได
0: ้
1: นะ
0: อะไรได้ค่ะคุณทวดอนุญาตให้มาสองคนนะคะอ่ะปะหยิบไมค์ไปด้วยลูกมือให้เพื่อนค่ะปรบมือให้เพื่อนนะคะที่เพื่อนๆมีความกล้าแสดงออกนะลูกใจเย็นๆค่ะมาดูเดี๋ยวเราเริ่มจากคนแรกกันก่อนเลยนะคะคนแรกเนี่ยอันไหนเป็น สถานการณ์ที่1อยู่ไหนบ้างเอ่ยสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่1แกมาอยู่ฝั่งนี้ใครสถานการณ์ที่2ขยับไปเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะว่าสถานการณ์ที่1เนี่ยมีวิธีแก้อย่างไรบ้างพร้อมมั้ยคะ
2: ค่ะ
0: ไม่ต้องอายลูกไม่ต้องอายเพื่อนลืมรูดซิปกางเกงแค่นั้นเองไม่ต้องอายค่ะไหนหนูลองบอกเพื่อนดูสิคะมีวิธีการบอกอย่างไรบ้างลูก
2: กระซิบให้เพื่อนรู้ค่ะ
0: กระซิบให้เพื่อนรู้แล้วมีอะไรอีกคะ
2: ส่งสายตาค่ะ
0: ส่งสายตาส่งสายตายังไง ส่งสายตาเนาะว่าแบบดูหน่อยนะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกลูก
2: เดินไปบอกใกล้ๆค่ะ
0: อ๋อเดินไปกระซิบบอกใกล้ๆบอกว่า
3: เธอลืมรูดซิปกางเกง
0: บอกว่าเธอลืมรูดซิปกางเกงอ่ะเก่งมากลูกบายต่อไปค่ะต่อไปค่ะ
4: เอาเสื้อปิดให้เพื่อนแล้วค่อยบอกครับ
0: เอาเสื้อปิดให้เพื่อนแล้วค่อยบอกโอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคะคุณครูขอชื่นชมเลยต่อไปอะไรคะ
4: สกิดบอกเพื่อนครับ
0: สกิดบอกเพื่อนบอกว่ายังไงอ่ะ
5: บอกว่าเอ็มลืมรูดซิปครับ
0: บอกว่าอะไรนะ
5: เธอลืมรูดซิปครับ
0: เธอลืมรูดซิปต่อไปอะไรคะ
4: กระซิบบอกเพื่อนที่ลืมรูดซิปครับ
0: กระซิบบอกเพื่อนนะคะโอเคค่ะกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะต่อไปสถานการณ์ที่1มาคุณครูช่วยถือลูก
6: บอกเพื่อนว่าลองไปส่องในห้องน้ำดูครับ
0: ลองเพื่อนบอกว่าให้ไปส่องในห้องน้ำดูเธอ

0: ธอไปส่องในห้องน้ำดูหน่อยไหมก็เป็นวิธีการที่ดีนะที่เป็นการชวนเพื่อนเข้าห้องน้ำเพื่อนก็จะแบบว่าเฮ้ยฉันเข้าห้องน้ำด้วยดีกว่าคืออ้าวฉันลืมรูดซิปนี่ก็จะได้รูดขึ้นต่อไปลูก
1: กระซิบบอกเพื่อนครับ
0: กระซิบบอกเพื่อนแล้วก็อะไรต่อคะ
1: เอาตัวไปบังแล้วก็บอกครับ
0: เอาตัวไปบังแล้วก็บอกอย่างเช่นคุณครูลืมรูดซิปหนูจะเอาตัวมาบังครูยังไงลูกหนูก็เอาตัวมาบังอย่างนี้สิมาแล้วก็บอกครูหน่อยบอกครูสิ
1: ลืมรูดซิป
0: เก่งมากค่ะนักเรียนกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะปรบมือให้สถานการณ์ที่หนึ่งค่ะสถานการณ์ที่หนึ่งถ้าเพื่อนทำอย่างนี้กับนักเรียนนักเรียนจะรู้สึกอับอายไหมลูก
2: ไม
0: ่อายใช่ไหมคะแต่ถ้าตะโกนว่าเธอลืมรูดซิปเป็นยังไงอายเลยใช่มั้ยต่อมาค่ะสถานการณ์ที่2เค้าถามว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะบอกเพื่อนนะคะรู้ว่าเขามีเศษอาหารติดฟันโดยไม่ให้เขาอายมี2กลุ่มด้วยกันไหนลองบอกครูสิคะ
1: ชวนเพื่อนส่งกระจกแล้วให้ยิ้มหลังจากนั้นบอกน่ารักเวลาที่ยิ้ม
0: ดีมากเป็นการให้กำลังใจเพื่อนด้วยเพื่อนก็คือมีเศษอาหารติดฟันมอบส่องกระจกปุ๊บเพื่อนเคลียร์ออกเสร็จก็แบบน่ารักแล้วเป็นความคิดบวกมากเลยนะคะต่อไป2ค่ะ
1: ชวนเพื่อนถ่ายรูปแล้วให้เพื่อนดูรูปเพื่อนจะได้รู
0: ้ชวนเพื่อนถ่ายรูปนะคะเพื่อให้เพื่อนเนี่ยได้ดูรูปเรามาถ่ายรูปกันเถอะแชะยิ้มด้วยจะต้องบอกให้เพื่อนยิ้มด้วยไหมต้องบอกให้เพื่อนยิ้มด้วยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ
1: กระซิบบอกเพื่อนว่ามีเศษอาหารติดฟัน
0: กระซิบบอกเพื่อนว่ามีเศษอาหารติดฟันเก่งมากค่ะกลับไปนั่งที่ต่อไปลูก
3: 1จะพาเพื่อนไปห้องน้ำค่ะ
0: จะพาเพื่อนไปห้องน้ำลากเลยไหมเราลากไปเลยไหมเธอไปเข้าห้องน้ำกับฉันเดี๋ยวนี้นะลากเลยไหมลูกลากเลยไหมลากเลยเปล่า
3: ไม
0: ่เราจะต้องบอกว่ายังไงเราจะต้องใช้วิธีการพูดยังไง
3: เธอไปเข้าห้องน้ำกันไหม
0: เธอไปเข้าห้องน้ำกันไหมพูดใหม่อีกทีสิ
3: เธอไปเข้าห้องน้ำกันไหม
0: เธอไปเข้าห้องน้ำกันไหมพอเพื่อนไปเพื่อนก็จะไปส่องกระจกนะคะแล้วก็สำรวจความเรียบร้อยของตัวเองต่อไปอะไรต่อคะ
3: กระซิบบอกว่ามีอะไรติดฟัน
0: กระซิบบอกว่ามีอะไรติดฟันต่อไป
3: ให้เพื่อนส่องกระจกแล้วยิ้มแบบเห็นฟัน
0: ให้เพื่อนส่องกระจกแล้วยิ้มแบบเห็นฟันก็จะเป็นวิธีการบอกอย่างนึงนะคะเก่งมากค่ะกลับไปนั่งที่ค่ะปรบมือให้ตัวเองนักเรียนปลายทางคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวิธีการในการแก้ไขสถานการณ์ตั้งแต่สถานการณ์ที่1และสถานการณ์ที่2เอาละค่ะนักเรียนจ๋าปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักและสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังดูได้ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็จะต้องมีมารยาทในการฟังและการดูรวมไปถึงการพูดด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาถึงกิจกรรมการเรียนรู้นะคะนั่นก็คือคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่6ค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็อย่าลืมศึกษาใบความรู้ที่6เช่นเดียวกันหลังจากนั้นเรามาสรุปความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับ การศึกษาใบความรู้นะคะเนื้อหาในใบความรู้ที่6ว่าเป็นอย่างไรอ่ะคุณครูจะตั้งคำถามไว้การพูดแสดงความรู้และการพูดแสดงความคิดเห็นคืออะไรเด็กๆปลายทางคะอย่าลืมตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางหลังจากศึกษาใบความรู้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปที่ใบความรู้ที่6ค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการศึกษาใบความรู้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางตอบคุณครูแพ้ได้หรือเปล่าเอ่ยว่าการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นคืออะไรอะไรนะคะไหนลองตอบให้คุณครูปลายทางได้ยินหน่อยสิคะว่าการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นคืออะไรเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูการสรุปหลักนะคะการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะไหนลองตอบคุณครูสิคะว่าการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นคืออะไรลูก
1: เป็นการพูดและแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับผู้พูดจะต้องคิดก่อนว่าถูกหรือไม่จากนั้นให้
0: จากนั้นให้แสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับอ่ะเก่งมากค่ะอ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นดังนั้นการที่เราจะพูดเราจะต้องพูดแสดงความรู้ก่อนนะคะความรู้เราจะต้องแยกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยมาแสดงความคิดเห็นซึ่งการพูดแสดงความรู้เนี่ยเราก็จะต้องศึกษาค้นหาหรือค้นคว้านะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมีหลักฐานหรือไม่เราจึงนำมาพูดหลังจากนั้นเราจึงค่อยแสดงความคิดเห็นนะคะจากเรื่องที่เราเนี่ยนำมาพูดนั่นเองเอาละค่ะเรามาดูสรุปนะคะที่คุณครูสรุปมาให้นักเรียนดูอย่างคร่าวๆนะคะอย่างแรกเลยการที่เราจะพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นได้นั้นเราจะต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดให้เข้าใจซะก่อนนั่นก็คือนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าความรู้ที่นักเรียนได้ฟังได้ดูหรือว่าได้อ่านเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่หรือเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันหรือเปล่าถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันเราจะนำมาพูดแสดงความรู้ได้มั้ยคะ
2: ไม่ได้
0: ดังนั้นการที่เราจะพูดแสดงความรู้เราจะต้องตรวจสอบก่อนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องพูดถึงข้อมูลนะคะที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนนั่นก็คือข้อที่เป็นความรู้ก่อนนั่นเองแล้วเราจึงค่อยมาพูดในหัวข้อ

0: ป็นข้อคิดเห็นนั่นเองจำไว้นะคะว่าการที่เราพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นเราจะต้องพูดแสดงความรู้ก่อนแล้วเราค่อยพูดแสดงความคิดเห็นตามหลังต่อไปนะคะเรื่องที่พูดควรเป็นเรื่องในเชิงสร้างสรรค์นักเรียนควรนำเรื่องที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนประโยชน์ต่อสังคมมาพูดนะคะเราไม่ควรพูดอะไรบ้างอย่างเช่นการพูดในเรื่องที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มระหว่างสังคมหรือระหว่างคนในชาตินั่นเองเราจะต้องพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีให้ความรู้ให้แง่คิดให้ข้อคิดนะคะรวมถึงดูในวัยของด้วยนะจ๊ะอ่ะต่อไปควรเขียนแบบร่างการพูดก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อปรับสำนวนภาษาก่อนที่จะพูดการที่เราออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนั้นถ้านักเรียนออกมาพูดเลยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ออกมาพูดเลยออกมาพูดได้แต่พูดรู้เรื่องไหมคะ
1: ไม่รู้
0: ข้อมูลเราได้มีการค้นหาไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีดังนั้นเราจึงต้องมีแบบร่างการพูดก่อนแบบร่างการพูดก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะคะเนื้อหาที่เราจะพูดมีอะไรบ้างเราจะต้องเรียบเรียง1 2 3 4เป็นตามลำดับเวลาเราพูดก็จะทำให้เราเนี่ยพูดได้เป็นตามลำดับขั้นตอนนั่นเองนี่ก็เป็นการสรุปหลักการพูดแสดงความรู้นะคะเอามาดูอีกหนึ่งข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือมีมารยาทในการฟังและการดูรวมไปถึงการพูดด้วยนะคะการที่เรามีมารยาทในการฟังและการดูนั่นก็คืออะไรเมื่อมีผู้พูดก็จะต้องมีผู
2: ้
0: ฟังเมื่อมีผู้ฟังนะคะก็จะต้องมีผู้พูดการที่เราเป็นผู้พูดเราจะใช้ในการตะคอกตะโกนหรือใช้คำที่หยาบคายได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: นักเรียนปลายทางคะอย่าลืมนะคะลองดูสรุปหลักความรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้พูดแล้วใช่ไหมลูกแล้วถ้าผู้ฟังล่ะผู้ฟังที่ดีควรทำอย่างไร
1: ตั้งใจฟ
0: ัง ตั้งใจฟังมีอะไรอีกคะเล่นได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เดินไปเดินมาได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แล้วมารยาทในการดูล่ะคะเป็นอย่างไรคล้ายๆกับมารยาทในการฟังเลยค่ะเพราะการฟังและการดูมันจะอยู่คู่กันค่ะถ้าเราเดินไปเดินมาอ่ะครูเดินไปครูเดินมาบังจอไหมลูก
1: บ
0: ังไหมแล้วนักเรียนจะอ่านรู้เรื่องไห
1: ม
0: อ่านไม่รู้เรื่องนะคะพอเราอ่านไม่รู้เรื่องปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราจะเกิดความรู้ขึ้นไหม
1: ไม
0: ่เราจะไม่เกิดความรู้เมื่อเราไม่เกิดความรู้เราก็จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะไม่ได้นั่นเองหรือถ้าเราจะแสดงความคิดเห็นเราก็จะแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างไรบ้างคะเราก็จะแสดงความคิดเห็นได้ไม่ดีเพราะว่าเราขาดความรู้หรือหลักฐานนะคะหรือสิ่งที่นำมาประกอบเป็นการสร้างหลักความเชื่อมั่นนะคะในการพูดให้แก่เรานั่นเองเอาละค่ะมาถึงกิจกรรมต่อไปเมื่อกี้เราทำกิจกรรมแรกไปแล้วนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยอ่านพร้อมๆกันสิคะ
2: ฟังดูได้ถ่ายทอดเป็น
0: ฟังดูได้ถ่ายทอดเป็นคุณครูมีวิดีทัศน์นะคะมาให้นักเรียนดูตั้งใจดูนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มให้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง

0: ที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูได้ศึกษาอย่าลืมนะคะการที่เราดูเราสามารถจดได้ไหมจดได้นะลูกอ่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: นักเรียนปลายทางแล้วคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: ต่อไปขอเชิญนางสาวณัฐภาศรีนุเดชค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องแม่เป็นคนชอบโกหกไม่เคยทำได้อย่างที่สัญญาไว้สักอย่างเหมือนวันนี้ที่แม่สัญญาว่าจะมาแม่ก็ไม่มาแม่เป็นคนบ้างานมากทำงานได้ทั้งวี่ทั้งวันแต่งานที่บ้านกับไม่ได้เรื่องทุกๆเช้าที่ตื่นมาจะต้องเจอไข่เจียวไม่ไหม้แทนหน้าของแม่ไข่เจียวไม่ไหม้ที่มันไม่อร่อยที่กินไปได้แค่ไม่กี่คำก็ต้องเททิ้งแม่เคยทำต้มยำให้กินแต่พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละนี่มันคือแกงจืดที่ลืมใส่เต้าหู้ชัดแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องกินรสชาติแย่ๆแบบนั้นอีกแล้ว

หนูอยากจะบอกแม่ว่าหนูรู้ว่าแม่ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะหาเลี้ยงดูหนูแม่ต้องทำงานไม่หยุดเพื่อที่จะส่งหนูเรียนน่าแปลกนะคะที่หนูกับคิดถึงไข่เจียวไม่ไหม้ของแม่คิดถึงต้มยำที่มันกลายเป็นแกงจืดของแม่หลับให้สบายนะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นคนดีแล้วหวังว่าวันหนึ่งถ้าหนูเป็นแม่หนูจะเป็นแม่ที่ดีให้ได้เหมือนที่แม่เป็นสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี

0: ขอขอบสื่อวิดิทัศน์เรื่องของแม่ที่ต้องพูดเผยแพร่โดย Lucky Frame เผยแพร่วันที่8มีนาคม2560ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปรับอารมณ์กันหน่อยแล้วเมื่อกี้นะคะเป็นเรื่องที่คิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: แม่
0: เป็นเรื่องของแม่นะคะใครที่ออกมาพูดเกี่ยวกับแม
1: ่ลูกของแม
0: ่ลูกของแม่มีใครอยากจะสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะมีไหมเอ่ยติ๊กตอกอ่ะมาค่ะเชิญค่ะ
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ของผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะผู้หญิงคนหนึ่งเขาได้พูดถึงแม่อะไรแบบนี้ค่ะ
0: เขาได้พูดใช่

ตอนที่แม่เขาอยู่ด้วยน้ำเสียงเวลาเขาพูดจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรคะเป็นน้ำเสียงที่ห้วนห้วนถูกไหมคะแต่เมื่อเขาพูดตอนที่บอกว่าแม่ไม่อยู่แล้วน้ำเสียงเขากลับเป็นยังไงขึ้นคะน้ำเสียงเขากลับเศร้าเห็นไหมลูกว่าการที่เราจะพูดเรื่องอะไรก็ตามน้ำเสียงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพูดที่พูดถึงแม่คำว่ารอก่อนเดี๋ยวก่อนรอให้ถึงวันสำคัญก่อนแล้วฉันจะบอกกับผู้ปกครองแล้วฉันหรือหนูกระผมจะบอกกับผู้มีพระคุณนักเรียนคะเวลามันไม่เคยคอยใครพรุ่งนี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ดังนั้นคำพูดที่เรานะคะจะต้องถนอมน้ำใจมากที่สุดคือคำพูดที่เราใช้กับคนใกล้ชิดไม่ใช่กับบุคคลภายนอกเราอย่านำคำพูดที่เราพูดไม่คิดมาใช้กับบุคคลที่เรารักหรือบุคคลที่รักเราเพราะมันจะสร้างบาดแผลให้กับตัวของเขาเองและเมื่อเขาไม่อยู่แล้วย้อนกลับไปสิ่งที่นักเรียนจะคิดถึงได้ก็คือสถานการณ์ที่มีแต่คำพูดที่เป็นอย่างไรคะไม่ดีนั่นเองเหมือนดังเช่นในคลิปวิดีทัศน์นี้ใช่ไหมคะที่เขาบอกเห็นไหมเขาเศร้าเขาไม่เคยได้พูดดีกับแม่เลยแต่ตอนที่เขาอยากพูดดีด้วยเขาได้พูดไหมคะคนที่เขาอยากจะพูดให้ฟังได้อยู่ให้ฟังไหมลูกไม่ได้อยู่ให้ฟังดังนั้นการพูดอย่างที่บอกเราควรถนอมน้ำใจพูดรักษาน้ำใจผู้อื่นนะคะปรับอารมณ์ปมมือหนึ่งครั้งก้มมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวเอามือจับเข่าเอามือจับไหล่ปมมือหนึ่งครั้งปมมือหนึ่งครั้งปมมือห้าครั้งเป็นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนค่ะสรุปการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกใบงานนะคะเรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้เลยค่ะหลังจากนั้นคอยสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะคอยให้คำแนะนำและตรวจประเมินผลงานนักเรียนด้วยค่ะส่วนนักเรียนนะคะทำใบงานที่6ค่ะเรื่องการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งคุณครูประจำวิชาซึ่งคำชี้แจงนะคะในใบงานมีดังนี้ค่ะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูให้นักเรียนสรุปใจความจากใบความรู้ที่6มาใส่ในใบงานที่6นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

มดเวลาสำหรับทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆปลายทางคะอย่าลืมนำกลับไปทำเป็นการบ้านหรือหาเวลาว่างนะคะในการทำสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูให้เรียบร้อยและอย่าลืมส่งคุณครูปลายทางด้วยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางก็อย่าลืมกลับไปทำให้เสร็จแล้วส่งคุณครูด้วยนะลูกเอาละค่ะเด็กๆทั้งหมดวางปากกาปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะคำถามมีอยู่ว่าการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูมีประโยชน์อย่างไรคุณครูขออาสา

0: เรียน1คนในการตอบคำถามค่ะ
1: พูดไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นค่ะแล้วก็พูดโดยการรักษาน้ำใจคนที่ฟังด้วยค่ะ
0: เก่งมากค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะและนี่ก็เป็นประโยชน์ของการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะการที่เราพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราจะต้องพูดโดยคำนึงถึงจิตใจของผู้ฟังด้วยเราจะต้องถนอมน้ำใจจิตใจของผู้ฟังดังนั้นเราจึงควรคิดก่อนที่จะพูดค่ะเอาละค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะนั่นก็คือเตรียมเกี่ยวกับเรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู2ค่ะสิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบความรู้ที่7เรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูใบงานที่7เรื่องแบบร่างการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดรู้ความเคารพ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันซึ่งเราก็จะมีวิธีในการหาคำตอบโดยการเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนำมาบวกกันครับวันนี้เรื่องที่เราเรียนก็จะมีลักษณะวิธีการที่คล้ายๆกับเรื่องที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราไปเจอโจทย์ที่เป็นการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็นำความรู้ที่เคยได้เรียนมานำมาใช้ได้ยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันครับโดยจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนก็จะต้องหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันได้ครับอันดับแรกคุณครูจะทบทวนการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันก่อนครับนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยครับ
1: ครู
0: เรียนครับจากสถานการณ์นี้ครูมีเค้กเศษ9ส่วน10ถาดแจกให้นักเรียนเศษ6ส่วน10ถาดนักเรียนคิดว่าครูจะเหลือเค้กกี่ถาดนักเรียนว่าเราจะมีวิธีการแก้สถานการณ์นี้ยังไงดีครับ
2: นำมาลบกันครับ
0: นำมาลบกันใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่โจทย์บอกเขาบอกว่าแจกให้นักเรียนไปถูกต้องไหมครับแจกไปก็ต้องลบออกไปนะครับดังนั้นถ้าเราจะหาคำตอบในข้อนี้ได้นะครับเราก็จะต้องนำ
2: เศษ9ส่วน10ลบเศษ6ส่วน4
0: นำเศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ6ส่วน10นั่นเองครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนทีนี้จะให้นักเรียนได้สังเกตจากภาพก่อนเดี๋ยวครูจะแสดงด้วยภาพนะครับมีขนมเค้กอยู่เศษ9ส่วน10ถาดหมายความว่ายังไงครับนักเรียนใน1ถาดถูกต้องไหมครับแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนครับ
2: 10ส่วน
0: ทั้งหมด10ส่วนซึ่งมีเค้กอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนครับ
2: 9ส่วน
0: มีเค้กอยู่9ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนนะครับทีนี้แจกให้นักเรียนไปเศษ6ส่วน10ถาดดังนั้นนำออกไปกี่ส่วนครับ
2: นำออกไป
0: 6ส่วนนักเรียนครับจาก9ส่วนนำออกไป6ส่วนจะเหลือเค้กกี่ส่วนครับ
2: 3ส่วน
0: จะเหลือเค้ก3ส่วนเห็นไหมครับดังนั้นจะเหลือเค้กเศษ3ส่วน10ถาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแสดงวิธีคิดและตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายครับนักเรียนสังเกตตัวส่วนมีค่าเป็นไงกันครับ
2: เท่ากัน
0: เมื่อตัวส่วนเท่ากันเราสามารถนำมาลบกันได้ไหมครับ
2: ได้
0: นำมาลบกันได้โดยนำตัวเศษนำมาลบกันนะครับส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมนั่นเองเศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ6ส่วน10เราก็จะนำอะไรครับ
2: 9 ลบ 6
0: เก่งมากนะครับ9ลบด้วย6ดังนั้นเราจะนำ9ลบด้วย6ทั้งหมดส่วนด้วย10ครับเห็นไหมครับ9ลบด้วย6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 3
0: เท่ากับ3จะได้เป็นเศษ3ส่วน10เราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยครับเศษ3ส่วน10เห็นไหมครับว่าเมื่อแสดงโดยใช้ภาพแล้วก็แสดงวิธีคิดเนี่ยก็ได้คำตอบเป็นไงกันครับเท่ากันทีนี้จะให้นักเรียนได้สังเกตว่าเศษ3ส่วน10เนี่ยก็ตอบอยู่ในรูปแบบอย่างง่ายแล้ว อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายยังไงนักเรียนสังเกตเป็นเศษเกินไหมครับ
2: ไม่เป็น
0: ไม่เป็นเศษเกินนะครับถ้าอยู่ในรูปของเศษเกินนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเศษส่วนแท้ในลักษณะแบบนี้นักเรียนก็ต้องมาสังเกตก่อนว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เศษส่วนอย่างต่ำยังไงครับรู้ไหมเอ่ยนักเรียนไปทางตอบได้ไหมครับเศษส่วนอย่างต่ำคือยังไงครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนปลายทางตอบมาว่าก็ไม่มีจำนวนนับใดนะครับที่นอกเหนือจากหนึ่งเนี่ยนำมาหารเศษและส่วนได้ลงตัวนะครับอย่างเช่นเศษ2ส่วน4นักเรียนครับเศษ2ส่วน4ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนื่องจากอะไรเอ่ย
2: เศษ2ส่วน4ยังมีตัวเลขที่หารได้ลงต
0: ั
2: ว
0: นำมาหารตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวก็คือ2ถูกต้องไหมครับถ้าเศษ2ส่วน4เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำเราจะนำ2มาหารทั้งเศษและส่วนก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนอาจจะได้เห็นในตัวอย่างต่อๆไปหรือว่าในชั่วโมงอื่นๆนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันอีกสัก1รอบครับอ่านได้เลยครับ

0: ครูมีเค้กเศษ25ส่วน9ถาดแจกให้นักเรียนเศษ17ส่วน12ถาดนักเรียนคิดว่าครูจะเหลือเค้กกี่ถาดสถานการณ์นี้คล้ายกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ไหมครับต่างกันแค่ตัวเลขถูกต้องไหมครับจากแต่เดิมตัวส่วนเป็น10เท่ากันตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ตัวส่วนเป็น9ค่ะ
0: เป็น9กับ12ถูกต้องไหมครับครูถามนักเรียนก่อนว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบของข้อนี้ยังไงเอ่ย
1: นำมาลบกัน
0: ก็นำมาลบกันเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับแต่ตัวส่วนเท่ากันไหมครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันตัวส่วนไม่เท่ากันตัวอย่างโจทย์การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับเศษ25ส่วน9ลบด้วยเศษ17ส่วน12เมื่อ นำมาลบกันแล้วก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ทีนี้เราจะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรนักเรียนบอกคุณครูแล้วว่านำมาลบกันแต่เมื่อคุณครูให้นักเรียนได้สังเกตว่าตัวส่วนเท่ากันไหมครับ
1: ไม่
0: เท่ากันดังนั้นนักเรียนคิดว่าเราจะทำยังไงดีครับข้อนี้
1: ทำตัวส่วนให้เท่ากัน
0: เราก็จะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนก็คล้ายๆกับในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับเราอาจจะใช้ตารางการคูณเข้ามาช่วย

0: ไปได้ไหมเอ่ยได้นะครับก็มีตั้งหลายวิธีถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงหาผลลบครับทีนี้เศษ25ส่วน9ลบด้วย17ส่วน12นักเรียนครับนักเรียนคิดว่าครูจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดดีครับ
1: เปลี่ยนให้เป็น36
0: นักเรียนปลายทางครับเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดดีครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็บอกว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็น36ได้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางได้ออกมาแสดงให้เพื่อนดูนะครับโดยใช้ตารางการคูณว่าสามารถเปลี่ยน2จำนวนนี้ให้เป็น36ได้นะครับขอตัวแทน1คนครับเป็นอภิสรานะครับในกลุ่มที่3ปรบมือครับเดี๋ยวจะให้อภิสราแสดงตารางการคูณนะครับให้เพื่อนๆทางต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูกันครับเชิญเลยครับ

0: จะสังเกตนะครับว่าเพื่อนบริเวณช่องข้างบนนักเรียนเห็นไหมครับเพื่อนๆก็เขียนถึงแค่4เพราะว่าพบว่า9คูณ4มีค่าเท่ากับ36แล้วก็12คูณ3มีค่าเท่ากับ36นะครับเดี๋ยวครูขอแก้ตัวเลขนี้นิดนึงนะครับเอาเขียนเลข1ให้ครูใหม่นะครับ ตอนนี้เดี๋ยวจะให้อภิสราวงกลมนะครับในส่วนที่เป็นตัวเลข36จะให้เพื่อนๆ นะครับปลายทางได้ดูด้วยว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็น36ได้ครับเยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเห็นไหมครับนักเรียนว่าเราสามารถเปลี่ยนให้เป็น36ได้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเศษ25ส่วน9ให้มีตัวส่วนเป็น36นักเรียนคิดว่าเราจะนำจำนวนใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนดีครับ
1: นำ25ส่วน9คูณ4ทั้งเศษและส่วน
0: นำ4มาคูณทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหมครับและเศษ17ส่วน12ล่ะครับนักเรียนเราจะนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: ค
0: ูณ3ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนักเรียนก็จะต้องหามานะครับว่า25คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่17คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองครับบอกครูหน่อยครับนักเรียน25คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 100
0: เป็น100นะครับส่วนเท่าไหร่ครับ
1: 36
0: เศษ100ส่วน36ครับลบด้วยเศษเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ51
0: เศษ51เนื่องจาก17คูณ3มีค่าเท่ากับ51นะครับเป็นเศษ51ส่วน36ตัวส่วนตอนนี้เท่ากันหรือยังครับ
1: เท่าก
0: ันแล้วเราสามารถนำมาลบกันได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วเราก็นำตัวเศษมาลบกันตัวเศษเป็นเท่าไหร่ครับ100ลบด้วย
1: 51
0: ทั้งหมดส่วน36ครับนักเรียนครับ100ลบด้วย51มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย49จึงได้ออกมาเป็นเศษ49ส่วน36หลังจากนั้นสังเกตเศษ49ส่วน36เป็นเศษอะไรครับ

0: เป็นเศษเกินดังนั้นเราจะเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของ
1: จำนวน
0: คะนั่นเองครับเราจะเปลี่ยนยังไงเอ่ยเราก็นำ49หารด้วย36 49หารด้วย36ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: เป็น1เศษเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 13
0: ส่วนตัวส่วนคงเดิมส่วนเป็นเท่าไหร่เอ่ย36เมื่อเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะได้เป็น1เศษ13ส่วน36นั่นเองครับเราก็ตอบ1เศษ13ส่วน36ครับเห็นไหมครับเมื่อเขียนตอบนักเรียนเวลาตอบก็อาจจะตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองคิดข้อนี้นะครับนักเรียนก็นำสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับเขียนวันที่เสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็จดโจทย์ลงไปจะให้นักเรียนได้คิดโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีครับโจทย์ข้อนี้ก็คือเศษ19ส่วน6ลบด้วยเศษ7ส่วน8ครับนักเรียนลงมือเขียนโจทย์แล้วก็ปฏิบัติทำโจทย์ข้อนี้ได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็คงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆต้นทางได้อาจจะออกมานะครับเฉลยให้กับเพื่อนๆปลายทางให้ดูด้วยว่ามีวิธีการคิดยังไงสำหรับข้อนี้เศษ19ส่วน6ลบด้วยเศษ7ส่วน8ขอตัวแทนนักเรียนต้นทางครับออกมาเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดินออกมาเลยสรวิทย์ข้อนี้สรวิทย์ได้ทำตารางการคูณออกมาไหมครับ
1: ทำครับ
0: ได้ทำออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ดีเอ่ย
1: เปลี่ยนเป็น24ครับ
0: เปลี่ยนเป็น24นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น24ได้สรวิทย์ถ้าจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น24เศษ19ส่วน6เรานำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: นำ4ไปคูณทั้งเศษและส่วน
0: นำ4คูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: ต่อไปนะครับเศษ7ส่วน8แล้วครับ
1: คูณ3ทั้งเศษและส่วน
0: คูณ3ทั้งเศษและส่วนครับถามสรวิทย์ต่อครับว่า19คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 76ครับ
0: 76แล้วก็เปลี่ยนเป็นเศษ76ส่วน
1: 24
0: ส่วน24ครับลบด้วยเท่าไหร่เอ่ย
1: ลบด้วย5ลบด้วย20

0: 21ส่วน24คร
1: ับ ลบด้วยเศษ21ส่วน24เศษ21มาจากไหนครับ
0: 7คูณ3ครับ
1: 7คูณ3นั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็เขียนนำตัวเศษมาลบกันถูกต้องไหมครับ76ลบด้วย21มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
0: 55ครับ
1: เป็น55ส่วนเท่าไหร่เอ่ย
0: ส่วน24ครับ
1: ส่วน24ครับเห็นไหมครับนักเรียนเศษ55ส่วน24ตอบเลยไหมครับสรวิทย
0: ์ยังครับ
1: เราทำยังไงต่อเอ่ย
0: เปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ
1: เปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนะครับเพื่อที่จะตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองครับเศษ55ส่วน24เวลาเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละเราก็จะนำ55หารด้วย24ครับผลหารเป็นเท่าไหร่เอ่ย
0: ผลหารเป็น2คร
1: ับเป็น2ก็นำมาเขียนเป็นจำนวนนับครับหลังจากนั้นเศษเป็นเท่าไหร่ครับ
0: เศษเป็น7ครับ
1: เศษเป็น7ได้2เศษ7ส่วน
0: 24
1: ส่วน24แล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยถูกต้องไหมครับเพื่อนๆได้คำตอบเดียวกันกับสรวิทย์ไหมครับได้นะครับทั้งเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางเลยปรบมือให้สรวิทย์หน่อยครับเอาละครับตอนนี้เมื่อนักเรียนทุกคนได้ลองฝึกทำโจทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานกลุ่มของเราวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนได้แบ่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์เหมือนเดิมครับโดยนักเรียนจะต้องแสดงวิธีการหาผลลบของเศษส่วนและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายด้วยนะครับในกรณีที่เป็นเศษเกินก็จะต้องตอบให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในวันนี้กันก็จะมีอยู่2ข้อก็คือจงแสดงวิธีหาผลลบและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายครับโดยโจทย์ข้อที่1ครับเศษ11ส่วน12ลบด้วยเศษ3ส่วน8ครับข้อที่2ครับเศษ19ส่วน16ลบด้วยเศษ5ส่วน6ครับนักเรียนก็นำสมุดขึ้นมาจดโจทย์แล้วก็ลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็คงจะทำกิจกรรมแล้วก็ทำทั้ง2ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าคำตอบที่เราหามาได้นั้นถูกต้องหรือไม่ครับก่อนอื่นคุณครูขอตัวแทนในนักเรียนต้นทาง1คนที่จะออกมาเฉลยข้อที่1ให้กับเพื่อนๆครับขอ1คนครับเป็นกลุ่มที่3นะครับปริยากรปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับออกมาเลยครับปริยากรสำหรับข้อที่1ครับโจทย์ก็คือเศษ11ส่วน12ลบด้วยเศษ3ส่วน8ครับถามปริยากรว่าตัวส่วนของทั้ง2จำนวนมีค่าเท่ากันไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
0: มีค่าไม่เท่ากันดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเงินก่อน
1: เท่ากันก่อน
0: ให้เท่ากันก่อนครับ12และ8เราเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันปริยากรได้ใช้ตารางการคูณไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ไหมครับพบว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดบ้างครับ
1: 24ค่ะ
0: สามารถเปลี่ยนทั้ง2จำนวนนี้12และ8ให้เป็น24ได้นะครับโดยคุณครูถามปริยากรว่าแล้วเศษ11ส่วน12สามารถเปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็น24ได้เนี่ยนำไปคูณจำนวนใดดีครับทั้งเศษและส่วน
1: 2ค่ะ
0: นำไปคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับนักเรียนดูตามเพื่อนไปได้เลยนะครับลบด้วยเศษ3ส่วน8เราจะเปลี่ยน8ให้เป็น24นำจำนวนใดมาคูณเศษและส่วนดีครับ
1: 3ค่ะ
0: นำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับหลังจากนั้นเรา11คูณ2ใช่ไหมครับ11คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดคูณ2เป็น22นะครับเป็นเศษ22ส่วน24ครับลบด้วย3คูณ3เป็นเท่าไหร่ครับ3คูณ3เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 9ค่ะ
0: เป็น9ได้เป็นเศษ9ส่วน24ทีนี้ครับปริยากรจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราก็นำตัวเศษมาลบกันถูกต้องไหมครับก็เขียนให้อยู่ในรูปของการลบกันของตัวเศษก่อนเป็น22ลบด้วย9ทั้งหมดส่วน24ครับ22ลบ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 13ค่ะ
0: 13ข้อนี้ปริยากรตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ13ส่วน24ค
0: ่
1: ะ
0: เศษ13ส่วน24เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้ปริยากรนะครับเป็นนักที่ได้ครับคิดว่านักเรียนปลายทางนะครับก็คงจะตอบเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆนั่นเองครับขออีกหนึ่งคนครับในวันนี้มาเฉลยข้อที่2ให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูกันเป็นใครดีครับเป็นกลุ่มนู้นนะครับเป็นกลุ่มที่2นำไมค์ออกมาได้เลยครับสำหรับข้อที่2ครับโจทย์ก็คือเศษ19ส่วน16ลบด้วยเศษ5ส่วน6ครับเป็นลักษมีนะครับลักษมีครับข้อนี้โจทย์ตัวส่วนเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมครับ
1: ไม่เท่ากันค่ะ
0: ตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถูกต้องไหมครับเราจะเปลี่ยนจำนวนใดดีครับเปลี่ยน16และ6ให้เป็นจำนวนใดดีครับ
1: 48ค่ะ
0: เปลี่ยนให้เป็น48

0: 8นะครับถ้าจะเปลี่ยนเศษ19ส่วน16ให้มีตัวส่วนเป็น48จะนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับ
1: นำ3มาคูณทั้งเศษและส่วน
0: นำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนครับเพื่อนๆไปทางดูตามไปได้เลยนะครับและเศษ5ส่วน6เราจะเปลี่ยนให้เป็น48นำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนนี้ครับ
1: นำ8มาคูณทั้งเศษและส่วนค
0: ่
1: ะ
0: นำ8มาคูณนะครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนครับหลังจากนั้นนำ19คูณ3ครับ19คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 57ค่ะ
0: เป็นเศษ57ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ
1: ส่วน48ค่ะ
0: เป็นเศษ57ส่วน48ลบด้วย8คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ40ส่วน48ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เป็นเศษ40ส่วน6คูณ8เป็น48นะครับก็เป็นเศษ40ส่วน48หลังจากนั้นก็เขียนให้อยู่ในรูปของการลบกันก็เป็นตัวเศษลบกันนะครับเศษ57ลบด้วย40ทั้งหมดส่วนด้วย48 57ลบด้วย40มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 17ค่ะ
0: 17นะครับดังนั้นข้อนี้ลักษมีตอบอะไรครับ
1: เศษ17ส่วน48
0: เศษ17ส่วน48และเศษ17ส่วน48ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำซึ่งตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเรียบร้อยแล้วดังนั้นข้อนี้เพื่อนตอบถูกไหมครับตอบถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับไปนั่งทีได้ครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้คุณครูก็ขอฝากในส่วนของหัดที่ 1.6ให้นักเรียนได้ทำต่อเป็นการบ้านด้วยนะครับโดยเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับนักเรียน
2: การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน
0: การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนครับถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะมีวิธีการทำอย่างไรครับ
2: ทำตัวส่วนให้เท่าก
0: ันเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนำมาจึงนำมาลบกันนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำเศษส่วนนะครับให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาลบกันโดยมีตัวส่วนคงเดิมครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการบวกจำนวนคละสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.7 กระดาษวงกลมแสดงพิซซ่า1เศษ5ส่วน6ถาดและ2เศษ1ส่วน8ถาดครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: 好

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอิน

ผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนโหลดกำหนดการเมนูหลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้1ใช้และลำต้น

0: เช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e s flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a uI F L O W E R cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea B U T T E R F L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
3: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี
2: ่ยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนม

0: ความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะในวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้กันในเรื่องของการค้นหาข้อมูลครั้งที่2ค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้ทำการค้นหาข้อมูลโดยการใช้คำค้นเข้าไปแล้วนะคะรวมไปถึงการค้นหาข้อมูลโดยใช้รูปภาพแต่ในวันนี้ค่ะคุณครูจะพานักเรียนไปทำความรู้จักกับวิธีการในการค้นหาข้อมูลอีกหนึ่งวิธีนะคะส่วนวิธีนั้นจะเป็นวิธีใดเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูขอพานักเรียนนะคะไปทำความรู้จักกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะจุดประสงค์ในวันนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1 นะคะค้นหาข้อมูลด้วยการใช้ข้อความหรือคำถามข้อที่2ค่ะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยข้อความหรือคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการข้อที่3ค่ะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทำให้ได้คำตอบอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยข้อความหรือคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนของการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ข้อความหรือคำถามนั่นเองค่ะจากครั้งที่แล้วอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะเราเรียนรู้ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นแล้วก็การค้นหาข้อมูลโดยการใช้รูปภาพถูกไหมคะแต่ในวันนี้ค่ะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ข้อความหรือคำถามนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของการค้นหาข้อมูลข้อความหรือคำถามนะคะคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดมาให้นักเรียนร่วมสนุกกันค่ะในห้องนี้มีใครไม่รู้จักคำว่าอาเซียนไหมคะมีไหมลูกหรือมีใครที่ไม่เคยได้ยินคำว่าอาเซียนเลยบ้างมีไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนเคยได้ยินแล้วก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าอาเซียนคืออะไรคำถามของครูนะคะถ้าเอ่ยถึงคำว่าอาเซียนนักเรียนนึกถึงสิ่งใดและมีประเทศใดบ้างที่อยู่ในอาเซียนลองช่วยกันตอบได้ไหมคะว่าเมื่อนึกถึงอาเซียนแล้วนักเรียนนึกถึงสิ่งใดบ้างขอเป็นตัวแทนก็ได้ค่ะตัวแทนนักเรียนสักหนึ่งคนตอบคำถามข้อนี้ให้คุณครูหน่อยค่ะมีไหมคะนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามได้เลยนะลูกเชิญค่ะเมื่อเอ่ยถึงคำว่าอาเซียนนักเรียนนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรกค่ะลุกขึ้นยืนแล้วตอบได้เลยค่ะ
2: ในประเทศในอาเซียนมีประเทศไทยค่ะ
1: ประเทศไทยมีประเทศอื่นอีกไหมคะ
2: มีค่ะเวียดนาม
1: ล
2: าว
1: ใช่ไหมคะแล้วเมื่อนักเรียนนึกถึงอาเซียนนะคะนักเรียนนึกถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
2: ทวีป
1: ทวีปใช่ไหมคะรวมไปถึงพวกวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมในประเทศอาเซียนมีวัฒนธรรมและก็ประเพณีที่หลากหลายใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมแนวคำตอบของครูกันนะคะครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้เมื่อนึกถึงคำว่าอาเซียนนะคะครูจะนึกถึงการแสดงและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศค่ะแล้วก็ประเทศในอาเซียนนะคะได้แก่ประเทศไทยนะคะประเทศสิงคโปร์ประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศกัมพูชารวมไปถึงยังมีอีกหลากหลายประเทศนะคะอื่นๆนอกจากนี้นะคะประเทศเหล่านี้คือตัวอย่างที่คุณครูนำเสนอมาให้นะคะต่อไปค่ะคำถามต่อไปนะคะถ้านักเรียนจะไปทัศนศึกษาในประเทศอาเซียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรควรแต่งกายอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรและควรนำเงินไปมากน้อยเพียงใดคำถามข้อนี้อาจจะมีหลายข้อใช่ไหมคะในหนึ่งข้อใหญ่เพราะฉะนั้นนักเรียนลองวิเคราะห์ดูซิว่าถ้าเราอยากจะไปทัศนศึกษาในประเทศที่อยู่ในอาเซียนเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างขอตัวแทนนักเรียนอีกสักหนึ่งคนค่ะตอบคำถามข้อนี้ให้คุณครูมีไหมคะด้านหลังก็ได้นะลูกช่วยกันตอบคำถามได้นะคะหรือไม่ถ้า ้าอย่างนั้นช่วยกันในห้องช่วยกันในห้องช่วยกันลองวิเคราะห์ดูซิว่าคำถามข้อที่1นักเรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหากจะไปทัศนศึกษาอันดับแรกเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะจะต้องมีการศึกษาข้อมูลใช่ไหมลูกศึกษาข้อมูลของประเทศที่เราจะเดินทางไปทัศนศึกษานะคะหลังจากนั้นจะต้องแต่งกายอย่างไรแต่งกายอย่างไรถ้าจะไปทัศนศึกษาต้องแต่งอย่างไรคะให้สุภาพแล้วก็เรียบร้อยถูกไหมคะตามสภาพอากาศของแต่ละประเทศนะคะต่อไปค่ะควรนำเงินไปมากน้อยเพียงใดหากเราจะไปทัศนศึกษานักเรียนคิดว่านักเรียนควรจะนำเงินไปมากน้อยเพียงใดคะประมาณ1ใช่ไหมประมาณ1ใช่ไหมคะเพื่อที่จะเพียงพอต่อการใช้จ่ายถูกไหมคะไม่เป็นไรนะคะคุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้เช่นเคยนะคะแนวคำตอบของคุณครูก็คือมีการวางแผนล่วงหน้านะคะแต่งกายตามสภาพอากาศแลกเงินให้ตรงกับสกุลเงินในแต่ละประเทศและควรวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมทีนี้มีใครรู้จักกับสกุลเงินไหมคะรู้จักไม่รู้มีใครเคยได้ยินบ้างไหมยกมือดีกว่าใครเคยได้ยินคำว่าสกุลเงินบ้างยกมือส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เคยได้ยินใช่ไหมคะมือลงได้ค่ะแต่ว่ามีใครบ้างไหมที่รู้ว่าสกุลเงินคืออะไรมีไหมคะมีไหมยกมือคนที่รู้จักแล้วว่าสกุลเงินคืออะไรมีแค่บางคนนะคะมือลงได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับคำว่าสกุลเงินกันนะคะเนื่องจากหลายคนเนี่ยเคยได้ยินก็จริงแต่ยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงของคำว่าสกุลเงินใช่ไหมคะเราไปรู้จักกับสกุลเงินนะคะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะคะว่าสกุลเงินคืออะไรนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

กุลเงินก็คือชื่อเรียกเงินตราถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราเรียกสกุลเงินของประเทศไทยว่าบาทถูกต้องนะคะอย่างเช่นนักเรียนนำเงินมาโรงเรียน100บาทหรือว่าผู้ปกครองนะคะให้เงินนักเรียน200บาทในการไปใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์การเรียนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสกุลเงินของประเทศไทยก็คือบาทนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคุณครูมีตัวอย่างสกุลเงินของประเทศอื่นๆมาให้นอกจากที่เรารู้จักในประเทศไทยไปแล้วใช่ไหมคะสกุลเงินที่คุณครูนำมาของประเทศแรกนะคะคือประเทศสิงคโปร์ค่ะโดยประเทศสิงคโปร์นะคะจะใช้สกุลเงินว่าดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูยังมีการเปรียบเทียบยอดเงินนะคะของดอลลาร์สิงคโปร์กับยอดเงินของประเทศไทยโดย100ดอลลาร์สิงคโปร์นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 2,719 บาทเยอะไหมคะเยอะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเวลานักเรียนจะไปท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าจะต้องศึกษาข้อมูลเรื่องสกุลเงินแล้วก็แลกเงินไปให้พร้อมนะคะประเทศต่อไปค่ะที่คุณ

0: ครูนำมาเป็นตัวอย่างให้นั่นคือประเทศกัมพูชานะคะประเทศกัมพูชานะคะใช้สกุลเงินว่าเรียวกัมพูชาทีนี้นะคะ100เรียวกัมพูชาเท่ากับ 0.91 บาทเป็นยังไงคะต่างกับประเทศสิงคโปร์เลยใช่ไหมคะแต่ว่านะคะนักเรียนสกุลเงินเหล่านี้นะคะจะแตกต่างกันออกไปตามค่าเงินของแต่ละประเทศนะคะไม่ได้หมายความว่า 0.91 บาทในประเทศกัมพูชานะคะจะน้อยหรือมากกว่า 2,719 บาทในประเทศสิงคโปร์ถูกไหมคะเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีการใช้เงินที่แตกต่างกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะไปท่องเที่ยวประเทศใดอย่าลืมว่าจะต้องศึกษาข้อมูลของสกุลเงินถูกไหมคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายแล้วก็วางแผนล่วงหน้านั่นเองนะคะในเรื่องของสกุลเงินมีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างไหมคะสามารถยกมือสอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะหากเกิดข้อสงสัยในเรื่องของสกุลเงินคุณครูสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมมาให้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสกุลเงินไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอถามเพิ่มเติมว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินของแต่ละประเทศดังกล่าวมีวิธีการนำมาซึ่งข้อมูลเหล่านี้อย่างไรจากที่คุณครูได้นำเสนอสกุลเงินของ2ประเทศก่อนหน้านี้ถูกไหมคะมีประเทศอะไรบ้างคะสิงคโปร์กับประเทศกัมพูชานะคะคุณครูอยากทราบว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าคุณครูมีวิธีการนำมาซึ่งข้อมูลของสกุลเงินของทั้ง2ประเทศนั้นอย่างไรพอทราบไหมคะยกมือตอบได้นะคะหรือช่วยกันตอบก็ได้มีไหมคะสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณครูทำอย่างไรถึงได้ข้อมูลของสกุลเงินประเทศนั้นมาด้านหลังเชิญค่ะบอกเป็นวิธีการก็ได้ค่ะ
1: เสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับ
0: เสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็คือการค้นหาข้อมูลใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะวิธีการที่คุณครูนำมาซึ่งคำตอบนะคะคุณครูใช้วิธีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆโดยเฉพาะแหล่งข้อมูลที่เพื่อนนำเสนอคืออินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเป็นแหล่งที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลที่เราคุ้นเคยใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูใช้วิธีการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความหรือคำถามนะคะในการค้นหาข้อมูลของสกุลเงินนั่นเองเห็นไหมคะเราก็กลับเข้าสู่วิธีการค้นหาข้อมูลอีกเช่นเคยใช่ไหมคะแต่ในวันนี้อย่างที่คุณครูบอกไปว่าเราเปลี่ยนวิธีการโดยการใช้ข้อความหรือคำถามเข้ามาในการค้นหาข้อมูลแทนนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับการค้นหาข้อมูลด้วยการใช้ข้อความหรือคำถามนะคะนักเรียนช่วยกันอ่านพร้อมๆกันเสียงดังๆเลยนะคะว่าการค้นหาข้อมูลด้วยการใช้ข้อความหรือคำถามเนี่ยคืออะไรนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความและคำถามนะคะสรุปง่ายๆก็คือนักเรียนพิมพ์เป็นข้อมูลที่เราต้องการลงไปถูกไหมคะหรืออาจจะใช้เป็นคำถามในการสืบค้นก็ได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเช่นเคยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความหรือการใช้คำถามนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็กิจกรรมของนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะข้อที่1ครูเตรียมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนค้นหาหรืออาจจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้นะคะอย่างเช่นสมาร์ทโฟนค่ะข้อที่2นะคะครูอธิบายการค้นหาข้อมูลด้วยการใช้ข้อความหรือคำถามข้อที่3ค่ะครูคอยให้คำแนะนำตลอดการทำงานของนักเรียนค่ะส่วนของกิจกรรมนักเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยฟังครูอธิบายและทำตามการสาธิตของคุณครูค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะ

าธิตให้ดูว่าวิธีการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความหรือคำถามนะคะสามารถทำด้วยวิธีการใดได้บ้างอ่ะพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลยค่ะสำหรับปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลได้เช่นกันค่ะหรือหากนักเรียนนะคะไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลได้สามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะหรือเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การค้นหาข้อมูลไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนเปิดคอมเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเช่นเคยค่ะนักเรียนเราจะเข้าสู่หน้าของการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะอันดับแรกให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ www.google.com เลยค่ะ

นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์นะคะ www.google.com ให้นักเรียนนึกถึงการค้นหาข้อมูลจากครั้งที่แล้วเรามีการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นใช่ไหมคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะขั้นตอนของการค้นหาจะใกล้เคียงกับการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นเลยอันดับแรกนะคะสมมุติว่าคุณครูต้องการให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสมมุตินะคะวิธีการค้นหาข้อมูลง่ายๆเลยค่ะนักเรียนนักเรียนแค่พิมพ์ข้อความลงไปในช่องค้นหานะคะพิมพ์คำว่าวันนะคะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาNet- นักเรียนสามารถพิมพ์ไปพร้อมครูได้เลยนะคะวันสำคัญนะคะทางพระพุทธศาสนานักเรียนพิมพ์ไปได้เลยนะคะ

เมื่อนักเรียนพิมพ์คำค้นหาได้แล้วนะคะโดยการใช้ข้อความเหล่านี้ให้นักเรียนกดค้นหาด้วย Google ได้เลยค่ะเห็นไหมคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนกดค้นหาเสร็จแล้วจะมีข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมาถูกไหมคะมีใครสามารถค้นหาได้แล้วบ้างยกมือนะคะส่วนใหญ่ได้แล้วบางคนกำลังพิมพ์อยู่ไม่เป็นไรนะคะนี่คือวิธีการค้นหาโดยใช้ข้อความถูกไหมคะเราต้องการจะทราบเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานักเรียนก็พิมพ์เป็นข้อความลงไปได้เลยนะคะในเรื่องของการค้นหาขั้นตอนนี้มีใครไม่เข้าใจไหมคะหรือมีใครสงสัยตรงไหนไหมสามารถยกมือถามคุณครูได้นะคะไม่มีนะเพราะฉะนั้นคุณครูขอไปต่อเลยได้ไหมคะได้นะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการค้นหาโดยใช้คำถามเหมือนกันเลยค่ะนักเรียนก็คือการพิมพ์ลงไปนั่นแหละนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบจากที่เราใช้เป็นข้อความนะคะเราจะเปลี่ยนมาใช้คำถามลงไปแทนอย่างเช่นคำถามของคุณครูนะคะก็คือวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรลองสิคะนักเรียนลองพิมพ์ข้อความโดยใช้คำถามไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะวันนี้สภาพอากาศนะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรเหมือนเดิมนะคะเมื่อนักพิมพ์เสร็จแล้วก็กดค้นหาได้เลยเป็นยังไงคะได้คำตอบใกล้เคียงกับคุณครูไหมได้ไหมคะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าการค้นหาข้อมูลโดยใช้ข้อความหรือคำถามเนี่ยสามารถนำมาซึ่งข้อมูลที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนอยู่ขึ้นอยู่ที่นักเรียนแล้วนะคะว่านักเรียนจะใช้วิธีการพิมพ์เป็นข้อความหรือจะใช้คำถามในการค้นหานะคะในส่วนของการค้นหาข้อมูลโดยใช้ข้อความหรือคำถามมีใครสงสัยหรืออยากสอบถามตรงจุดไหนบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีนะนักเรียนคะคุณครูขอทบทวนในเรื่องของครั้งที่แล้วสักนิดนึงมีใครจำได้บ้างไหมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลคืออะไรคะสิ่งที่นักเรียนขาดไม่ได้เลยลืมไม่ได้เลยที่จะต้องใส่เข้าไปในการค้นหาข้อมูลด้วยคืออะไรคุณครูเคยบอกไว้แล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการอ้างอิงแหล่งที่มาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำแต่ว่าอย่าลืมว่านักเรียนจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยนะคะมีใครไม่เข้าใจตรงนี้บ้างไหมคะสามารถยกมือถามครูได้เลยนะมีไหมลูกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความหรือคำถามแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเข้าสู่กิจกรรมนะคะในการทำใบงานเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงาน02ผจญภัยในดินแดนอาเซียนค่ะให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะเปิดหน้าใบงานได้เลยค่ะในระหว่างที่นักเรียนกำลังเตรียมใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทคุณครูปลายทางนะคะ1ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม9กลุ่มค่ะหรือตามความเหมาะสมนะคะ2ครูให้นักเรียนจับสลากชื่อประเทศในอาเซียนโดยไม่รวมประเทศไทยกลุ่มละ1ชื่อนะคะ3ค่ะครูคอยให้คำแนะนำตลอดการทำงานของนักเรียน4ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอใบงานนะคะส่วนกิจกรรมนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันทำใบงาน02ตามประเทศที่จับฉลากได้ค้นหาข้อมูลของประเทศที่ได้รับและตอบคำถามในใบงาน02จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอใบงานนักเรียนเตรียมใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันดับแรกเลยคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ
1คนออกมาจับฉลากประเทศค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนจับฉลากประเทศในการทำกิจกรรมใบงานไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะโดยทั้งหมดมีด้วยกัน9ประเทศไม่รวมประเทศไทยนะคะนักเรียนออกมาได้เลยค่ะลุกขึ้นออกมายืนด้านหน้าได้เลยเดี๋ยวเราจะจับฉลากไปพร้อมๆกันนะคะมาลุกขึ้นมาเลยค่ะเรียงแถวเลยหันหน้าไปแล้วก็เรียงนะคะคนที่1พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะจับฉลากค่ะคนต่อไปเดี๋ยวนักเรียนจับเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเปิดนะคะถือไว้ก่อนนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เปิดพร้อมๆกันนะคะจะได้ทราบว่าเราได้ประเทศใดในการทำใบงานนะคะจับเลยคนสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเปิดฉลากขึ้นมาค่ะแล้วก็แสดงให้เพื่อนๆดูว่าเราได้ประเทศอะไรบ้างอ้าวหันให้เพื่อนๆดูเลยสู้เลยค่ะนักเรียนหยิบคำตอบขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ชื่อของประเทศที่เราจะทำในใบงานแล้วนะคะนักเรียนคะกลับเข้ากลุ่มได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงาน02ตามชื่อที่นักเรียนจับสลากได้ถูกไหมคะนักเรียนคะนักเรียนได้ชื่อประเทศที่จับสลากไปแล้วนะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนมาดูใบงาน02ไปพร้อมๆกันนะคะใบงาน02ผจญภัยในดินแดนอาเซียนตอนที่1ค่ะนักเรียนดูในใบงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนที่1คุณครูต้องการให้นักเรียนค้นหาข้อมูลว่าธงชาติที่คุณครูมีให้เป็นของประเทศใดบ้างในอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความหรือคำถามนะคะอาจจะเป็นการพิมพ์ค้นหาว่าประเทศในอาเซียนมีประเทศใดบ้างถูกไหมคะแล้วก็หาข้อมูลที่มีเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับธงประจำชาติด้วยนะคะตรงนี้มีใครสงสัยไหมคะอย่าลืมว่าเราจะต้องใส่อะไรลงไปด้วย

ิ่งที่สำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลนั่นก็คือแหล่งอ้างอิงนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนใส่แหล่งอ้างอิงลงไปให้คุณครูด้วยนะคะว่าสืบค้นได้จากเว็บไซต์ใดนะคะนี่คือส่วนที่1 นะคะตอนที่1ของใบงานนะนักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลจากใบงานได้เลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการค้นหาตามที่คุณครูได้สาธิตไปแล้วได้เลยนะคะไปดูกันต่อในตอนที่2ค่ะนักเรียนในข้อที่2นะคะคุณครูมีข้อย่อยทั้งหมด3ข้อโดยประเทศอาเซียนที่กลุ่มของนักเรียนจับสลากได้คือประเทศใดเรามีชื่อประเทศอยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศนั้นลงไปในข้อที่2นะคะแล้วก็ 2.1 ค่ะเมืองหลวงของประเทศนั้นคืออะไรนะคะ 2.2 อาหารประจำชาติคืออะไรแล้วก็สกุลเงินคืออะไรใบงานข้อที่2มีใครสงสัยไหมคะไม่มีนะคุณครูขอไปต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลงมือทำใบงานกันเลย 2.4 ค่ะเงิน 1,000 บาทสามารถแลกเป็นสกุลของประเทศนี้ได้เท่าไหร่อย่าลืมนะเปรียบเทียบนะคะว่าเงิน 1,000 บาทของประเทศไทยสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของประเทศนี้ได้เท่าไหร่นะคะ 2.5 ค่ะอุณหภูมิของประเทศนี้ในวันพรุ่งนี้เท่ากับกี่องศาเซลเซียสนะคะ 2.6 ค่ะระยะทางจากจังหวัดของนักเรียนไปยังเมืองหลวงของประเทศนี้มีระยะทางกี่กิโลเมตรพอเข้าใจในใบงานข้อนี้ไหมคะมีใครสงสัยไหมคะในเรื่องของใบงานของการค้นหาข้อมูลในครั้งนี้มีไหมลูกไม่มีนะเพราะฉะนั้นคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการทำใบงานนี้นะคะใบงาน02ผจญภัยในดินแดนอาเซียนค่ะนักเรียนสามารถลงมือทำใบงานได้เลยค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนทำใบงานไปพร้อมๆกันได้ค่ะหลังจากนี้นะคะเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลไปนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถให้คะแนนกับนักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูขอเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะในใบงานของนักเรียนนะคะในข้อที่2หลังจากจบข้อนี้แล้วครูยังมีคำถามเพิ่มเติมถูกไหมคะให้นักเรียนได้ทำต่ออีกในตอนที่2นะคะหลังจากที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลของประเทศต่างๆที่นักเรียนจับฉลากได้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำใบงานในตอนที่2นะคะโดยมีโจทย์ว่าให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเทคนิคการค้นหาข้อมูลกับกลุ่มอื่นแล้วระบุเทคนิคในการค้นหาที่สามารถช่วยให้นักเรียนค้นหาข้อมูลได้ตรงกับความต้องการและรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนค้นหาข้อมูลของแต่ละประเทศที่ตัวเองจับฉลากได้แล้วอย่าลืมนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการต่างๆกับเพื่อนในกลุ่มของนักเรียนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะนักเรียนตอนที่3นะคะหากนักเรียนจะแนะนำวิธีการค้นหาข้อมูลให้เนตตี้เพื่อให้เนตตี้สามารถค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้ตรงกับความต้องการนักเรียนจะแนะนำเนตตี้ว่าอย่างไรนะคะข้อนี้ให้นักเรียนสรุปตามวิธีการของตัวเองได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะมีตอนที่2กับตอนที่3ด้วยนะลงมือทำใบงานต่อได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก็หมดเวลาสำหรับทำใบงานแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ในการค้นหาข้อมูลในครั้งนี้นะคะให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบในใบงาน02ผจญภัยในดินแดนอาเซียนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เฉลยการเดี๋ยวให้นักเรียนกลุ่มที่เป็นตัวแทนนะคะออกมานำเสนอได้เลยค่ะนักเรียนเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยหยิบหนังสือออกมาได้เลยค่ะแล้วก็ออกมาทั้งกลุ่มเลยเดี๋ยวมาช่วยกันนำเสนอคำตอบให้นักเรียนปลายทางได้ทราบไปพร้อมๆกันว่าเราค้นหาคำตอบอย่างไรบ้างเดี๋ยวอันดับแรกแนะนำตัวก่อนนะชื่ออะไรมาจากกลุ่มไหนนะคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเอิร์ธมาเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2
0: อีกคนนึงแนะนำตัวเลยนักเรียนคะเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันนะว่าเพื่อนนำเสนอคำตอบออกมาเป็นแบบใดบ้างนะคะนักเรียนนำเสนอคำตอบในข้อที่1เลยว่านักเรียนสามารถค้นหานะคะข้อมูลเกี่ยวกับประเทศใดที่นักเรียนจับฉลากได้ประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้คือประเทศใดลูก
1: สิงคโปร์ครับ
0: สิงคโปร์แล้วสิงคโปร์ของนักเรียนนี้มีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองหลวงในประเทศสิงคโปร์ชื่อว่า
1: สิงคโปร์ครับ
0: แล้วอาหารประจำชาติล่ะคะลักซาใช่ไหมลักซาแล้วก็สกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ล่ะ
1: ดอลลาร์สิงคโปร
0: ์ดอลลาร์สิงคโปร์ข้อต่อไปข้อต่อไปก็คือเงิน 1,000 บาทสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของประเทศนี้ได้เท่าไหร
1: ่ได
0: ้3เท่าไหร่ลูก 30,000 6,708 ดอลลาร์สิงคโปร์ใช่ไหมคะอุณหภูมิของประเทศนี้ในวันพรุ่งนี้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 32
0: องศาเซลเซียสใช่ไหมคะข้อต่อไประยะทางจากจังหวัดของนักเรียนไปยังเมืองหลวงของประเทศนี้มีระยะทางเท่าไหร่ลูก
1: 15,887
0: กิโลเมตรปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ค่ะขอบคุณนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนเพื่อนกลุ่มที่7กลุ่มที่7นะคะออกมานำเสนอในส่วนของคำตอบตอนที่2และ3ค่ะเดี๋ยวนำเสนอคำตอบในตอนที่2และ3ให้คุณครูหน่อยนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่ออะไร
2: สวัสดีครับชื่อนพกร
0: พูดได้เลยลูกในตอนที่2ครูอยากทราบว่านักเรียนแลกเปลี่ยนเทคนิคการค้นหาข้อมูลกับเพื่อนๆแล้วให้นักเรียนนำเสนอคุณครูหน่อยว่าเทคนิคข้อมูลของเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาข้อมูลได้ตรงกับความต้องการหรือไม่ตรงไหมคะ
2: ตรงครับ
0: เพราะว่าเพื่อนใช้เทคนิคใด
2: เซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตครับ
0: ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะโดยการใช้ข้อความหรือคำถามถูกไหมคะตอนที่3หากนักเรียนจะแนะนำวิธีการค้นหาข้อมูลให้กับเนตตี้จะมีวิธีการแนะนำอย่างไรให้เนตตี้ค้นหาข้อมูลได้แบบนักเรียน
2: อยากให้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตครับ
0: ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยการใช้วิธีค้นหาด้วย
2: การถามจากอินเทอร์เน็ตครับ
0: การใช้คำถามใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะลูกเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะจากคำตอบของนักเรียนนะคะที่ได้นำเสนอออกมานะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความหรือคำถามได้ถูกไหมคะเดี๋ยวคุณครูมีเฉลยเพิ่มเติมมาให้นะคะสำหรับใบงาน02ในตอนที่1นะคะที่คุณครูให้นักเรียน

คำถามต่อไปค่ะประเทศอาเซียนที่กลุ่มของนักเรียนจับสลากได้คือประเทศใดนะคะของคุณครูยกตัวอย่างเป็นประเทศเวียดนามนะคะโดยเมืองหลวงของประเทศเวียดนามคือกรุงฮานอยนะคะอาหารประจำชาติคือเฝอนะคะอย่างที่เราเคยรู้จักกันก็คือเฝอหม้อไฟใช่ไหมคะเป็นอาหารประจำชาติของเวียดนามนะคะสกุลเงินคือดงเวียดนามค่ะต่อไปนะคะเงิน 1,000 บาทนะคะเทียบได้กับ 684,001.74 ดงเวียดนามเยอะไหมคะเยอะนะต่อไปนะคะอุณหภูมิของประเทศนี้ในวันพรุ่งนี้จะเท่ากับ31องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ระยะทางจากจังหวัดที่เราอยู่นี้คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกไหมคะไปจนถึงเมืองหลวงของเวียดนามนะคะมีระยะทางอยู่ที่ 1,188.9 กิโลเมตรนะคะคำตอบในตอนที่2ค่ะคุณครูจะใช้วิธีการตั้งคำถามนะคะคำสำคัญที่เป็นคำสั้นๆเข้ามาในการค้นหาข้อมูลนะคะส่วนตอนต่อไปนะคะตอนที่3นะคะคุณครูจะใช้วิธีการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำถามจะได้คำตอบในทันทีนะคะเป็นการแนะนำวิธีการค้นหาข้อมูลให้กับนัตตี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับใบงานนี้มีใครสงสัยหรือติดปัญหาตรงไหนไหมคะยกมือถามคุณครูได้นะไม่มีนะคะอ่ะคุณครูขอไปต่ออีกสักนิดนึงค่ะหลังจากที่เราทำใบงานกันไปแล้วนะคะคุณครูมีคำถามหลังการทำกิจกรรมมาถามนักเรียนว่าในหลังจากที่เราทำใบงานไปแล้วนะคะเราจะได้เรียนรู้สิ่งใดกันไปบ้างเดี๋ยวเราไปตอบคำถามนะคะไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจค่ะส่วนกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมค่ะซึ่งคำถามของครูมีดังนี้นะคะข้อมูลแบบใดที่ใช้ในการค้นหาด้วยภาพนักเรียนคะถ้าเราจะใช้วิธีการค้นหาด้วยภาพเราจะต้องใช้อะไรในการค้นหาคะใช้รูปภาพถูกไหมคะข้อที่2เมื่อค้นหาข้อมูลด้วยภาพจะทราบได้อย่างไรว่าภาพต้นฉบับเผยแพร่มาจากที่ไหนและเป็นของใครเราจะต้องศึกษาจากแหล่งอ้างอิงถูกต้องค่ะนักเรียนสามารถค้นหาภาพที่เหมือนกันหรือคล้ายกันที่แสดงความหมายอื่นหรือข้อมูลอื่นได้หรือไม่ได้ไหมคะได้นะข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเฉลยทีเดียวเลยนะคะข้อต่อไปค่ะสิ่งที่นักเรียนสามารถแสดงถึงจริยธรรมในการใช้ภาพที่ได้มาในการค้นหานะคะการนำไปใช้งานเช่นการทำรายงานหรือการใช้เพื่อประกอบการนำเสนอคืออะไรสิ่งสำคัญที่สุดในการค้นหาข้อมูลคืออะไรคะอ้างอิงแหล่งที่มานั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยคุณครูให้นักเรียนวาดผังมโนทัศน์เพื่อสรุปกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูมีเฉลยให้นะคะแนวคำตอบของการตอบคำถามหลังทำกิจกรรมจากที่เราได้ตอบกันไปแล้วนะคะส่วนผังมโนทัศน์เดี๋ยวนักเรียนสามารถไปทำต่อเป็นงานต่อไปได้นะคะถ้าในชั่วโมงไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะนี่คือแนวคำตอบที่คุณครูมีให้นะคะก็คือใช้ข้อมูลรูปภาพนั่นเองนะคะต่อไปก็คือผลการค้นหาจะแจ้งว่าภาพนั้นพบที่เว็บไซต์ใดก็คืออ้างอิงแหล่งที่มานั่นเองนะคะต่อไปผลการค้นหาภาพหากไม่พบภาพที่ตรงกันก็จะแสดงภาพที่คล้ายกันออกมาถูกไหมคะอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เราค้นหาเป๊ะแต่อาจจะใช้เป็นภาพที่ใกล้เคียงกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ก็คือการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างที่คุณครูได้แจ้งไปแล้วว่าสำคัญมากๆเลยนะคะสุดท้ายค่ะผังมโนทัศน์เดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำต่อนะคะในเรื่องของผังมโนทัศน์เนาะในวันนี้ในชั่วโมงไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะมาถึงส่วนที่เป็นสรุปบทเรียนนะคะบทบาทของครูปลายทางค่ะให้คุณครูนะคะให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้ในวันนี้แล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะให้ตัวแทนนักเรียนสรุปจากกิจกรรมค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้กันในเรื่องใดไปบ้างการค้นหาข้อมูลโดยใช้ข้อความกับการตั้งคำถามใช่ไหมคะเรามีการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ข้อความแล้วก็การตั้งคำถามเข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมคะในการสืบค้นข้อมูลที่เราต้องการถูกไหมคะ

0: ะฉะนั้นการค้นหาข้อมูลด้วยข้อความหรือคำถามนะคะจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้คำตอบที่รวดเร็วแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นถูกไหมคะเป็นยังไงกันบ้างนักเรียนสำหรับการค้นหาข้อมูลในวันนี้พอเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ไหมคะได้ไหมลูก
1: ได
0: ้นะถ้าหากนักเรียนติดปัญหาตรงไหนนะคะสามารถถามคุณครูได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะจบเนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูขอเพิ่มเติมในเรื่องของใบงาน03แบบฝึกหัดการค้นหาข้อมูลนะคะใบงานนี้นักเรียนสามารถกลับไปทำที่บ้านได้นะคะกลับไปทำทีหลังได้เพราะว่าหากในชั่วโมงนี้นักเรียนทำไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูขอแนะนำในส่วนของหน้าตาใบงาน03นะคะแบบฝึกหัดเรื่องการค้นหาข้อมูลมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะโดยคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาข้อความต่อไปนี้โดยใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะในใบงาน03นะคะเป็นการทดสอบนักเรียนเนาะเป็นแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้สรุปถึงวิธีการในการค้นหาข้อมูลที่เราได้ศึกษากันมานะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าข้อความดังกล่าวนี้มีข้อใดที่ถูกต้องบ้างนะคะถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะในส่วนของใบงาน03มีใครสงสัยไหมคะมีไหมลูกไม่มีนะคะอีกหนึ่งอย่างที่คุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำนั่นก็คือแบบประเมินตนเองนะคะแบบประเมินตนเองนี้จะเป็นการที่นักเรียนเนี่ยได้ประเมินถึงการทำงานของตนเองนะคะว่าในสัปดาห์นี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาหรือไม่หรือต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดนะคะกลับไปทำแบบประเมินให้คุณครูด้วยมีใครสงสัยอยากสอบถามไหมคะก่อนที่เราจะจบการเรียนรู้ในวันนี้มีไหมคะสามารถยกมือถามครูได้นะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยหลังจากที่ทำกิจกรรมไปแล้วคุณครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมรวมถึงให้คำแนะนำกับนักเรียนได้ตลอดเลยนะคะนักเรียนคะนี่คือหน้าตาของแบบประเมินตนเองนะอย่าลืมกลับไปทำให้คุณครูนะคะเอาละค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลครั้งที่1นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบงาน01ช่วยชีวิตเพนกวิน2ค่ะใบความรู้ที่1พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ3ค่ะภาพตัวอย่างโฆษณาชวนเชื่อทั้ง2ภาพนะคะโดยสื่อต่างๆเหล่านี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะเราก็จบกันไปแล้วในเรื่องของการค้นหาข้อมูลครั้งที่2นะคะสำหรับในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะซึ่งในวันนี้ก็จบลงไปแล้วกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถา

0: ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในอดีตเมื่อประมาณ 1,000 กว่าปีมาแล้วมีการก่อสร้างโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ในปัจจุบันเรียกกันว่าปราสาทแท้จริงแล้วคือศาสนสถานซึ่งเปรียบเสมือนทิพยวิมานของเทพเจ้าอาจจะเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูคือพระศิวะหรือพระวิษณุหรือที่เรามักจะรู้จักกันในนามพระอิศวรและพระนารายณ์หรือปราสาทอาจจะถูกสร้างสำหรับพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธนิกายมหายานในประเทศไทยมีสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าปราสาทเป็นจำนวนมากกว่า100แห่งโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาในการก่อสร้างปราสาทจึงเป็นการสร้างสิ่งที่สวยงามที่สุดเพื่อถวายแด่เทพเจ้าที่เคารพโบราณสถานนี้จึงประดับตกแต่งด้วยภาพสลักบนส่วนต่างๆของปราสาทตั้งแต่ส่วนบนสุดลงมาจนถึงส่วนฐานลวดลายและภาพสลักเล่าเรื่องที่ตกแต่งสถาปัตยกรรมของปราสาทแบบเขมรมักจะนิยมสลักประดับตามส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมที่สำคัญเช่นทับหลังหน้าบันเสาประดับผนังเสาประดับกรอบประตูกลีบขนุนปรางภาพสลักเหล่านี้นอกจากจะมีความสวยงามประณีตแล้วในแต่ละยุคสมัยล้วนมีวิวัฒนาการของลวดลายที่แตกต่างกันไปการศึกษาลวดลายโดยละเอียดจึงทำให้สามารถกำหนดอายุของโบราณสถานได้อีกด้วยภาพที่นิยมนำมาเป็นภาพแกะสลักประดับศาสนสถานคือภาพที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูโดยเฉพาะพระศิวะและพระนารายณ์ภาพที่เกี่ยวกับองค์พระนารายณ์นอกจากจะสลักเป็นภาพพระนารายณ์สี่กรในท่าทางต่างๆแล้วยังนิยมสลักภาพพระนารายณ์อวตารปางต่างๆอีกด้วยเช่นกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะและที่นิยมกันมากอีกปางหนึ่งก็คือปางรามาวตารหรือพระนารายณ์อวตารเป็นพระรามซึ่งเป็นเรื่องราวในมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของอินเดีย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเน้นในบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดิน

คนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในส่วนของอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันรวมทั้งอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่คุณต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนะคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่

0: ูสอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ย
1: ขอโทษนะครับปู่ทวด
0: น้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
2: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: โอ้ย
4: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
4: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
4: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: เข้าไปกันเลยฮึบ
1: จับข้ามาทำไมเนี่ย
2: ป้าบ้านต้นกล้าน้าตาโอป้าเบรนกล้า
1: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
3: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อละฮะ
4: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
1: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
4: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
1: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
4: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
1: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
4: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
1: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
1: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
1: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
1: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
4: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
1: ยากสิอยากอยาก
4: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
1: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
4: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
5: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
6: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
0: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
1: ศิลพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
0: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
6: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
0: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
7: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
0: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
8: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี้ เอาแล้วนะ
6: ย้ายสิลาพังประตูเข้าไปเลย
0: ประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
0: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน่
4: เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
0: เฮ้ย
6: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
9: อย่าเข้ามา
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
10: เกิดอะไรขึ้นนะ
11: เอ๊ยอะไรเนี่ย
6: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะเฮ้ย
12: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
13: ว้าว
14: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยายนั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: ปลาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อกันหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: ได้ค่ะครูพี่เอิญเรื่องราวโดยย่อของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ที่พระอภัยมณีเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่รอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพิมานิมังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพิมานิมังกรในท้ายที่สุดนะคะพิมานิมังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุสาครเรานั่นเองเมื่อสุสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตาามาช่วยเนไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงเอ๊ว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ก็ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
4: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านิลมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่ง ได้เหมือนมารดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็ว่าฉันนั้นเป็น
0: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
4: ๆขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
0: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

เที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: บกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ทุมคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆ ก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุสาครแล้วก็มีชีเปลนั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ้าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆแล้วค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีพเลื้อยนะคะทำท่าที่จะผลักสุสาตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีพเลื้อยของเรา
0: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงท่านเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ถุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือ

0: รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละครสองตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้งสองตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังซ้อนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
1: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยครับนะคะ
0: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆเขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
1: ครูพี่ถุงขาปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพิทุง
0: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล่าวผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
0: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
1: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
0: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะท่าดาเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี้ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
0: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
1: อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองมากันดูนะคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างอ้าวตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
1: อ้าวครูพี่เอิญจะซุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือท่าดานนี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
0: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
1: อ้าวเด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
0: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรา

0: นะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้ามังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
0: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้ามีมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านินมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
1: เอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซูมหยิบภาพต่อไปได้เลย
0: ค่ะชาดำมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆเอ๊ะว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
1: อ้าวเด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
0: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นเหวของเรานั่นเองค่ะ
0: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
0: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านตัวละครต่อมาคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
0: ให้เวลาคิดนะคะ
2: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุดสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุดสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
1: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุดสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุดสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็กๆ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะ

0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพิทุงถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชี้เปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะอ้าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงส่งหยิบมาเลย
1: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดำเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
0: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะ
1: แล้วว่าแต่ว่าชีพเลื่อยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
0: สำหรับลักษณะนิสัยของชีพเลื่อยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีพเลื่อยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านิลมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีพเลื่อยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะTikTok TikTok TikTok
0: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีพเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพิทุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีพเปลือยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
1: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสุสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสุสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
0: เด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
1: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปื่อยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลักสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมี

0: ความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอ๋แล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุดสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
1: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถุงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
1: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
1: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต์

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านคลอง2อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ครูครับวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ครับ
0: วันนี้คุณครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กทางบ้านทุกคนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูทิศทางและการใช้แผนที่กันครับ
1: เรียนไปทำไมหรอครับครู
0: อ้าวเราจะได้ไม่หลงทางไง
1: เราก็ใช้ GPS ได้เนี่ยครับครู
0: GPS เนี่ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์อื่นๆเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจากองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่องของการดูทิศทางแล้วก็การใช้แผนที่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในเรื่องของการดูทิศทางแล้วก็การใช้แผนที่นะครับมันก็จะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดเพื่อใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการศึกษาเรื่องราวทางภูมิศาสตร์อื่นๆได้อีกครับเช่นเราอาจจะใช้แผนที่นะครับเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาชุมชนนะครับทำให้เราทราบว่าชุมชนนั้นเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่มีภูมิประเทศแบบไหนอยู่ในที่สูงหรืออยู่ในที่ลุ่มนะครับหรือแม้กระทั่งเราดูเรื่องราวทางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเวลาที่เราเห็นข่าวต่างประเทศนะครับว่าที่นั่นที่นี่ในโลกนี้เนี่ยเกิดไฟป่านะครับเกิดภาวะโลกร้อนเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเกิดภาวะขาดแคลนหรือเกิดแผ่นดินไหวนะครับเราก็จะสามารถใช้แผนที่แล้วก็ทิศทางนะครับเป็นองค์ความรู้ตั้งต้นในการที่เราจะศึกษาประเด็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้ครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปสำรวจพื้นที่ของชุมชนบ้านคลองสองไปดูกันว่าภาพรวมของชุมชนนี้หน้าตาเป็นยังไงดีไหมครับ
1: แล้วเราจะเดินไปทางไหนดีครับครู
0: ก็เดินลุยไปตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นเราเดินไปทางนั้นครับตรงๆไปด้านหลังนู่นเลยจนสุดทางเลยดีไหมครับ
1: ไปกันเลย
0: โอเคไป

0: ครูต้นควงครับ
1: ครับผม
0: นักธรณีวิทยาและนักภูมิศาสตร์เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างเหรอครับ
1: อ๋อสองหน้าที่นี้เนี่ยไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับนักธรณีวิทยาเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่อยู่ใต้ดินเป็นหลักนะครับตั้งแต่ระดับผิวดินนะครับลงไปจนถึงระดับดินชั้นต่างๆที่อยู่ใต้ดินนะครับหินชนิดต่างๆแร่ชนิดต่างๆนะครับพวกเชื้อเพลิงต่างๆอัญมณีรัตนชาตินะครับแล้วก็เรื่องราวของพวกเปลือกโลกเนื้อโลกแก่นโลกนะครับไล่ลงไปจากใต้ดินลงไปเลยนะครับส่วนนักภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนดินเป็นหลักนะครับก็คือตั้งแต่พื้นที่นะครับว่าพื้นที่เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอากาศเป็นแบบไหนสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ต่างๆเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ลักษณะของน้ำในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนยูโรยังจำเหตุการณ์เมื่อปี2561ที่13หมูป่าติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมครับ
0: จำได้ครับ
2: Nobody go in yet Nobody go in
3: they stop at 4ไม่ใช่ความบังเอิญที่เวิร์นอันสวอตนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษยังอยู่ที่เชียงรายในเวลานั้นข้อมูลที่เขามีเกี่ยวกับถ้ำหลวงทำให้การกู้ภัยมีทิศทางมากขึ้น
4: คือเขาหาทางไม่เจอเขาบอกว่าวนอยู่ตรงนั้นไงทั้งที่มัน
3: เปิลมีเพื่อนนักสำรวจถ้ำชาวไทยเป็นผู้ร่วมภารกิจเพื่อนคู่หูของเขาคนนี้ชื่อกมลนามสกุลคุณงามความดีกมลทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนประจำอำเภอแม่สายที่กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในภารกิจกู้ภัยของคนทั้งโลก
5: วินาทีแรกที่มาพบลุงเวิร์สอันเบิร์ตลุงเวิร์สก็แจ้งแล้วว่าเนี่ยมีคนบอกฉันว่าที่สามแยกมีน้ำผมก็แจ้งลุงเวิร์สกลับว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเดือนมิถุนาย
6: น
5: นะคร
6: ับ
5: ไม่สำรวจถ้ำมาตลอด6ปีไม่เคยครับที่จะพบน้ำออกในเดือนมิถุนายนนะครับส่วนมากจะเป็นปลายเดือนกรกฎานะครับ
7: We quickly got into the cave and went straight to what is now well known Samyek and quickly realized that you know there was a bigger problem than we expectedbecause the way on to the far end was underwater and there was a lot of water coming in from the right which is Monk Series

0: I mean, the flow was very strong. So it was quickly filling up the area in and around Samyak.
1: Samyak คือหนึ่งในร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของถ้ำหลวงที่ได้รับอิทธิพลจากการตัดขวางระหว่างรอยเลื่อนและรอยแตกขนาดใหญ่ตามแนวเหนือใต้กับรอยแตกขนาดย่อยในแนวตะวันตกตะวันออกการตัดขวางแบบนี้ยังส่งผลต่อรูปทรงของโถงถ้ำรวมถึงระดับความสูงต่ำของพื้นถ้ำที่ไม่เท่ากันเมื่อน้ำฝนไหลผ่านรอยแตกของเขาหินปูนเกิดการละลายจนทำให้รอยแตกกลายเป็นโพรงถ้ำภายใต้เทือกเขาหินปูนนี้จึงมีถ้ำขนาดต่างๆซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากใต้แนวถ้ำแห้งลงไปเป็นถ้ำหลวงซึ่งมีโครงสร้างซับซ้อนความสูงต่ำของพื้นถ้ำต่างกันในฤดูฝนถ้ำแห้งจะกลายสภาพเป็นถ้ำน้ำโถงถ้ำที่เป็นพื้นที่ต่ำหลายจุดกลายเป็นอุโมงค์น้ำที่ไม่เหลือทางเดินหรือแม้แต่อากาศ
2: จุดที่เป็นจุดตายของการกู้ภัยครั้งนี้คือน้ำนะครับเราพบว่าน้ำเนี่ยมันไหลเข้าถ้ำได้หลายทางอันทางแรกก็คือโดยตรงจากหลังคาถ้ำเลยก็คือตามผ่านตามหลุมยุบต่างๆรอยแตกต่างๆแล้วก็แนวดิ่งนะรวมทั้งพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างหินปูนกับหินชนิดอื่นนะครับเพราะช่วงนั้นจะมีห้วยแห้งลักษณะเยอะห้วยแห้งเหล่านี้ใต้พื้นมักจะมีโพรงหรือโถงถ้ำมากมายเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไม่ไหลให้เห็นเลยจะไหลลงไปโดยตรงครับโดยเฉพาะทางด้านเหนือซึ่งทำให้เกิดปัญหาว่าเกิดน้ำท่วมถ้ำบางส่วนบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นโถงต่ำๆหรือบริเวณที่เป็นรูปตัวยูหรือรูปคอห่านพวกนั้นนะครับ
3: จากเหตุการณ์ที่เรามีการช่วยเหลือ13หมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับยูโรสงสัยไหมว่าทำไมเราจึงมีแผนที่มาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ
4: ก็เพราะว่ามีการสำรวจและมีการทำแผนที่มาก่อนครับ
3: ใช่ครับและนั่นก็คือความสำคัญของแผนที่นะครับเพราะว่าแผนที่เนี่ยจะเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่พื้นฐานที่สุดเลยในการที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับ
4: ผมเริ่มสนใจเรื่องแผนที่แล้วครับ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูต้นคูณจะสอนให้ยูโรแล้วก็ทุกคนนะครับมารู้จักกับแผนที่ชนิดต่างๆแล้วก็วิธีการดูแผนที่ให้แม่นยำยิ่งขึ้นครับแผนที่ถือเป็นสื่อที่ถ่ายทอดข้อมูลของพื้นผิวโลกที่ย่อส่วนลงมาและนำเสนอในรูปแบบกราฟิกการทำแผนที่นั้นจะมีการย่อส่วนพื้นที่จริงให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนมีการใช้สีและสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกและนำเอาสีและสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นมาแสดงเอาไว้ในแผนที่โดยทั่วไปแผนที่มีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับ 1. ชื่อแผนที่ 2. ขอบระวางแผนที่ 3. สัญลักษณ์บ่งบอกทิศ 4. สัญลักษณ์ต่างๆ5. คำอธิบายสัญลักษณ์ 6. มาตราส่วนซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเลขหรือเส้น 7. เส้นตั้งหรือเส้นลองจิจูด 8. เส้นขนานหรือเส้นลัตติจูดครับ ตอนนี้แผนที่ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะครับคือแผนที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นแผนที่ที่เน้นการแสดงขอบเขตของการแบ่งเขตการปกครองนะครับออกเป็นจังหวัดต่างๆเราเรียกแผนที่ประเภทนี้ว่าแผนที่รัฐกิจเวลาที่เราดูแผนที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆก่อนนะครับว่าสัญลักษณ์ต่างๆของแผนที่นี้เนี่ยนะครับเขามีสัญลักษณ์แบบไหนใช้แทนสิ่งใดบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นทางหลวงนะครับทางหลวงเนี่ยก็จะมีสีแดงสีเขียวนะครับสีชมพูสีเหลืองแล้วแต่ชนิดของทางหลวงแตกต่างกันไปถ้าเป็นทางรถไฟก็จะเป็นขาวสลับดำแบบนี้สมมุติว่าเราจะดูว่าทางรถไฟสายใต้นะครับมีไปที่ไหนบ้างเราก็จะเริ่มจากที่กรุงเทพนะครับแล้วทางรถไฟก็จะวิ่งผ่านจังหวัดนครปฐมลงมาที่ราชบุรีผ่านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ไล่ตามแนวทางรถไฟสายใต้มาเลยนะครับจนกระทั่งถึงที่บริเวณนี่ครับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุมทางรถไฟคำว่าชุมทางเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็นทางแยกของรถไฟนั่นเองนะครับไม่แน่ว่าจังหวัดของเด็กๆทางบ้านเนี่ยอาจจะเป็นชุมทางรถไฟก็ได้นะครับเพราะว่าชุมทางรถไฟของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะแยกออกไปที่จังหวัดตรังนะครับแยกออกไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นตัวอำเภอเมืองนะครับหรืออีกเส้นหนึ่งก็จะวิ่ง

0: ลงใต้ต่อไปนะฮะแล้วก็จะไปเจอชุมทางอีกที่หนึ่งก็คือชุมทางหัดใหญ่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็จะมีทางรถไฟแยกออกไปอีกหลายเส้นเลยลองไปดูสิ่งที่เป็นธรรมชาติกันบ้างไหมครับยกตัวอย่างเช่นเส้นที่เป็นเส้นสีฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็มีการแตกแขนงออกไปตามทิศทางต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็คือแม่น้ำครับผมนะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำนะครับแล้วก็ในการแบ่งเขตการปกครองเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเขตการปกครองในส่วนภูมิภาคเนี่ยออกเป็นลำดับต่างๆนะครับ
1: ถ้าเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ก็จะหมายถึงจังหวัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวงกลมและมีจุดสีแดงๆตรงกลางก็จะหมายถึงอำเภอต่างๆและถ้าเป็นวงกลมสีขาวเล็กๆจะหมายถึงตำบลหรือว่าหมู่บ้านต่างๆครับ
0: เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อยู่ตรงกลางจังหวัดนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยอำเภออื่นๆนะครับเช่นอำเภอที่เคยหลายคนอาจจะเคยไปตากอากาศกันเช่นอำเภอหัวหินนะครับอำเภอปราณบุรีอำเภอ300ยอดเห็นไหมครับอำเภอกุยบุรีอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยนะครับตรงนี้ก็คืออำเภอต่างๆของจังหวัดหัวหินนะครับโดยที่มีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอยู่ตรงกลางเราก็จะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ครับทีนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทางหลวงแผ่นดินหรือว่าถนนหนทางต่างๆเนี่ยที่จะนำพาเราออกจากจังหวัดของเราเองไปสู่จังหวัดอื่นๆเนี่ยมันไกลเราก็อาจจะใช้วิธีการเดินทางที่ร่นระยะเวลาได้นั่นก็คือการเดินทางด้วยเครื่องบินเราอยากจะรู้ว่าจังหวัดไหนมีสนามบินบ้างเราก็อาจสังเกตได้จากลักษณะสนามบินครับผมจังหวัดที่มีสนามบินนะครับเช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตและสงขลาเป็นต้นครับยูโรพอจะเข้าใจความสำคัญของสัญลักษณ์ต่างๆในแผนที่แล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ยูโรครับยูโรเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
2: ยูโรเป็นคนจังหวัดชลบุรีครับ
0: โอ้จังหวัดชลบุรีเหรอครับคุณครูเคยไปเที่ยวชลบุรีด้วยจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดชลบุรียูโรอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับ
2: อ๋อยูโรอยากจะแนะนำให้เพื่อนไปเที่ยวพัทยาบางแสนเกาะล้านและโอ้โหมีเยอะมากครับ
0: ชลบุรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากคุณครูเป็นคนกรุงเทพครับยูโรถ้าสมมติว่าคุณครูอยากจะขับรถจากที่บ้านของคุณครูที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับไปที่จังหวัดชลบุรียูโรช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าจากแผนที่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ทางหลวงหมายเลขอะไรและคุณครูจะต้องขับรถผ่านจังหวัดอะไรบ้างครับ
2: ได้ครับเราก็จะใช้ทางหลวงหมายเลข7นะครับผ่านจังหวัดสมุทรปราการผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราเราก็จะถึงตัวเมืองชลบุรีแล้วครับ
0: ยูโรเก่งมากเลยครับถูกต้องเลยนะครับและนี่แหละครับคือประโยชน์ของการที่เราดูแผนที่เป็นนั่นเองจะทำให้เราไม่หลงทางและทำให้เราเห็นภาพรวมของพื้นที่ที่เราจะไปครับยูโรครับนอกเหนือจากเรื่องของสัญลักษณ์แล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเวลาที่เราดูแผนที่เนี่ยนั่นก็คือมาตราส่วนครับเพราะว่าแผนที่เนี่ยคือการย่อส่วนพื้นที่จริงลงมาอยู่ในกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูว่าการย่อส่วนนั้นเป็นการย่อส่วนลงมาเล็กหรือว่าย่อส่วนลงมาใหญ่เราก็ต้องดูจากมาตราส่วนครับโดยมาตราส่วนเนี่ยนะครับปกติจะนิยมแสดงเป็นตัวเลขครับโดยเขียนว่า1ต่อแล้วก็เป็นจำนวนด้านหลัง
2: ไอ้จำนวนด้านหลังเนี่ยมันเท่าไหร่ล่ะครับ
0: อ๋อจำนวนด้านหลังคืออย่างนี้ครับอย่างเช่นแผนที่ประเทศไทยฉบับนี้นะครับมาตราส่วน1ต่อ2ล้านนะครับหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่จะเท่ากับ2ล้านเซนติเมตรบนพื้นที่จริงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมาตราส่วนเนี่ยมักจะบอกเป็น1ต่อตัวเลขสักตัวหนึ่งนะครับก็จะหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่ฉบับนั้นจะเท่ากับจำนวนเท่านั้นเซนติเมตรบนพื้นโลกจริงๆตามมาตราส่วนที่มีการแสดงเอาไว้นี้เลยครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนอกเหนือจากมาตราส่วนนั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของทิศทางครับผมนะครับเพราะว่าทิศทางเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าแผนที่นี้เนี่ยนะครับมีการหันหน้าหรือมีการหันทิศไปทางด้านไหนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแผนที่จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือบ่งบอกเอาไว้นะครับอย่างเช่นแผนที่นี้ครับทางด้านตอนบนของแผนที่เนี่ยคือทิศเหนือก็จะมีทิศเหนือบอกเอาไว้นะครับแต่ว่าแผนที่นี้จะพิเศษหน่อยก็คือจะมีจุดที่บ่งชี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้อยู่ตามลำดับด้วยครับแต่ว่าถ้าแผนที่ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีการบ่งชี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้ก็จะมีแต่จุดชี้ว่าเป็นทิศเหนือเพียงอย่างเดียวครับยูโรครับเวลาที่เราสังเกตทิศทางของแผนที่เนี่ยนะครับหนึ่งสิ่งซึ่งนักภูมิศาสตร์เนี่ยสามารถนำมาใช้ในการบอกทิศเพื่อจัดทำแผนที่เนี่ยนะครับนั่นก็คือเข็มทิศนั่นเองครับ นะฮะถ้าสมมติว่าเราอยากจะรู้นะครับว่าตรงไหนเป็นทิศเหนือนะครับเราก็แค่เปิดเข็มทิศออกมาแล้วก็ดูว่าส่วนที่เป็นลูกศรเนี่ยนะครับซึ่งบ่งชี้ทิศเหนืออยู่เนี่ยหันไปทางทิศไหนอย่างแปลว่าตอนนี้ครับเข็มทิศเนี่ยชี้เข้าหาตัวคุณครูแปลว่าตัวคุณครูเนี่ยเป็นทิศเหนือครับส่วนด้านตรงข้ามกับคุณครูคือทิศใต้ด้านที่ยูโรนั่งอยู่คือทิศตะวันออกและอีกด้านหนึ่งคือทิศตะวันตกครับ
2: แล้วเข็มทิศเนี่ยมีความสำคัญยังไงอีกหรอครับ
0: โอ้เข็มทิศเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายอาชีพเลยที่มีการนำเข็มทิศไปใช้ประโยชน์ครับเช่นนักเดินเรือเวลาที่อยู่กลางมหาสมุทรนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการใช้เข็มทิศเพื่อบ่งบอกทิศทางที่เรือนั้นแล่นไปนั่นเองครับแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในการบอกทิศทางแล้วก็บอกตำแหน่งบนพื้นโลกแต่มีเข็มทิศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ในเครื่องมือนั้นๆอยู่ดีครับเดี๋ยวคุณครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กๆทางบ้านนะครับมาดูแผนที่ที่แสดงภูมิประเทศของทวีปยุโรปกันครับ
2: โอ้
0: นะครับแผนที่ประเภทที่เป็นแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นแผนที่พื้นฐานหรือเป็นแผนที่มูลฐานเลยนะครับเพราะว่าเป็นแผนที่ที่ใช้เป็นจุดตั้งต้นในการศึกษาพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะนำไปสู่การวางแผนการสร้างเมืองการสร้างถนนแล้วก็การแบ่งเขตการปกครองนั่นเองครับแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยโดยทั่วไปเรานิยมบอกความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยสีครับยูโรรู้จักการใช้สีในการบ่งบอกภูมิประเทศไหมครับ
2: รู้จักครับ
0: ไหนลองอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับส่วนใหญ่เนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ราบสูงครับ
0: ครับผม
2: แล้วพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
0: อ๋อถูกต้องเลยครับเก่งมากเลยครับและนอกเหนือจากการใช้สีบอกความสูงต่ำของภูมิประเทศจากระดับน้ำทะเลแล้วนะครับในแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยก็จะมีการใช้สัญลักษณ์มาแทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติด้วยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะบอกว่าบนพื้นที่จริงๆของโลกเนี่ยนะครับมีอะไรอยู่บ้างเช่นเทือกเขาที่ราบลุ่มที่ราบสูงแม่น้ำทะเลสาบอ่าวและคาบสมุทรเป็นต้นครับยูโรครับจากแผนที่แสดงภูมิประเทศของทวีปยุโรปเนี่ยนะครับยูโรทราบไหมครับว่าแผนที่นี้มีมาตราส่วนเท่าไหร่ครับ
2: มาตราส่วน1ต่อ30ล้านครับ
0: เก่งมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูอยากจะให้ยูโรเนี่ยทำแบบฝึกหัดสักหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ยูโรลองสังเกตสิครับว่าเทือกเขาอูรัลอยู่ตรงไหนของแผนที่นี้ครับ
2: นี่ครับ
0: เก่งมากครับเทือกเขาอูรัลนะครับเป็นเทือกเขาที่กั้นเขตที่เป็นยุโรปกับเอเชียออกจากกันครับยูโรลองสังเกตแล้วตอบคุณครูสิครับว่าบนเทือกเขาอูรัลนี้นะครับในแผนที่นี้มีการแสดงชื่อยอดเขาอยู่2ยอดยอดเขาทั้ง2ยอดนี้ชื่อว่ายอดเขาอะไรบ้างครับยูโร
2: นารดนายาครับ
0: นารดนายายอดเขาที่1ครับ
2: แล้วก็ยอดเขาที่2ยามันเทาครับ
0: ถูกต้องเลยครับยอดเขาทั้ง2ยอดนะครับยอดเขานารดนาย่าแล้วก็ยอดเขายามันเทาทีนี้ยูโรลองตอบคุณครูหน่อยได้ไหมครับคุณครูยังไม่ได้สอนแต่ดูซิว่ายูโรสังเกตได้ไหมว่ายอดเขานารดนาย่ากับยอดเขายามันเทา2ยอดเขานี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลทั้งหมดกี่เมตรครับ
2: 1,895 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับ
0: ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นยอดเขายามันเทาล่ะครับจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลทั้งหมดกี่เมตรครับ
2: 1,638 เมตรครับจากระดับน้ำทะเลครับ
0: ถูกต้องเลยครับเอาล่ะทีนี้คุณครูมีโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับคุณครูจะลองให้ยูโรเนี่ยนะครับใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ลองวัดดูว่านะครับยอดเขานารดนาย่ากับยอดเขายามันเทาตั้งอยู่ห่างกันบนพื้นที่จริงๆของโลกนะครับทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับเด็กทางบ้านลองมาทำไปพร้อมกันนะครับ

0: สร็จแล้วครับครู
1: ไหนครับน่าไหนตอบเป็นครูสิครับคำตอบสุดท้ายยอดเขานารดนายากับยอดเขายามันเทาอยู่ห่างกันทั้งสิ้น
0: 1,200 กิโลเมตรครับ
1: ถูกต้องเลยครับเดี๋ยวคุณครูขอดูกระดาษทดของยูโรหน่อยนะครับมาตราส่วน1ต่อ30ล้านนะครับก็คือ1เซนติเมตรบนแผนที่เท่ากับ30ล้านเซนติเมตรบนพื้นโลกจริง30ล้านเซนติเมตรก็คือ300กิโลเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้น1เซนติเมตรบนแผนที่ฉบับนี้จะเท่ากับ300เซนติเมตรบนพื้นโลกจริงครับดังนั้น4เซนติเมตรบนแผนที่จะเท่ากับ300คูณ4ได้ 1,200 กิโลเมตรถูกต้องครับ
0: เย้
1: สุดยอดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยูโรก็พอจะเข้าใจวิธีการดูแผนที่แล้วก็ความสำคัญของแผนที่แล้วใช่ไหมครับ
0: เข้าใจแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราดูแผนที่1ฉบับเราจะต้องให้ความสนใจกับมาตราส่วนสัญลักษณ์ทิศทางแล้วก็ประเภทของแผนที่ให้เหมาะกับการใช้งานด้วยครับยูโรสังเกตไหมครับว่าบนแผนที่เนี่ยจะมีข้อมูลอยู่มากมายนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาแล้วก็ต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้เมื่อถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้แผนที่นะครับเราจะได้สามารถเอาแผนที่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ครับอย่างเช่นกรณีหมูป่าติดถ้ำหลวงที่เมื่อกี้เราดูนะครับตอนปี2561เนี่ยเราก็มีการนำเอาแผนที่ต่างๆซึ่งมีข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ทันสมัยนะครับนำไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กๆออกจากถ้ำด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแผนที่มีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการช่วยเหลือเด็กๆออกจากถ้ำหลวง
2: สนามฟุตบอลบ้านจ้องอาจจะเป็นสนามท้องถิ่นที่สวยที่สุดในประเทศไทยดอยนางนอนทอดยาวเป็นฉากทางทิศตะวันตกไม่มีใครคิดว่าสนามฟุตบอลที่ทีมหมูป่าใช้ฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายจะกลายเป็นพื้นที่ระดมกำลังช่วยชีวิตพวกเขาที่หายไปในถ้ำหลวงซึ่งอยู่ห่างออกไปราว2กิโลเมตรอุปกรณ์หนักหลายชนิดเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจเจาะภูเขาซึ่งอาจจะเป็นโอกาสสำคัญของการช่วยชีวิตผู้สูญหาย
3: จุดคิดของผมก็คือว่าถ้ามันจะมีวิธีใดแล้วทำแล้วเนี่ยมันน่าจะได้ผลเนี่ยผมเอาทั้งนั้นเพราะเราไปหวังพึ่งการเข้าทางเดียวมันก็ถ้ามีทางอื่นเสริมผมคิดว่าก็ไม่เสียหายอะไรไม่ว่าจะเข้าจากด้านบนหรือเข้าจากด้านข้างเขาก็ผมก็ถือว่าไม่น่าที่จะปฏิเสธนะความเสี่ยงของการยกก็มีในช่วงนั้นมีอากาศปิดบ้างทางกองทัพบกเขาขอว่าขอให้อากาศเปิดหน่อยก็จะยกขึ้นไปให้แล้วความสามารถของฮอที่ยกขึ้นไปเนี่ยมียกน้ำหนักได้อยู่แล้วนะครับรถแท็กเตอร์เนี่ยเขายกได้อยู่แล้วเขาก็ยกขึ้นไป
2: วัดบ้านจ้องถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการลับมีผู้เชี่ยวชาญนานาชาติมารวมตัวกันทั้งนักวิชาการด้านธรณีวิศวะเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนแม้จะเป็นโอกาสของทางรอดแต่โอกาสที่มีความเสี่ยงสูงก็ทำให้ทุกคนต้องทบทวนแผนการอย่างรอบคอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า
4: คือจุดเราเรียกเดลต้า01เนี่ยก็คืออยู่บนภูเขาด้านตะวันตกนะก็น่าจะดีที่สุดณสถานการณ์เวลานั้นแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยที่เราเจาะที่เดลต้า01เนี่ยนะครับมันเป็นการเจาะก่อนที่เราจะเจอน้องวันแรกไม่เจอหินปูนผมก็กังวลใจมากก่อนจะทำอะไรในเช้าวันที่2เนี่ยนะครับที่ไปที่นั่นเนี่ยนะก็มีโทรศัพท์เข้ามาตั้งแต่เช้าอาจารย์ขอเชิญด่วนรีบไปถึงก็จะเจอพันโทเจนวิทย์ไปเจอบริษัทเจาะของน้องมงคลนะครับแล้วก็คือทางเจนวิทย์ก็บอกชัดเจนว่าอาจารย์เรื่องงานเจาะเนี่ยขอให้มารวมกลุ่มตรงนี้กันได้ไหม

0: ยูโรหลังจากดูคลิปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: โหวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับยิ่งเรียนเรื่องแผนที่สำคัญไปอีกครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นวิชาที่เน้นในเรื่องของแผนที่มากๆแล้วเราก็จะเห็นได้จากคลิปเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับว่านักวิชาการหลากหลายด้านหลากหลายสาขาก็มาร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือเด็กๆออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้ซึ่งก็สามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับมาบูรณาการร่วมกันเพื่อนำมาใช้ในการกู้วิกฤตการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ครับทีนี้ยูโรก็พอจะเข้าใจความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์แล้วใช่ไหมครับ
1: เข้าใจแล้วครับจากกรณีเด็กติดถ้ำเนี่ยเราได้นำความรู้เก่ามาใช้และได้มีความรู้ใหม่อีกมากมายจากเหตุการณ์นี้ครับ
0: และนั่นก็คือการนำแผนที่ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญนะครับมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในการกอบกู้วิกฤตการณ์ต่างๆช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติและที่สำคัญแผนที่ก็ยังเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยและในครั้งต่อไปนะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับ
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกเผากระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ ไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลย

0: ตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
1: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะไปแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
2: โอ้โหูจังจังเลยนะ
3: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
3: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
3: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยไปเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
4: ๆใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
1: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
4: ไฟป่า
5: วิ่งตามพ่อมานะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมาก

0: าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: ชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำคะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิด

ีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือ

0: จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดินคำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมสอย L O A M S O I L ลมสอยแปลว่าดินร่วนclay soil c l a y s o i l clay แปลว่าดินเหนียว sandy soil s a n d y s o i l sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นฌานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดจมะบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจริญเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนพระตรัยแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุธิยาภูลเอียดและรางวัลที่3นายจักรกฤตมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วต่อจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารัชกาลที่1ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาในพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาเพื่อพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุและสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปริญญาธรรม3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ณเมืองโลซานสหพันธรัฐสวิสโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:04 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิตซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิภาพม้าโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าตลอดจนพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ม้าและการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์รวมถึงการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลม้าภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรเบื้องหลังกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่งโดยทรงเน้นย้ำว่าความสำเร็จของนักกีฬาและการพัฒนาวงการขี่ม้านั้นเกิดจากการผนึกกำลังและความผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้าผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเตรียนนอกจากนี้ยังดูแลปกป้องสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามโอกาสนี้นางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชูพระเกียรติในความเป็นผู้นำอันโดดเด่นที่ส่งนำทีมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน FEI Asian Championship 2019และ FEI Asian Championship 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ส่งปฏิบัติพระกรณียกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่

0: ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุกเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27 สิงหาคม 2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2 มีนาคม 2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27 สิงหาคม 2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพทรงได้ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนาเวชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 9:55 นณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธดากรรณสูตรเกิดวันที่22 สิงหาคม 2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากรรณสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาด้านการงานเขารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอาทิอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธดากรรณสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12 ธันวาคม 2559 ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธดากรรณสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา10นาฬิกาณวัดเทพฮิรัญอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรโกศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมงคลกิจโกศลเป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569สำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาคณะเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัฐโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและอาคารของส่วนราชการต่างๆและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิระธรรมวัฒน์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดปิฎกวัฒนิวัฒน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมวัฒน์ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีทารามและวัดคลองชะโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทเทียรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตานีนรสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดควนกาหลง งฆ์จังหวัดสตูลและวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยวัดนาทวีวัดราชบำรุงวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูใต้วัดจะทิ้งพระวัดชะแมวัดสุวรรณารามและวัดศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรัตพงษ์ไพศาลครอบครัวงามลาภและคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514และโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยะญาติการามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทยบริษัทสวรรค์แอสเซทจำกัดบริษัทลัคกี้เฟรมจำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกับไบครอบครัวนนครครอบครัวกุมารกุลนนครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.rayaoffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษารอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวลยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงสาธิตชา

0: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงขั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: โรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่

ี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนําเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจําหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถจะนําความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทําน้ําพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเครื่องแกงนะคะโดยนําวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ

0: และก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนบ้านมุจลินและก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนามีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
1: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนุรัยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงคั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
2: ฟังกล้าเลยค่ะ
3: สวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
4: พืชสม
3: ุ
4: นไพรค่ะ
3: พืชสมุนไพรค่ะแล้วก
4: ็
3: สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
5: สวัสดีค่ะเด็ก
6: ๆ
3: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์เชิญได้เลยค่ะคุณครูอนันต์เชิญค่ะ
5: อันนี้อะไรคะ
6: ตาไคร้ค่ะ
5: บ้านใครปลูกบ้าง
3: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
5: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
3: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูก
6: ใส่ในต
3: ้
6: มยำ
3: เหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่เราไว้ทำอะไรคะโอ้ไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
6: หอม
3: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะนุ่มลื่นใช่หรือไม
6: ่
3: ค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
5: ต่อไปนี่อะไรเอ่ยจ๊ะ
6: พริกสดค่ะ
5: พริกสดนะคะ

0: ให้เราไปคว้า
1: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่วค
1: ่
2: ะ
1: นะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเอาแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นชูหน่อยชูหน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาโขลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
3: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ
1: อะไรอยู่ลูกค่ะขมิ้น
0: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ไปทำอะไรคะเมื่อกี้ไปผัดนะคะนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมหรือยังเมื่อกี้ชิมยังคะ
1: ยัง
0: ค่ะไม่ชิมหรอใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
2: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
2: เอาขายค่ะ
0: จะขายเนี่ยกระปุกก็เท่าไหร่ดี
2: 59 บาท
0: โอ้โหทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
3: เพราะมันอร่อย
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
4: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้และก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพชรภูสวัสดิ์
4: ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
6: ป.4 ทับ 2ครับ
4: โรงเรียนอะไรคะ
6: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
4: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
6: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
4: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
6: ทุกวันศุกร์คร
4: ับ ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
6: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
4: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
6: ช่วยในการตำครับ
4: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
6: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
4: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
6: ได้ชิมคร
4: ับได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
6: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
4: คิดว่าการมีอาชีพ

0: ในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
1: จำเป็นครับ
0: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
0: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
1: สำคัญครับ
0: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
1: 59ครับ
0: 59ทำไมเราตั้งราคา59
1: ลงทุนสูงครับ
0: อ๋อเพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
1: เคยครับ
0: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
1: ที่ตลาดครับ
0: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: เพื่อนๆคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
1: ดีใจครับ
0: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
1: เพราะการความเรียนรู้ค่ะ
0: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
1: ทำอาช
0: ี
1: พ
0: อนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ และถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
1: ที่โรงเรียนครับ
0: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
1: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวารีวิหารพิจารณุกูลกิจนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหม ค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
2: ส
0: วัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป .6 แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
2: มีความสุข
0: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
2: กิจกรรมสนุกค่ะ
0: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
2: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
0: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรคะ
2: ทานแล้วอร่อยค่ะ
0: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
2: กับตัวเราเอง
0: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
2: ช่วยผัดค
0: ่
2: ะ
0: แล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
2: ใจดีมาก
0: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
3: ชื่อมูฮัมหมัดอามีดที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวารีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
0: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
3: ลดเวลาเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
3: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
0: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
3: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วรอบๆ บ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
3: หาซื้อง่ายครับ
0: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไรเอ่ย
3: เรื่องของวัตถุดิบครับ
0: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
3: การทำครับ
0: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
3: เยอะครับ
0: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
3: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
0: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
3: สามารถสร้างรายได้ครับ
0: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
3: จัดเวลากิจกรรมลดเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
3: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
0: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
3: ประมาณ 20-30 คนครับ
0: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในทำกิจในการทำกิจกรรม
3: มีส่วนร่วมครับ
0: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
3: ้ชอบมากเลยครับ
0: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
3: มีความสำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
3: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆครับ
0: เอาละค่ะ

0: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะนั่งสั่งสั่ง
1: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านผู้อำนวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงาน Project Based Learning เนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออ๋อนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
2: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

0: โบดูผูกมิตรเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีโบดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไป

ร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หลายปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในหลายพื้นที่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนโดยต้นเหตุสำคัญก็คือการเผาในที่โล่งอย่างไฟป่าและการเผาในภาคการเกษตรทั้งจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านส่วนปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวจากการจราจรและอุตสาหกรรมเป็นหลักการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ค่ะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแก่เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงและนำไปสู่แนวทางแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการปลูกฝังเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตดูแลสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปโครงการผลิตนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างเด็กไทยและในภูมิภาคให้ช่วยลดฝุ่นควันจากการเผาและจากยานพาหนะชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 จึงเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการโดยชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศหรือสวอ.และกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด3เรื่องนะคะไฟป่าน่ากลัวจังไฟนาอย่าก่อนนะและฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่หมายสำคัญที่จะนำไปมอบให้เด็กปฐมวัยตามโรงเรียนอนุบาลสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนประถมห้องสมุดประชาชนและอื่นๆอีกหลายที่ค่ะโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมีที่มาที่ไปอย่างไรรอไปติดตามกันค่ะ
1: ก็ตามที่รัชกาลที่ 9ท่านทรงสอนเราไว้เนาะว่าถ้ามีปัญหายากๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะแก้ผู้ใหญ่ไม่สำเร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็บางครั้งให้มองข้ามช็อตไปเลยว่าให้ไปเริ่มไปแก้ที่รุ่นต่อไปก็คือเริ่มจากเด็กสอนให้เขาเป็นคนดีจำคงจำคำนี้ได้นะอันนี้ก็คือสอนให้เขามีความรู้เรื่องของไฟหมดเลยนะทั้งไฟป่าไฟไร่ไฟนารวมถึงสิ่งที่เราเรียกว่าฝุ่นเมืองด้วยนะครับก็คือทั้ง3เล่มในซีรีส์อันนี้เนี่ยนิทานชุดนี้เนี่ยหัวขวานกับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยก็ถือว่าครบทั้งประเทศละเป็นองค์ความรู้ครบเลยแต่เป็นสำหรับเด็กปฐมวัยนะครับแล้วก็เราคิดว่า

0: เนี่ยคือวิธีแก้ที่ยั่งยืนที่สุดละเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นผมเนี่ยน่าจะอยู่อีกไม่นานละหนึ่งเพราะว่าระรมควันตัวเองมาตลอดชีวิตสองเราจะเข้าสู่ภาวะโรคร้อนละแล้วด้วยความเละเทะที่เรามีกันมาเนี่ยเราก็หยิบยื่นป่าที่ในสภาพเนี้ยให้กับคนรุ่นเขาแล้วเราก็บอกบายบายฉันไปแล้วนะขอโทษนะฉันอาจจะทำได้ดีไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอรับไปแล้วต้องเป็นชีวิตเธอละเพราะนั้นด้วยเหตุเนี้ยเราคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่นะที่จะเป็นเจ้าของป่าต่อไปเจ้าของไร่นาต่อไปเจ้าของเมืองต่อไปด้วยว่าเขาควรจะทำอย่างไรถ้าเราปลูกฝังเขาให้ไปในทางที่ถูกได้ก็น่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำที่สุดอันนึงละนะครับแต่ต้องอดทนมากเวลาทำอย่างนี้นะที่มุ่งไปหาคนรุ่นใหม่อ่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเป็น10ปีก็หวังว่าข้อมูลที่เราหยิบยื่นให้ข้อเท็จจริงที่เราพยายามหยิบยื่นให้แนวคิดต่างๆที่เราพยายามหยิบยื่นให้อ่ะจะฝังอยู่ในใจเขาแล้วก็ทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปโดยที่เราไม่ต้องเข็นมากมายนิทานเรื่องนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กปองนะที่ช่วยประพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัยแล้วก็พี่อูนด้วยที่ช่วยเขียนรูปอย่างสวยที่สุดที่จะสวยได้ถือว่าเป็นนิทานหนึ่งที่มีภาพของตัวละครต่างๆเนี่ยสวยที่สุดอันนึงที่เคยเห็นในตลาดของนิทานเลยนะครับแล้วก็เราก็พยายามในฐานะนักเรียนทุนอนันทมิตรเนี่ยเราก็พยายามช่วยกันเสนอว่าให้เอามันออกมาสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเพราะนั้นตัวละครในภาพต่างๆเนี่ยก็สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตออกมาอย่างเช่นเวลาไปดับไฟเนี่ยก็จะมอมแมมเลยแล้วก็ผลกระทบต้องของไฟต่อชีวิตของสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือมนุษย์นี่แหละเขาพยายามให้สัตว์ป่าแทนผลกระทบของมนุษย์มันจะเจ็บป่วยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นแต่ละตัวละครก็เราก็จัดท่าจัดทางให้มันสมจริงจะเป็นท่าของมนุษย์จริงๆที่จะเจอมันเรายืมสัตว์ตัวเนี้ยมาจากตราของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นตราสัญลักษณ์ของเขาที่นั่นน่ะเป็นแหล่งดูนกแล้วก็มีนกหัวขวานลักษณะเนี้ยเยอะนะครับแล้วก็เนื่องจากอุทยานแห่งนี้มีไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากอันนึงมากที่สุดของประเทศเนี่ยเลยดึงมาแล้วทำให้เป็นตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เล่าเรื่องฝุ่นในป่าไฟป่าฝุ่นไร่นาแล้วก็ฝุ่นเมืองก็จะเป็นซีรีส์ว่านกตัวนี้เดินทางแล้วก็ผ่านป่าก็จะเห็นไฟช่วยกันแก้นะพอผ่านไร่นาก็จะจำลองเหตุการณ์ว่าคล้ายๆกับว่าเราเผาไร่นากันเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนทั้งวันหนึ่งบินเข้ามาในเมืองต้องผ่านเมืองไปเยี่ยมญาติก็เริ่มได้เห็นฝุ่นของเมืองแล้วนั้นปัจจัยของการเกิดฝุ่นมันก็ไม่เหมือนกันวิธีแก้ก็จะไม่เหมือนกันแต่ภาพทั้งหมดเนี่ยสะท้อนวิถีของเราที่เราต้องเริ่มแก้ไขนะครับต่อไปจริงแก้ไม่ได้ยากหรอกนะแต่ว่าต้องมุ่งมั่นต้องใส่ใจแล้วพยายามลงให้ถึงข้อมูลแท้จริงพอถึงข้อมูลแล้วเนี่ยกับแก้ไม่ยาก
1: มีโอกาสที่จะได้ทำโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของที่เราเป็นนักเรียนทุนผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอันธมหิดลค่ะก็ภายใต้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนเนี่ยค่ะนำโดย อาจารย์เจนชานรงค์นะคะอาจารย์ท่านก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีการสร้างเรียกว่าสร้างงานสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุนนะคะในหลากหลายสาขาค่ะที่ได้มาร่วมงานกันจริงๆก็เป็นไปตามคำแนะนำของพระองค์ท่านด้วยนะคะที่ว่าพวกเราจบกลับมาแล้วในหลากหลายสาขาเนี่ยเราจะทำประโยชน์อะไรร่วมกันได้บ้างในการแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนะคะซึ่งก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเป็นหัวหน้าโครงการผลิตนิทานเป็นนิทานภาพค่ะสำหรับเด็กนะคะในปฐมวัยให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของฝุ่น PM 2.5 ค่ะว่ามีแหล่งมาจากอะไรบ้างสาเหตุอะไรบ้างแล้วในฐานะของเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งเขาสามารถที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดบ้างค่ะก็เป็นการสื่อสารนอกเหนือจากการที่เราทำเป็นนิทานภาพนะคะมีทีมงานแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่มีส่วนร่วมนะคะก็ทำให้เราสามารถได้นิทานมา3เรื่องค่ะเป็นนิทานที่มีการเผยแพร่ฟรีด้วยนะคะทาง QR code ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราในฐานะเป็นนักเรียนทุนคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนขับเคลื่อนโครงการนี้นะคะโดยที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรหลายๆองค์กรอย่างเช่นทางชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลเองนะคะสสส.นะคะ

0: แล้วก็กทม.นะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อแล้วก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวมไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งของฝุ่นเมืองนะคะที่มาจากการเผาผลาญของตัวเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชนนะคะที่มาจากผลกระทบจากการเผาป่าหรือว่าเผานาหรือในไร่ต่างๆค่ะซึ่งตรงนี้ก็หลากหลายองค์กรมามีส่วนร่วมกันแล้วก็ให้ทุนในการผลิตนิทานตรงนี้ค่ะทำให้ผู้ใหญ่ที่มีโอกาสได้ช่วยอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นการสอนทางอ้อมนะคะทำให้ผู้ใหญ่เองก็ได้ตระหนักรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปได้ในฐานะของนักเรียนทุนคนหนึ่งอะค่ะก็แค่มองว่าตอนที่อาจารย์เจนมีโอกาสได้มาเป็นประธานชมรมแล้วก็อาจารย์ก็หยิบยกปัญหาหลายๆอย่างขึ้นมารวมทั้งเรื่องปัญหาฝุ่นควันฝุ่น PM ด้วยก็มองว่าถ้ามีอะไรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ก็ได้เสนอตัวกับอาจารย์นะคะว่าถ้ามองว่าเรื่องของการใช้สื่อนิทานโดยเฉพาะนิทานภาพโดยเฉพาะนิทานคำกลอนที่มันมีความสนุกสนานเป็นจังหวะแล้วคล้องจองกันเนี่ยค่ะก็ประวัตินาตนว่าสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการใดๆก็ตามของชมรมได้ทีนี้หลังจากผ่านมา2ปีหลังจากอาจารย์เจนและทีมงานของชมรมอะค่ะได้ไปลงพื้นที่ได้ไปหาข้อมูลได้ไปเห็นปัญหาที่แท้จริงอาจารย์ก็จำแม่นมากเลยค่ะอาจารย์ก็กลับมาบอกว่าอาจารย์ขวัญลองช่วยทำนิทานภาพเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นโอกาสว่าเราก็คงจะได้ไปขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญความรู้ที่เป็นนักเขียนนิทานคำกลอนนะคะซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณตุ๊ปองเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปนะคะเป็นการส่วนตัวว่าท่านไม่ลังเลเลยค่ะทันทีที่ทับทามท่านก็ตอบรับทันทีโดยที่ไม่คิดค่าตัวเลยนะคะซึ่งจริงๆถ้าเราจะต้องผลิตนิทานสักเรื่องนึงเนี่ยนะคะถ้าจำนวนพิมพ์ไม่เยอะด้วยก็แล้วเป็นนิทานคำกลอนมีภาพสวยงามนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายหลายบาทเหมือนกันซึ่งในส่วนตรงนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่มีนะคะซึ่งท่านก็มีความเมตตามากๆในการที่จะมาช่วยผลิตนิทานเขียนคำกลอนนะคะจากการที่ได้เรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อมูลความรู้ที่สรุปมานะคะโดยอาจารย์เจนและทีมงานนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาของฝุ่น PM ปกตินิทานสำหรับเด็กนะคะเขาก็เห็นสัตว์เป็นเพื่อนนะคะโดยเฉพาะสิงสาราสัตว์ต่างๆที่เป็นคาแรคเตอร์ในหนังสือนิทานทั่วไปอะค่ะทีนี้ในส่วนของนิทาน3เรื่องนี้ที่เราได้ร่างกันออกมาแล้วก็มีการตั้งตัวเอกของเรื่องนะคะเป็นหัวขวานดำใหญ่นะคะคือเจ้าหัวขวานที่มีบทบาทในการเป็นตัวเดินเรื่องทั้ง3เรื่องไปด้วยกันเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยได้อาศัยความรู้ทางสัตวแพทย์เล็กน้อยนะคะในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไม่ว่าจะเป็นไฟป่าไฟนาไฟไร่แล้วก็ในส่วนของฝุ่นเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ได้รับผลกระทบที่เห็นชัดก็อาจจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหาของสัตว์ที่เป็นนกอพยพที่บินแล้วก็หมดแรงแล้วผ่าซากคือชันสูตรออกมาแล้วปอดเขาก็ดำปอดเขาก็สกปรกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็สลดใจนะคะว่าจริงๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะได้รับผลกระทบหมดแล้วในส่วนของสัตว์เนี่ยพอมีนกหัวขวานดำใหญ่ที่เป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวเอกนะคะซึ่งก็เป็นสัตว์ประจำอุทยานแห่งชาติแม่ปิงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ยังไม่เคยมีนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ช้างใช้สิงโตใช้อะไรกันใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเป็นนกที่สามารถบินจากป่าผ่านนาผ่านไร่แล้วก็มาสู่เมืองก็จะเป็นการเดินเรื่องที่เป็นลำดับไปในการเล่าเรื่องราวที่ปะติดปะต่อกันในชีวิตของนกหัวขวานทีนี้สัตว์อื่นๆที่อยู่ในเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เราได้ศึกษาได้ทราบความรู้ข้อมูลนะคะจากพื้นที่จริงว่าไม่ว่าจะเป็นงูนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหมูป่าอย่างเงี้ยค่ะนกชนิดต่างๆที่เขาได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าเนี่ยค่ะมีหลากหลายชนิดมากเลยที่สามารถเห็นได้ คือเราก็เห็นซากศพของเขานะคะที่โดนเผาไฟคลอกตายอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์เหล่านี้ก็มาจากเรื่องราวจริงๆที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็นำมาถ่ายทอดในนิทานบางส่วนด้วย
1: เบื้องต้นต้องขอขอบคุณทางชมรมนะครับที่เลือกวิถีหนึ่งในการให้ความรู้กับผู้คนผ่านหนังสือเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เชื่อในศาสตร์ของหนังสือโดยเฉพาะเด็กๆถ้าได้มีคนอ่านหนังสือให้ฟังไม่ใช่เด็กจะรู้เรื่องราวในหนังสืออย่างเดียวแต่เด็กจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่านด้วยมันมีความแฝงอยู่ในนั้นการเรียนรู้ของเด็กการเรียนรู้ของคนจากการฟังจากการดูจากการเล่าขานที่สำคัญที่สุดที่เรามักจะลืมกันคือจากการอ่านต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้ความสำคัญกับสื่อนี้เป็นการสื่อถึงเด็กๆที่จะเป็นสารตั้งต้นดูแลสังคมในต่อไปข้างหน้าการให้ความรู้คิดว่าในหลายเรื่องเราคิดว่ามันยากเกินไปแต่จริงๆแล้วควรรู้ตั้งแต่เล็กเพื่อจะได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตไม่ไปทำลายคนที่อยู่ข้างหน้าไม่ทำลายธรรมชาติอย่างเรื่องของฝุ่นอย่างเรื่องของไฟถ้าเด็กไม่เข้าใจบางครั้งมันเป็นการยากมากนะกับการที่จะไปสอนเมื่อโตแล้วถ้าเราใส่เมล็ดพันธุ์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยเด็กจะมีความตระหนักรู้และตื่นรู้และอยู่อย่างปลอดภัยที่สำคัญคือไม่เป็นคนก่อภัยอันนั้นเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากและพี่ต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้โอกาสพี่นักเขียนมากมายในประเทศไทยที่ทางชมรมให้เกียรติพี่ให้พี่เป็นคนนำเสนอเรื่องยากๆผ่านตัวอักษรของพี่ให้เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเด็กพี่ก็ต้องย่อยเรื่องยากๆเหล่านี้ให้ออกมาเป็นจริตที่เด็กจะเข้าใจได้ซึ่งวิธีการเขียนของพี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่จะเลือกเป็นจารีตฉันทละกรโบราณหรือเราเรียกกันว่ากรหัวเดียวสามารถร้องได้เล่นได้ท่องได้เล่าได้และที่สำคัญคืออ่านได้มันมีช่องทาง5ช่องทางกับหนังสือที่เราผลิตขึ้นมาสามารถที่จะไปสู่เด็กได้ไม่ใช่การอ่านอย่างเดียวอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจากไฟป่าไฟนาและฝุ่นเมืองเนี่ยพอมาผ่านคำที่ถูกต้องใช้คำว่าประดิษฐ์คำจากฐานของความรู้ให้เป็นจริตที่มันสนุกมีคำคล้องจองส่งและรับด้วยเสียงเดียวกันจะทำให้เด็กมีสมาธิในการฟังมากขึ้นง่ายๆกับการสมมติเราให้เด็กท่องบทสวดมนต์ระหว่างที่ท่องเด็กต้องเคารพในจารีตของฉันทะลักษณ์ของแต่ละบทนั้นเขาจะมีความเป็นสมาธิมากขึ้นฉะนั้นเมื่อมีนิทานคำกลอนที่มีจารีตของฉันทะลักษณ์เนี่ยเป็นตัวกำกับจะทำให้เด็กฟังผู้ใหญ่ที่อ่านตามจารีตนั้นอย่างเข้าใจและจับความได้ที่สำคัญที่สุดจากงานวิจัยของพี่เลยนะที่เราทำพี่บองทำงานวิจัยเรื่องของหนังสือเล่มแรกการใช้หนังสือในการพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 6-9 เดือนแล้วเราก็มาทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนในครรภ์ก็คือใช้หนังสือในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กๆทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจเรื่องราวยากๆได้อย่างง่ายเพราะมันมีรูปธรรมจากคำและภาพที่มาประกอบเราอ่านคำเด็กอ่านภาพนั่นคือสิ่งที่พี่ปองอยากบอกว่าต้องขอบคุณทางชมรมที่เลือกหนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นตัวนำเสนอในการให้ความรู้เรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆตั้งแต่ยังเด็กที่สำคัญมันมีความเป็นแยบยลของการนำเสนอเด็กยังอ่านหนังสือเองไม่ได้ฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นคนอ่านกลุ่มเป้าหมายได้2กลุ่มทันทีเลยก็คือได้เด็กด้วยและผู้ใหญ่คนที่อ่านก็ได้ด้วยฉะนั้นการปลูกฝังอะไรบางอย่างเนี่ยพี่คิดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เล็กน่าจะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นวิถีที่ดีที่ควรปฏิบัติอย่างจารีตของฉันทลักษณ์ที่พี่ปองเลือกจนเป็นบุคลิกของตุ๊กปองแล้วเลยก็คือจารีตของคำกลอนเป็นกลอนหัวเดียวเขาเรียกว่ากลอนโบราณซึ่งอย่างกรโบราณเนี่ยสามารถที่จะอ่านทุกเล่มอ่านได้อยู่แล้วเล่าได้อยู่แล้วการเล่าคือใช้เรื่องราวของนักเขียนแล้วใช้จริตคำของผู้เล่า ่านได้เล่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำกลอนท่องได้ร้องได้และเล่นได้การท่องร้องเล่นเป็นการเพิ่มทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่สื่อสารเนี่ยมากขึ้น
2: ร่วมสนับสนุนหนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 กันได้ที่ thejai.com เพื่อส่งต่อนิทานดีๆแบบนี้ให้ลูกหลานของเรากันค่ะเราจะยังติดตามโครงการนี้กันต่อนะคะไปเจาะลึกว่าที่คุณตุ๊กปองพูดถึงอ่านท่องร้องเล่าเล่นคืออะไรติดตามกันได้ในรายการหนึ่งในพระราชดำริสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: มาแล้วจ้าของปู่น้องเจียว
2: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่ไหนนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

คุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพคือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณะโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์

0: และคารวาสไปยังนครปาตาลิบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพธิ์เพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นศรีมหาโพธิ์หนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพธิ์ล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพธิ์ได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพธิ์ในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชาดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพและพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นศรีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
1: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: แล้วก็มีการจุดบ้องไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบั้งไฟมาจากอีสาน
1: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี่
0: ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณ
3: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
0: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

0: ัดปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองศรีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองศรีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองศรีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองศรีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองศรีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองศรีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารจารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาดขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่ศรีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแอ่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกๆพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองศรีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบาดลายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับที่นี่คือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือน จะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบัน

0: อดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองศรีโมสดเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2478ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี2500เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ตัวของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่สองปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฟิ่นค่ะฟิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนพนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

0: เรื่องราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
1: หวนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
0: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งหายใจ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
1: ที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ใน

0: ที่นี้ด้วย
1: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบุรพา
0: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
1: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงพิมพ์เริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบุรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบุรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่150โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมทุรภาพอัธยาศัยอภัยภิริยะบรากรมพาหุ
3: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
4: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำปราจีนเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนู่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าเรือขนของอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวนะฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพยาภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกดที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่

0: สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกหนึ่งเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งหนึ่งที่พัตตะบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรต่างๆอะไรคนบ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80นี่มาจำได้ไหมเด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรต่างๆนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
1: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
0: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะคบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก
2: ็แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
0: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยแหละนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาอุปราชพระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกราบคมทูลไว้ว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพญาภัยภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพญาภัยภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ 100,000 ดอลลาร์จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
3: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแผนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงส์นอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้พระโบสถ์ของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเรียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพัตตะบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุขประเจิดมุขประเจิดก็คือหน้ามุขสองชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะตุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนักจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่สามเราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้

0: วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเหรียญทั้งสิ้นนะคะนี่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการจันโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมสีชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียรเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
1: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
2: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
1: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
2: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
1: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3: พระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างตึกใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นยามุงกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนัก นี่คือมนต์ขลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งฉายฉานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
4: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้านี่จะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
5: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาไพภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาไพภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาไพภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่ 5ตอนเสด็จประพาสดงสีมหาโพธิ
4: ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพระยาไพภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพญาภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสปัจจินเพื่อจะได้ท่องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสปัจจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพออกมาแล้วก็ปิดตายเลย
5: ตึกเจ้าพระยาไพภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศรกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอรสที่อภิเษกสมรสนะคะ
4: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลปัจจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
1: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
1: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
5: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสารภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่า ีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
6: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาภัยภูเบศค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพศสังฆาตก็จะแก้ลิสีดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

ราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยาก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3นะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุทาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่ากาลนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้เสมอมา
1: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
2: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ย เข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
3: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
1: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกลองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้ความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: เ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัดสุวรรณดารารามเดิมชื่อวัดทองเป็นวัดที่พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนามเดิมทองดีสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายดังนั้นเมื่อมีการสถาปนาราชวงศ์จักรีที่กรุงเทพมหานครแล้วจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ในฐานะเป็นวัดสำคัญของราชวงศ์และได้รับการดูแลต่อเนื่องมาตลอดทุกรัชกาลวัดหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกมีพระอุโบสถและพระวิหารตั้งขนานคู่กันด้านหลังของพระวิหารเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่มีเจดีย์รายล้อมรอบภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนบนของผนังเขียนภาพเทพชุมนุมผนังตอนล่างเขียนภาพทศชาติชาดกผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญส่วนด้านหลังเขียนเป็นภาพไตรภูมิภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่7โดยพระยาอนุศาสตร์จิตรกรจันทร์จิตรกรคุณตาของนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีโดยภาพที่เขียนมีลักษณะต่างจากภาพจิตรกรรมที่เขียนตามวัดโดยทั่วไปที่มักเขียนเป็นภาพเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ภายในพระวิหารแห่งนี้เขียนเป็นภาพพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนเสด็จสวรรคตโดยให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ตอนทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในบรรดาพระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีที่มาจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหาสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่จนอสุรินทราหูต้องแงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสายญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้น

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: าเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
0: ดูตาแม่ฮะได้ไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: มันบอกครับ
3: มันไม่โลก
2: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถาม
4: ว่
1: าค
4: ิ
1: ดถ
4: ึ
1: งหร
4: ือ
1: ว่าค
4: ิ
1: ดพ
4: ่
1: อ
4: จะได้
1: ถาม
4: ว่าเรา
1: ใส่ก็บอกว่าเราใส่ต
4: ั้งแต่เด็กเลยเนาะมันจะย้ายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราต
1: ั้
4: งใจเร
1: ีย
4: น
1: จะให้พ่อมาแม่ล่ะอยากให้มาทำไมอ
5: ยากถึงวันไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเรื่องดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
2: นี่กินนมกินนมน้องกินนม
6: หลานสามเด่นผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวันไหนก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หาได้ไม่กินแค่มันหน่อย
7: เมียก็เดียมร้านแล้ว
8: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับอยู่นะไปรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเรื่อยคุณได้สามสี่ถุงมันยังมาวันนี้

0: ที่เป็นนางฟ้า
1: โอ้โห
0: สีขาว
1: กูเป็นพีชกูเป็น
0: นางฟ้าไม่ย้าย
1: กูเป็นพีชอะไรเว้ย
2: โตขึ้นหนูอยากเป็นครูหมอ
3: ไม่อยากเป็นหมอ
2: โอ้ขึ้นอยากได้
3: เงินมาทำอะไร
2: เอาเงินไปให้แม่
4: ไป
2: อยาก

0: อยากให้เงิน
1: เอาเงินมาทำอะไรเงินมาทำอะ
0: ไรให้แม
2: ่เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้ยัง
3: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
4: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
5: ปอผ้าเฮ็ดครับ
4: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
4: เป็นหยัง
6: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้อย่างน้อยก็หาตู้10ตัวประมาณภารกิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่จริงแต่ก็เกลือเกลือนี่แหละน้ำมาแรงนี่ก็
7: ฮะปกติมาเล่นน้ำโขงบ่อยไหม
0: บ่อยมาก
7: มาทำอะไรอ่ะ
0: ฮะ
7: มาทำอะไร
0: หาหอย
7: หาหอยหอยอะไร
0: หอยคัน
7: หอยคันเอาไปทำอะไรอ่ะ
0: เอาไปเล่น
7: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
0: เยอะ
7: เยอะเท่าไหร่
0: ได้ร้อยตัว
7: ขนาดนั้นเลยเหร
0: อ
7: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
0: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
7: สนุกไหม
0: สนุก
7: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
0: อยู่โขงสนุก
7: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
0: รู้แล้ว
6: ทำสนัดมาดีเลยป้า12ตัวก็ได้รับมา
4: ดักมาจากมือแล้วครับ
6: 3 4เดือน
4: โอ้โหได้12ตัว
6: ได้12ตัว
7: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
0: แม่ทำงาน
1: งานอะไร
0: งานรับจ้าง
8: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาพ่อช่วงปีใหม่สงกรานต์2ครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีแล้วในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ

0: 用木鱼摆摆摆片啊，
1: 摆片摆毛片。
2: 嗯，还有种，花椰就少买点，片了。两块钱，
3: 我分
2: 了。
3: 三个改，
4: 两个，
3: 一个六块。

0: ุกวันคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็ที่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้

นุกจะตอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมา

0: ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับผมมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ5-6 กิโลหรือ7 กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

0: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก

0: ขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอ่ะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
3: ยังไงอ่ะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่

พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรู

0: เป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weed w e e d weed แปลว่าวัชพืช pest p e s t pest แปลว่าสัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วิตประจำวันของเราในแต่ละวันก็มักจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอๆทั้งรถยนต์รถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องบินให้เลือกใช้อย่างสะดวกสบายทำให้มิ้นนึกย้อนกลับไปค่ะว่าสมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงนะแล้วก็เลยนึกไปถึงรถม้าซึ่งถ้าพูดถึงรถม้าคุณผู้ชมจะนึกถึงที่ไหนคะแน่นอนค่ะวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนแล้วก็พักผ่อนจากความวุ่นวายของเมืองหลวงที่จังหวัดลำปางค่ะ

0: ดีค่ะคุณผู้ชมคลายสงนวันนี้นี่มิ้นมาไกลถึงที่ลำปางเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าพูดถึงรถม้าแล้วเนี่ยทำไมต้องเป็นที่ลำปางด้วยอ่ะแต่ว่าถ้าอยากรู้ขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงวนแล้วล่ะค่ะสงสัยเรื่องรถม้าก็ต้องไปหารถม้านั่งก่อนมีหนึ่งคันอยู่ตรงนั้น
1: ไปกันคุณผู้ชม
0: สวัสดีค่ะอันนี้รถม้าชมเมืองใช่ไหมคะถ้าหนูขอนั่งรถม้าชมเมืองลำปางได้ไหมคะ
2: ครับเชิญเลยครับ
0: เย้ คุณผู้ชมคะไปนั่งรถม้าชมเมืองลำปางกันค่ะ
3: จะเป็นพวกสัตว์หรือเปล่าคะพวกม้า
4: เรือ
5: รถค่ะรถเทียมควายเทียมมัว
6: เรือครับแล้วก็เดินครับ
7: ใช้ม้าป่ะ
3: เรือถ้าเป็นสัตว์เหรอคะเป็นช้างป่ะคะ
8: รถม้าป่ะคะเห็นในหนังอะค่ะทำไมก็อัดช้างหรือเปล่า
9: เกวียนครับเดินครับม้าลาควายรถม้า

0: ขอบคุณมากเลยวันนี้ได้นั่งรถม้าชมเมืองลำปางสวยมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยหนูตั้งใจมาคลายฉงนเรื่องของรถม้าเต็มที่เลยพอจะมีที่ไหนที่หนูจะสามารถไปหาข้อมูลแล้วก็คลายฉงนเรื่องนี้ได้ไหมคะ
1: ก็ไปถามที่สมาคมรถม้าครับ
0: สมาคมรถม้าอยู่ไกลไหมคะ
1: ไม่ไกลครับผม
0: งั้นเดี๋ยวพี่พาหนูไปได้ไหม
1: ครับ
0: เย้ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมสมาคมรถม้า

0: มาคุมรถม้าเหรอคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: คร
0: ับ เย้คุณผู้ชมคะถึงแล้วค่ะนี่เลยสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางแต่ว่าจะมีใครมาช่วยมิ้นคลายสงวนได้บ้างนั้นต้องเข้าไปดูข้างในค่ะมาเลย

0: พี่อะไรเอ่ย
1: ครับผมอัครินทร์ศรียะคุณครับนายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง
0: โอ้เจอนายกสมาคมเลยค่ะคุณผู้ชมคุณอัครินทร์นะคะ
1: ครับ
0: ขออนุญาตเรียกว่าพี่อัครินทร์นะคะ
1: ครับสวัสดีครับลุงก็ได้ครับ
0: อ๋อคุณลุงขอบคุณมากค่ะคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะมิ้นอยากจะมาคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับรถม้าแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้นั่งรถม้าชมเมืองลำปางด้วยสวยมากๆเลยทีนี้พอถามพี่ค่ะว่าอยากรู้ว่าจะคลายสงวนเรื่องรถม้าที่ไหนเขาก็แนะนำให้มาที่สมาคมรถม้าแห่งนี้
1: ความจริงรถม้าลำปางเนี่ยเข้ามาจริงในกรุงเทพในรัชกาลที่4
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็รัชกาลที่5เนี่ยก็มีการวางรางรถไฟจากกรุงเทพมาถึงเอื้อมาปลายปีพ.ศ. 2458-59 เนี่ยรถไฟก็มาถึงลำปาง
0: อ๋อตอนแรกนี่ยังไม่ได้มาที่ลำปาง
1: ยังครับยังครับเมื่อก่อนรถม้าใช้อยู่ในกรุงเทพพหมานครอยู
0: ่อ๋อถ้ารถม้าเข้ามาที่แรกที่กรุงเทพแล้วทำไมกลายเป็นลำปางไปได้ล่ะคะที่กลายเป็นเมืองรถม้า
1: คือรถม้าเนี่ยลักษณะที่ว่าในรัชกาลที่6เนี่ยรถยนต์เริ่มทยอยมาขายที่กรุงเทพแล้วก
0: ็
1: หมายถึงว่ารถม้าเนี่ยมันก
0: ็ช้าม
1: าช้าหมายถึงว่าช้ารถยนต์ก็มาแทนที่รถม้าไป
0: ค่ะ
1: รถม้าเนี่ยก็ทยอยออกมาหัวเมืองต่างๆเพราะฉะนั้นเอามาจดที่จังหวัดลำปางเมื่อปีพ.ศ. 2459ในวันที่1เมษายนเนี่ยเราถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าในจังหวัดลำปางเนี่ยเราถือว่ามีรถม้ามากที่สุดในปีพ.ศ. 2500นะ
0: 2500พอดี
1: ครับ185คันประมาณก็ถือว่าเยอะมาก
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเราใช้รถม้าเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่ไปไหนก็ใช้รถม้า
0: คือเวลาเดินทางนี่คือรถม้าหลักเลย
1: ตั้งแต่ไปโรงเรียนเอาของมาขายในตลาดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไปโรงพยาบาลอะไรก็ใช้รถม้า
0: อย่างนี้พอเหรอคะทั้งไปโรงเรียนทั้งไปทำงาน
1: คือเราจะคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้น้ำมัน1ปีเนี่ยเท่ากับเราใช้น้ำมันแค่ชั่วโมงเดียว
0: โอ้หน้ารณรงค์กลับมาใช้มากเลยทั่วประเทศไทยนะช่วงนั้นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เวลาโดยสารใช้รถม้าตลอดเลยถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วมีใช้การอื่นไหมคะ
1: ม้าจะใช้หลายอย่าง
0: ค่ะ
1: นะครับเช่นม้าเป็นม้าขี
0: ่
1: แล้วก็ม้าลากรถแล้วก็ม้าพวกไอ้ม้าต่าง
0: ม้าต่างคืออะไรคะ
1: ม้าต่างคือม้าบรรทุกเนี่ยต่างของหนักเนี่ย
0: ต่างอ๋อม้าต่างก็เลยเป็นม้าบรรทุกของ
1: ม้าต่างเมี่ยงเนี่ย
0: ม้าต่างเมี่ยงนี่คือ
1: คือสมัยก่อนเนี่ยเรา
0: ของกินเหรอ
1: ทางภาคเหนือเนี่ยโดยมากจะรับประทานเมี่ยงม้าต่างเมี่ยงม้าต่างเนี่ยมันจะไม่ได้ต่างหลายอย่างต่างข้าวโพดต่างข้าวต่างสารพัดของป่าเนี่ยก็เอาลงมาจากดอย
0: อ๋อคือขึ้นไปเอาที่ดอยคือขี่ม้าขึ้นไปเอาที่ดอย
1: ครับดอยแล้วก็ต่าง
0: แล้วก็ต่างลงมาทีนี้รู้เรื่องของม้ารู้แล้วว่ารถม้าเนี่ยใช้ได้หลายอย่างอยากรู้ว่ารูปแบบรถม้ามีเหมือนกันเป็นออริจินอลตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไหมคะหรือว่ามีแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปด้วย
1: มันในเอเชียเราก็จะมีที่เป็นหลักๆ ก็จะมีพม่ากับไทยเนี่ย
0: สองแบบเหรอคะ
1: ครับมันจะมีพม่าก็จะเป็นลักษณะของรถตู้เนี่ย
0: เป็นรถตู
1: ้รถตู้แบบทึบเนี่ย
0: ล
1: ำปางก็จะเป็นรถแบบวิกตอเรียแบบเนี้ย
0: อ๋อนี่คือรถแบบวิกตอเรีย
1: หมายถึงไม
0: ่ก็คือมีเหมือนมีเป็นซุ้ม
1: ครับมันจะมี2ตอน
0: ก็คือนั่งหันหน้าชนกันได้
1: จะมี4ล้อ
0: มีอ๋อถ้าลำปางมี4ล้อเมื่อสักครู่เห็นคุณอัครินทร์บอกว่าจะพาไปดูรถม้า
1: ครับมันจะมีหลายๆแบบ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวเชิญนำไปเลยค่ะคันนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คันนี้นี่พิเศษยังไงคะมีที่รอง
1: คือรถคันนี้รับเสด็จพระเทพ
0: อ๋อนี่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
1: เมื่อพฤษภาพฤษภาเป็นรถลักษณะที่ว่าของเดิมๆมาจากประเทศอังกฤษ
0: อ๋อนี่คือแบบเดิมเลย
1: แล้วก็มีลักษณะเป็นท้องเรืออ ๋
0: อตรงนี้คือท้องเรือ
1: ครับ
0: โอ้นี่คือทรงวิกตอเรียใช่ไหมคะ
1: ครับมันจะมีลักษณะกรูปเนี่ยพับได
0: ้อ๋อพับได
1: ้ได้ครับ
0: โ
1: อ้แล้วก็จะมีตะเกียง
0: ค่ะ
1: สมัยก่อน
0: เนี่ยตอนกลางคืน
1: จะมีคือไฟแดงๆเนี่ยเวลาเรารถจะไปเห็นข้างหลังแดงๆ
0: อ๋อเป็นไฟคุณผู้ชมเปิดตัวมาคันแรกก็เป็นรถรับเสด็จเลย

0: ะเจอที่หน้าตาประหลาดๆแล้วค่ะอันนี้นี่เป็นรถม้ายังไงอะคะ
1: คือรถม้าคันนี้มาจากพม่ามาจากมันดาเลเพราะจะเป็นรถ2ล้อลักษณะของมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเป็นสมดุลมากลองขึ้นไปนะครับ
0: ขึ้น
1: ไปได้นั่งได้อย่าขึ้นไปแล้ว
0: คนนั่งละระวังหัวก่อน
1: คือนี่เขาเรียกว่าสารถีขับรถม้านะครับก็จะมานั่งลักษณะนี้แล้วก็จะมีผู้โดยสารนั่งข้างหลัง
0: ค่ะทีนี้สงสัยมากเลยค่ะอย่างตอนที่มีนั่งรถม้าพมเมืองมินก็เห็นรถม้านี่มีทะเบียนรถเหมือนรถยนต์ทั่วไปเลยเหรอคะ
1: คือทะเบียนรถม้าเนี่ยยกเลิกมาตั้งแต่พ.ศ. 2446
0: อ๋อยกเลิกไปแล้ว11ปีที่แล้วเนี่ยเอ้ย2500หรือ400คะ
1: 2500
0: 2546 11ปีที่แล้ว
1: ครับเชิญ
0: ไปดูคันอื่นนะคะคุณผู้ชมอ
1: ันนี้ก็จะเป็นล้อรถม้าเล็กให้เด็กเล่น
0: ให้เด็กเล่นเหมือนกัน
1: ให้เด็กเล่นให้เด็กชมก็เป็นรถม้าที่จำลองเหมือนตัวจริงทุกอย่างสามารถลากได้
0: ที่นั่งของสารทีเหรอคะ
1: ลองนั่งนี้จะลากให้ดู
0: ฮะลากด้วยเหรอคะ
1: ได้ได
0: ้โอ
1: ้คือเด็กชอบไง
0: หนูก็ชอบ
1: ลักษณะที่ว่าคือรถม้านี่มันจะมีลักษณะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได
0: ้อ๋อค่ะ
1: สามารถเลี้ยวได้90องศาเลย
0: โอ้
1: เนี่ยสามารถเลี้ยวได้
0: แล้วก็สงสารมิน่าล่ะตอนม้าตัวเมื่อกี้ที่นั่งชมเมืองกลับรถนี่กลับรถเร็วทันใจมากแป๊บเดียวหักได้เลยสนุกจังเลยอ่ะมีอีกไหมคะคุณอาจ
1: ครับก็มีรถม้าคันนี้เป็นลักษณะของจังหวัดเมเมล
0: คันนี้นี่เป็นยังไงคะดูหูมีประตูอะไรชัดเจนเลยนี่มาจากไหนคะเนี่ย
1: คันนี้ก็เหมือนแบบเมเมล
0: อ๋อนี่ของมิน่าเหมือนกัน
1: ครับมิน่า
0: แต่ก็มี4ล้อนะคะ
1: ครับมันเป็นลักษณะแบบตู้ไงตู้แบบเนี้ยสมัยก่อนมันจะมีประตูแบบรถไฟนะสามารถปิดได
0: ้อ๋อนี่นั่งได้กี่คนคะเนี่ย
1: นั่งได้4คนครับ
0: อืออันนี้ดูแบบดูจริงจังมากคุณผู้ชมมีประตูเปิดขึ้นเปิดลงเหมือนที่เห็นในหนังฝรั่งเลยอะ
1: ในมีเมลค่อนข้างจะหนาว
0: อ๋อก็เลยต้องมีแบบกันลมกันอะไรบ้างแล้วนี่ล่ะคะอันนี้เหมือนรถถีบยังไงไม่รู้คุณอัคริน
1: คือในรัชกาลที่4เนี่ยเราไม่ยังไม่มีรถม้า
0: ค่ะ
1: มีรถเจ๊กก่อน
0: อ๋อ
1: สมัยก่อนเนี่ยเราใช้รถเจ๊ก
0: อันนี้คือเป็นคนหรือเป็นม้าคะ
1: คือรถเจ๊กนี่คำว่ารถเจ๊กเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลิกชออ
0: ่า
1: แต่ว่าทำไมเรียกรถเจ๊กคือเจ๊กลากไง
0: โอ้เห็นรถม้าหลายแบบเลยนี่ไล่ไปไล่มาตั้งแต่ที่ของเมียนมาบ้างของไทยบ้างของอังกฤษบ้าง
1: ครับสุดท้ายก็เป็นเดี๋ยวลุงจะพาไปดูเกี่ยวกับการทำรถม้า
0: อ๋อการทำรถม้าเลย
1: ว่าเราทำอะไรตั้งแต่เริ่มทำล้อทำตัวถังทำอะไรต่างๆเนี่ย
0: คุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยขอพักแป๊บนึงนะนั่งเล่นมาครบทุกคันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าเขาทำรถม้ายังไงคุณผู้ชมคะเมื่อกี้นี้นั่งรถม้าชมเมืองก็แล้วแถมยังได้ดูรถม้าประเภทต่างๆแล้วมาถึงที่ทั้งทีต้องรู้ให้สุดค่ะนี่เลยมาดูวิธีการทำรถม้ากัน
2: การทำรถม้าของจังหวัดลำปางในปัจจุบันนั้นก็เหลืออยู่เพียงที่สมาคมรถม้าแต่เพียงแห่งเดียวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ประณีตละเอียดละออมากๆแต่รถม้า1คันเนี่ยจะทำยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมถึงแล้วนี่โอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่พวกนี้นี่คืออะไรคะคุณอะไรน
1: ี่คือลักษณะเนี่ยมันคล้ายๆมะขาม
0: เหรอคะ
1: เขาเรียกว่าฝักมะขาม
0: มะขามเรียกว่ามะขาม
1: ฝักมะขาม
0: อ๋อฝักมะขาม
1: ก็ฝักมะขามหมายถึงว่าแต่ละล้อเนี่ยมันจะไม่เท่ากันรัศมีของล้อเนี่ยล้อหน้าเนี่ยมันจะเล็กล้อหลังมันจะใหญ่
0: อันนี้คือตัวฝักเนี่ยค่ะ
1: ครับคือฝักเนี่ยมันจะพอดีกันปกติมันจะลงตัวหมายถึงว่ามันจะเป็นเลขคู่ตลอดนะ
0: และอันนี้ล่ะคะนี่คือนี่ป่ะคะ
1: ก็หมายถึงซี่มันไงแ
0: บบซี่
1: ซี่รถซี่รถม้าอย่างลักษณะเนี้ยมีน้องตอกไปเลย
0: ได้เหรอคะ
1: ได้ลองใช้ค้อนตอกไปมันจะพอดีตอกอีกซี่นึงอ้าวนั่นๆๆตอกไปแล้วนะนะตอกเราอีกตอกอีกให้มันสุดเลยนะ
0: สุดยังคะ
1: สุดแล้วครับ
0: คุณผู้ชมรถม้านี่งานทำมือนะคะพูดเลย
1: แฮนด์
0: เมดทุกคัน
1: โอ้โหก็ลักษณะนี้เราก็เอาไปใส่
0: อ
1: ๋
0: อนี่ต้องเจาะรูใช่ไหมคะ
1: เจาะรูใส่อีกที
0: อ๋อนี่ไงมาแล้วล้ออ
1: ันนี้มีกี่ซี่เนี่ยอันนี้14

0: แต่ว่ามันบางคันนี่มันเราต้องวัดรัศมีตลอดนะ
1: อ๋อต้องวัดตลอดเนี่ยเห็นว่ามีดินสอมีเครื่องวัดมีเส้นขีดเอาไว้ด้วย
0: รัศมีแต่ละ
1: มันต้องเป๊ะใช่ไหมคะ
0: ครับมันจะงั้นก็ไม่ได้ขนาด
1: ส่วนอันนี้คือแกนใช่ไหมคะ
0: ดุมล้อมันจะมีสองไม้มันจะมีสองชนิด
1: ค่ะ
0: ดุมล้อเนี่ยโดยมากนะครับปกติจะทำมาจากไม้ประดูแล้วก็ซี่เนี่ยโดยมากจะทำมาจากไม้สัก
1: อ๋อเป็นไม้สัก
0: เพราะว่าคุณสมบัติของไม้สักเนี่ยเบา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีความคงทนดีกว่าไม้อื่น
1: เบาและแข็งแรง
0: ครับแต่ดุมไม้ประดูเนี่ยแข็งทนเหนียว
1: ครบเลยทั้งแข็งทั้งทนทั้งเหนียว
0: ครับ
1: คืออุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวเขาทำงานไม่ได้ขอบคุณมากค่ะเห็นแอบเห็นข้างหลังด้วย
0: ครับมันก็จะมีการกึ่งดุมขึ้นมาก
1: ึ่งดุมก็คือกึ่งตัวนี้ใช่ไหมคะไปดูได้นะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่าเขากึ่งดุมกันยังไงคุณผู้ชมนี่กว่าจะมาเป็นดุมแบบนี้นี่ต้องผ่านขั้นตอนนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับเนี่ยมันจะลักษณะที่ว่าเราต้องขึ้นรูปก่อนนะครับ
1: คือขึ้นให้เป็นกลมๆแท่งหนึ่งก่อน
0: แท่งหนึ่งก่อนแล้วก็จะมากึ่งแบบให้เป็นใช้สำหรับใส่ลูกปืนคือนี่ลูกปืน
1: ค่ะ
0: ลูกปืนลูกหนึ่งด้านนี้อีกลูกหนึ่งด้านนี
1: ้อันนี้เหมือนเหลาดินสอเลยคุณ
0: ครับครับ
1: พอมาเหมือนเหลาดินสอเป๊ะเลยคุณผู้ชม
0: เนี่ยจะเป็นใช้ไม้ประดู่โดยมากนะครับเพราะว่าไม้ประดู่นี่มีคุณสมบัติพิเศษ
1: ค่ะ
0: สามอย่างแข็งทน
1: เหนียวครบเลย
0: ครบแล้วก็อย่างหนึ่งมันจะแข็งกว่าไม้อื่นมาก
1: และขนาดก็คือประมาณความยาวก็ประมาณนี้เลยเหรอคะ
0: ก็โดยมากจะเป็นลักษณะของดุมนี่ความโตนี่5 นิ้วแล้วก็ความกว้างนี่7 นิ้วประมาณ
1: กว้าง7 นิ้ว
0: จะได้มาตรฐานนี
1: ่
0: แต่แล้วแต่เราบางทีร้อยใหญ่เราอาจจะเพิ่มอัตราส่วน
1: วันนึงเนี่ยทำกี่อันคะเนี่ย
0: ก็ได้ประมาณสัก2-3 อัน
1: วันนึงได้2-3 อันเองคือหมายว่าสำเร็จเป็นแบบน
0: ี้สำเร็จแบบนี้เลยมันจะมีทั้งลูกปืนทั้ง
1: ด้วย
0: ครับ
2: เห็นพี่ๆลุงๆเขาทำกันก็ดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่กว่าจะได้รถม้าคันนึงเนี่ยคงต้องใช้เวลาฝึกฝนกันมาเป็นเวลานานเลยทีเดียวละค่ะกว่าจะทำได้เก่งกันขนาดนี
1: ้นี่เป็นงานทุ่มเทนะคุณผู้ชมคือสวยๆใช่จะรู้ว่ามันทำยากขนาดนี้ต้องใช้เวลาละเมียดละไมต้องมีการวัดด้วยนะคะว่าให้มันพอดีการซี่ก็ต้องนับให้ครบให้พอดีไม่อย่างนั้นเนี่ยล้อก็จะไม่สมบูรณ์วิ่งไม่สะดวกอีก
0: ถ้าแน่นไปดุมมันก็จะแตก
1: อ๋อถ้าแน่นไปดุมจะแตกอีกโอ้โห
0: ถ้ามันหลวมไปก็ใช้ไม่ค่อยทน
1: พิถีพิถันมาก
0: คือต้องพอดี
1: คุณผู้ชมรู้แล้วว่ารถม้าเขาทำเป็นยังไงเหลืออีกอย่างนึงที่ต้องรู้ค่ะว่าเป็นสารถีขี่รถม้าเนี่ยต้องทำยังไงคุณอัครินสอนได้ด้วยไหม
0: ได้ครับได้เชิญเชิญ
1: ไปวันนี้เป็นสารถีกันค่ะอันนี้ไว้ตรงไหนดี
0: ครับเอานี่ไว้นี่เลยครับ
1: เอาไว้ตรงนี้ไปเป็นสารถีขี่ม้าดีกว่า
0: ครับเดี๋ยวครับ

0: ้อมแล้วที่จะมาเป็นสารถีรถม้าค่ะแต่ก่อนอื่นนี่เราต้องทำความรู้จักอะไรบ้างคะ
1: ก็รู้จักสายบังเหียนพายบังคับม้
0: า
1: แล้วก็เวลาเราจะดึงม้าเนี่ยดึงยังไงแล้วก็ความสูงของม้าเนี่ยเขาวัดยังไงเขาวัดจะ
0: ความสูงนี่มีส่วนใช่ไหมคะที่บอกว่าถ้ามันสูงเกินไปมันก็จะวิ่งไม่ดี
1: ถ้าประมาณเมตรยี่สิบเขาเรียกว่าม้าแกบ
0: นี่คือม้าแกบ
1: ม้าแกบถ้าสูงกว่าเมตรยี่สิบก็คือม้ากลางม้าเทศอะไรต่าง
0: ๆ
1: ครับ
2: การวัดส่วนสูงของม้าเนี่ยนะคะคุณลุงอัครินทร์สอนมิ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้วัดกันจากพื้นถึงหัวของม้าค่ะแต่เขาวัดจากพื้นถึงบริเวณหลังหนอกของม้าหรือว่าไหล่ของม้าสาเหตุที่ต้องเป็นส่วนนี้ก็เพราะจะได้รู้ความเหมาะสมระหว่างม้ากับตัวรถแล้วก็จุดเทียมรถนั่นเองค่ะ
1: ถ้าม้าวิ่งในลำปางที่สวยๆก็ประมาณเมตร40จะสูงประมาณนี้ครับ
0: ทีนี้ถามอย่างนึงเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยมีกฎหมายเรื่องที่เป็นทะเบียนด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คนขี่รถม้านี่ต้องมีใบขับขี่
1: ต้องมีใบขี่ครับ
0: ต้องมีด้วยเหรอคะ
1: ครับแต่ว่าใบขี่มันยกเลิกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546
0: อ๋อเท่ากันยกเลิกแล้วเหมือนกัน
1: แต่ว่ามันจะมีพ.ร.บ.บุคคลที่3
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อยู่ไหมคะ
1: ต้องใช้อยู
0: ่และถามอีกนิดได้ไหมคะเห็นว่ามีที่ปิดตาม้าด้วยนี่อันนี้นี่คือ
1: ม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตื่นง่ายใช้

0: เออเป็นอาวุธ
1: ห
0: นีหนีศัตรูเนี่ย
1: ค่ะแล้วการที่เราปิดเนี่ยคือทำให้
0: ไม่ให้เห็นด้านข้าง
1: ก็คือปิดทัศนวิสัยซ้ายขวาเลยให้มองตรงอย่างเดียว
0: เราสังเกตว่าเห็นแบบม้าแข่งในสนามเขาก็ใช้ปิดตาเหมือนก
1: ัน บางตาให้มองไม่เห็น
0: มองวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมันคนละลักษณะเป็น
1: เขาจะได้ไม่ตื่นแบบว่าลุกลี้ลุกลนซ้ายขวา
0: เขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์อย่างม้าม
1: ีวิสัยทัศน์
0: มองไปข้างหน้าม
1: องไปข้างหน้าคักด้วย
0: ก็ลองเดี๋ยวจะให้มินลองขับดูเป็น
1: ได้ไหมคะ
0: สักวันได้ครับเชิญ
1: อะไรคะคุณผู้ชม
0: คือการขับรถหน้าเนี่ยจะมีอยู่สองจังหวะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าซ้ายเราก็ดึงซ้าย
1: เลี้ยวซ้ายดึงซ้าย
0: ดึงมือเห็นซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงมือเห็นขวา
1: เลี้ยวขวาดึงขวา
0: ถ้าหยุดนะครับถ้าหยุดแล้วก็มันจะมี2ประเด็น
1: ค่ะ
0: คือดึงบังเหียนและใช้เสียง
1: อ๋อใช้เสียงด้วย
0: เราจะใช้เสียงเบาๆยู
1: ด
0: หรือว่าถ้าฝรั่งก็สต็อปอะไรต่างๆเนี่ยคือจะให้ม้าได้ยินบ้างว่าเราเป็นเจ้าของบังคับม้า
1: ค่ะแล้วทีนี้คือตอนที่มินนั่งรถชมเมืองค่ะคุณอัครินมีม้าเดินถอยหลังด้วยบังคับยังไง
0: เดินถอยหลังก็มันเราดึงบังเหียนให้มันแรงหน่อย
1: อ๋อแล้วเขาจะรู้ไหมคะว่าอันไหนคือหยุดอันไหนคือถอย
0: ไม่ดึงบังเหียนกระตุกเป็นจังหวะ
1: อ๋อต้องกระตุกเป็นจังหวะ
0: จังหวะมันจะถอยเอง
1: ก็คือเท่ากับว่าถ้าจะหยุดเนี่ยเราก็คือดึงช้าๆแต่ดึงทีเดียวบอกหยุด
0: แล้วก็ต้องใช้เสียงด้วย
1: หยุดแบบนี้แต่ว่าถ้าใช้เขาถอยหลังก็คือกระตุกเป็นระยะเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องเดินถอยหลัง
0: ถอยหลัง
1: นี่คือการฝึกมาอย่างดีเรียบร้อย
0: เดี๋ยวจะให้มินลองขับดูนะครับ
1: เป็นสารถีรถม้า1วันคุณผู้ชม
0: คือให้มันได้จังหวะพอดี
1: ค่ะ
0: คราวนี้ถ้าอย่างนี้ก็ล็อกสนามนี้
1: ค่ะ
0: จับให้มันอยู่แต่มันจะแข็งมันหน่อยนะ
1: ได้ค่ะคือต้องจับแบบนี้
0: จับนี้คืออย่าให้มันงี้เกินไปอย่าให้มันมา
1: ถอยพอดี
0: แล้วลำตัวให้มันตั้งตรงเนี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วเราดูลักษณะที่ว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยให้มันดูปากม้าพอดีสายให้มันตึงถ้าสองข้างซ้ายก็ดึงมาได้ขวาก็ดึงมาได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องจับดูสิคือจับให้ชิดๆจับงี้ก็ได้จับงี้ก็ได้จับให้มันแน่นๆเลยคือการจับม้าเนี่ยอย่าไปจับหลวมต
1: ้
0: องจับแน่นๆ
1: จับแน่นไว้ก่อนดีกว่า
0: ถ้าเราจะให้มันวิ่งเราก็บอกว่าไปกระตุกหรือว่าใช้ปากจะปาก
1: ไป
0: มันจะไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: ถ้าเราดึงเวลาเนี่ยจะดึงซ้ายคืออย่าให้สายมันตึ๊ย
1: านไปหย่อน
0: หย่อน
1: ขอ
0: นิ
1: ดนึงลูก
0: ไม่เนี่ย
1: เขาชอบเดินเอียงซ้ายนะคะ
0: ไม่อยู่ที่เรา
1: เราครับที่เราเองขอโทษนะปานอันนี้เขาก็จะเดินตาม
0: เดินตามลักษณะเดินตามไม่ได้
1: เขาเป็นไรป่ะคะ
0: ไม่เป็นไรมันลักษณะเนี้ยถ้าเราจะไปก็กระตุกปาก
1: น
0: ี
1: ่
0: ถ้าใช้เสียงเนี้ย
1: นั่นคือเสียงบอกให้ไปเหรอ
0: ครับ
1: เขาดูเหมือนรำคาญบางที
0: ไม่ครับ
1: ไปเร็วปานไปไปกัน
0: ไป
1: ปานไปกันไปเร็ว
0: นี่มันจะไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: ถ้าเราดึงมากมันจะหยุดดึงมากแล้วคือบางเหตุเนี่ยเราต้องจับยาคือให้มันอย่าให้มันยานกันไปอย่าให้มันตึงกันไปเนี่ยมันจะไป
1: โอเคค่ะ
0: ถ้าซ้ายก็เราดึงซ้ายนิดขวาเราก็ดึงขวานิดคือถ้าดึงตึงมากมันจะหยุด
1: คือมาอยู่ที่มือเราด้วยใช่ไหมคะ
0: เขาอยู่ที่มือ
1: เขาจะตามมือเรา
0: ม้าขี่ม้าแข่งม้าฝึกนี่นะเขาจะให้มีคนขี่คนเดียวนั่นแหละคือความ
1: ให้เดี๋ยวชนรถลูก
0: ไม่ความละเอียดมันจะมีไงความละเอียดมันจะมีความละเอียดมันจะมีม้ามันจะมี3จังหวะเดิน
1: วิ่ง
0: และกะล็อป
1: ล็อกคือ
0: กะล็อป
1: ก็คือควบใช่ไหมคะปานนี่ทำได้ไหมคะ
0: ครับนี่บอกนี่ถ้าเราจะให้ทอดก
1: ่อนหยุด
0: โอเคนะหยุดกันถึงมาลองถอยดิ
1: ปานลองถอยนะลูกถอยถอยได้แล้ว
0: โอเคพอแล้ว
1: ล
0: ู
1: กพอแล้วขอบคุณครับพอแล้วลูกพอแล้วทำไงอะคะ
0: ถ้ามัน
1: ถ้าถอยแล้วให้เขาหยุดเราต้องทำยังไงคะ
0: เราก็ต้องผ่อน
1: อ๋อต้องผ่อน
0: คือถ้าเราไม่ผ่อนเนี่ยปุ๊บมะรถมันจะพลิกเลยเพราะมันหมุนไม่ได้องศามันไง
1: คุณผู้ชมคะวันนี้สนุกมากเลยมินได้มานั่งรถม้าชมเมืองลำปางนะคะเห็นสถาปัตยกรรมทั้งตึกรามบ้านช่อง ที่เขาคงเอกลักษณ์ในสมัยก่อนไว้รวมถึงวันนี้นี่ยังได้รู้วิธีการทำรถม้ารู้จักประเภทรถม้านี่แถมได้เป็นสารถีรถม้าด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอัครินทร์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องของรถม้ายังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะว่ามิ้นยังมีเรื่องฉงนอีกเยอะเลยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนกับอาจารย์เผ่าทองเดี๋ยวขี่ม้าตัวนี้ไปหาอาจารย์เผ่าทองเลยดีกว่าไปกันปันไปเลยนี
2: ่นอกจากรถม้าแล้วลำปางก็ยังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะทั้งวิถีชีวิตสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าๆที่ชอบเมืองเงียบๆสงบต้องลองหาเวลาปลีกตัวจากความวุ่นวายมาที่ลำปางแล้วล่ะค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องตาม้าตาเรือผู้ใหญ่มักจะชอบบอกว่าทำอะไรให้ดูตาม้าตาเรือโดยมีที่มาจากการเล่นหมากรุกซึ่งมีตัวหมากเรียกว่าม้าและเรือหากเดินหมากไม่ระวังอาจจะไม่ทันสังเกตตาที่ม้าอีกฝ่ายหนึ่งเดินหรือไม่ทันเห็นเรืออีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ไกลทำให้เดินหมากไปถูกตาที่ม้าหรือเรือฝ่ายตรงข้ามสกัดอยู่จนต้องเสียตัวหมากของตนไปให้คู่แข่งการดูหมากต้องดูตาม้าตาเรือของฝ่ายตรงข้ามเลยยกสำนวนนี้ขึ้นมาเมื่อจะพูดหรือทำอะไรก็ตามให้ระมัดระวังพินิจพิเคราะห์ดูหน้าระวังหลังให้ดี

0: วัสดีจ้ะมิ้นจ๋าเชิญเลย
1: โอ้อ่ะเต็มโต๊ะเลย
0: หิวขนาดหนักเลยสั่งมารอ hey. เดี๋ยวจะมาอีกนี่ที่ร้าน Eat Size Story
1: นี่
0: สารพัดดังมากนะดังระเบิดนี่อาหารจานนี้เป็นจานที่ดังที่สุดตอนนี้ของโลก
1: โอ้ของโลกเลยเหรอคะ
0: เออก็แกงมัสมั่นไงนี่มัสมั่นไก่อ่ะนี่พิซซ่าหน้ากะเพราหมูนะชวนมานั่งรายการอ่ะนั่งนี่ปูนิ่มมาเป็นตัวกลางขามาเลยนั่นน่ะเออนี่พอไหมล่ะไปเที่ยวไหนมา
1: ไปลำปาง
0: ม่วนก่อเจ้า
1: หนูยังพูดไม่ได้เลยม่วนม่วนม่วนอะไรอาจารย
0: ์ก็ม่วนก็แปลว่าสนุก
1: ม่วน
0: จ้า
1: ถ้าบอกว่าสนุกมากอะคะอาจารย
0: ์ม่วนหลาย
1: เด้อปะคะ
0: ม่วนเจ้าม่วนเจ้าม่วนเจ้าเ
1: ออหุยอาจารย์ไปลำปางเที่ยวนี้นี่ได้อะไรเยอะมากแต่ว่าได้เรื่องสงวนกับมาฟังอาจารย์ด้วย
0: โอ้ยส้มเจาะเลาะ
1: แปลว่าอะไรอาจารย์หลอกดานุ้งเหรอ
0: ไม่ภาษาเหนือแปลว่าน่ารักส้มเจาะเลาะนี่แปลว่าเด็กน่ารัก
1: หนูไม่เชื่ออาจารย์นะหนูจะ Google ดูว่าแปลว่าอะไร
0: ชอบจังเลยดีไปเที่ยวลำปางมีอะไรมาบ้าง
1: หนูได้ไปนั่งรถม้าชมเมืองแล้วก็ไปเป็นสารถีขับขี่ม้าด้วยนะอาจารย์เป็นแบบสารถีรถม้าก็เลยสงสัยค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสมัยก่อนเมืองไทยเราใช้สัตว์ในการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นช้างหรือว่าถ้าเป็นส่งของก็เป็นเทียมเกวียนใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมที่ลำปางถึงเป็นรถม้าคะคือพอพูดถึงรถม้าแล้วหนูก็คิดถึงแบบต่างชาติอาจารย
0: ์ฉงนเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนาะนี่เมืองลำปางเนี่ยนะสโลแกนเขาว่าไงนี่คำขวัญประจำจังหวัด
1: คือ
0: ทานหินลือชารถม้าลือลั่นเห็นไหมก็บอกแล้วรถม้ามันลือลั่นเครื่องปั้นลือน้ำเครื่องปั้นลือน้ำเครื่องปั้นดินเผาไงทานกาไก่นั่นแหละงามพระธาตุลือไก่ไปเจอพระธาตุเปล่า
1: ไป
0: ไปกราบโอเคดีมากแล้วตอนนี้เขามาเติมให้อีกนิดนึงก็คือฝึกช้างให้ลือโลกเพราะว
1: ่
0: าที่ลำปางก็จะมีโรงพยาบาลช้างแล้วก็มีศูนย์ช้างใช่ไหมก็บอกแล้วว่ารถม้าลือลั่นเนี่ยมันลั่นจริงๆก็เพราะว่ายาวเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่านี่เรื่องการขี่รถม้าเนี่ยนะมันเป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
1: ใช่ไหมคะ
0: เออ
1: คือหนูจำได้ว่าเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หรือดูหนังเนี่ยคือมันมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแต่ว่าเป็นของฝรั่ง
0: โอ้ยฝรั่งขี่รถม้ากันมาดึกดำบรรพ
1: ์
0: เป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะแล้วก็รถม้าเนี่ยนะก็แพร่เข้ามาสู่เอเชียอย่างที่หนูพูดนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เอาวัวเทียมเกวียนนะบางทีก็เอาวัวลากช้างลากม้าลากควายลากอะไรก็ว่าไปนะเสร็จแล้วปรากฏว่าประมาณรัชกาลที่3อ่ะอังกฤษเนี่ยเข้ามายึดอินเดียได้นะมาปกครองอินเดียตอนนั้นขยายอำนาจออกไปทั่วโลกอินเดียก็เป็นเมืองขึ้นอังกฤษก็เริ่มเอารถม้ามาใช้ที่อินเดียพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4ปลายรัชกาลที่3ต้นรัชกาลที่4อังกฤษเข้ามายึดประเทศพม่าได้อีก
1: ใกล้เข้ามาอีก
0: ใกล้เข้ามาพอถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะฮะพม่าเนี่ยก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหมดอังกฤษก็ส่งนายทหารเข้ามาก็ต้องมีครอบครัวมีนักธุรกิจเข้ามาบริหารจัดการทำอะไรต่างๆในประเทศพม่าเยอะแยะมากมายก็มีการเอารถม้าเข้ามาใช้นะทีนี้ตอนนี้มันมี2ทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งเนี่ยนะฮะก็บอกว่ารถม้าเนี่ยมันก็มีใช้กันอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วล่ะนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ก็มีรถม้าแล้วในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยรถม้าใช้กันอย่างแพร่หลายมากรัชกาลที่4เคยขับรถม้านะแล้วก็รัชกาลที่5นั่งด้วยแล่นกลับเสด็จกลับนะออกไปดูงานไปดูนาข้างนอกกลับเข้าพระบรมมหาราชวังหักเลี้ยวปรากฏว่าสายบางเหียนขาดรถเนี่ยนะแล่นไปปีนฟุตบาทในวังรัชกาลที่5กระเด็นตกลงมาจากรถม้าหัวล้างข้างแตกเจ้านายพระราชโอรสธิดาหัวล้างข้างแตกไหลย่อและกระที่4รถไปกองจุกอยู่กับพื้นอุตลุดหมดเลยโอ้ยสนุกมากอ่านไปหัวล่อไปนะตอนนั้นนะวันหลังจะเล่าเรื่องรถม้าอันนี้กลับมาเรื่องรถม้าเรารัชกาลที่4ก็ใช้รถม้าในประเทศไทยในกรุงเทพเราม้าสั่งมาจากสิงคโปร์
1: อ๋อม้าอิมพอร์ต
0: ม้าอิมพอร์ตเพราะว่าเป็นม้าใหญ่ม้าเทศพอถึงในสมัยรัชกาลที่5ก็ยังใช้ม้า
1: ค่ะ
0: เรายังใช้รถม้าเป็นเรื่องเป็นราวนะในวังก็มีรถม้า
1: ใช่มีพระบรมรูปทรงม้าม
0: ีพระบรมรูปทรงม้าอันนั้นขี่ม้านะมีทั้งขี่ม้ามีทั้งเอาม้าลากลาก
1: ราชรถ
0: ต่างๆเออกระเลิกมากเป็นส่วนใหญ่ฮะ ทีนี้ช่วงรัชกาลที่5สวรรคตไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการทำทางรถไฟไปจังหวัดลำปางขึ้นรถไฟสายเหนือเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไปแค่จบแค่ลำปางตอนนั้นอ่ะเจ้าบุญยวาทวงมานิตเนี่ยนะฮะท่านเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางท่านก็สั่งเอารถม้าเนี่ยใส่รถไฟขึ้นไปแล้วก็เอาไปใช้เหตุผลก็เพราะว่าที่ลำปางคือก่อนหน้านั้นเนี่ยการไปทางภาคเหนือเนี่ยไปเรืออย่างเดียวขึ้นไปเนี่ยประมาณ2เดือนกว่า2เดือน2เดือนครึ่งกว่าจะแล้วไปก็ต้องไปกันเป็นคาราวานเพราะไม่งั้นมีโจรมาจี
1: ้อ๋ออันตราย
0: ของที่เอาขนขึ้นไปทางเหนือของง่ายมากเลยนะฟังดูแล้วของง่ายจริงๆเกลืออ๋อเกลือจากสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่แหละเพราะคนเหนือเนี่ยต้องการเกลือจากทางทะเล
1: เขาไม่มีทะเล
0: เพราะเขาไม่มีทะเลแล้วเขามีเกลืออะไรนะเกลือที่อยู่ในดินน่ะเกลือสิน
1: เทาก
0: ินแล้วมันเป็นคอหอยพอกอ่ะส่วนเกลือทะเลเน
1: ี่
0: ยมันมีไอโอดีนกินแล้วก็ไม่เป็นคอหอยพอกก็ต้องเอาเกลือขึ้นไป
1: ค
0: ิดดูสิเอาเกลือใส่เรือทวนน้ำถ้าน้ำกระเซ็นน้ำกระฉอกเข้าเรือ
1: เกลือก็ละลาย
0: มันลำบากยากแค้นเอาอะไรไปอีกเอาปลาแห้ง
1: อ๋อทำไมล่ะคะที่เหนือไม่มีปลาแห้งเหรอคะ
0: มันมีแต่ปลาน้ำจืด
1: อ,
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เอาปลาน้ำเค็มทับปลาแห้งขึ้นไปผ้าพรแพรพันส่งขึ้นไปข้าวของเครื่องใช้ส่งขึ้นไปมันยากลำบากมากไปเรือพอเริ่มมีทางรถไฟประมาณ2458ข้าวของนี่มันไปกันทางรถไฟหมดเลยสะดวกรถม้าก็จำเป็นเพราะว่าของไปถึงก็ต้องการการขนส่ง
1: ต้องส่งอีก
0: ก็ต้องมีอาการเอารถม้าขึ้นไป
1: เท่ากับว่ารถม้านี่ไปถึงลำปางครั้งแรกก็คือตอนที่มีการสร้างทางรถไฟ
0: ทางรถไฟนี่เป็นทฤษฎีที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะทฤษฎีที่สองเนี่ยนะฮะก็คือรถม้าเนี่ยไปอยู่ลำปางได้เนี่ยก็เพราะว่าตอนที่ปกครองอินเดียและพม่านะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยอังกฤษก็เข้ามาทำธุรกิจป่าไม้ทางภาคเหนือบริษัท British Borneo B Grimm and Coal บริษัทอะไรหลุยทีเลียวโนเวนหลายบริษัทของคนอังกฤษมาเปิดในภาคเหนือจังหวัดลำปางเนี่ยเป็นศูนย์กลางจังหวัดลำปางนี่เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่นะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นคนอังกฤษก็มาอยู่ที่ลำปางคนพม่าก็มาอยู่ลำปางคนจีนก็มาอยู่ลำปางทำธุรกิจไม้ค้าไม้สักค้าไม้สุงสักก็คือตัดมาทั้งสุงเลยเนี่ยนะทำธุรกิจกันเยอะคนเหล่านี้อังกฤษเนี่ยนะเวลาที่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะเขาจะอยู่ตามประเพณีของเขาเลยก็คือเขาต้องมีคนใช้
1: คือเอาวัฒนธรรมเขามาด้วย
0: ใช่มีคนใช้มีเวลาทานอาหารเขาก็จะต้องมีคนมาดูแลเสิร์ฟเรียกว่าบัตเลอร
1: ์พ่อบ้าน
0: บัตเลอร์พ่อบ้านใส่เสื้อ
1: แล้วมีต้องมีอันนี้ด้วยเหรอคะที่เป็นผ้าถือไว้อย่างน
0: ี้ลินลงแป้งแข็งพาดแขนบางทีก็ต้องใส่ถุงมือขาวเวลาเสิร์ฟ อะไรต่างๆโอ้เป็นเรื่องเป็นราวก็เอาคนอังกฤษเนี่ยนะเอาคนจากอินเดียมาเยอะ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนอินเดียแท้แต่เป็นคนบังคลาเทศเพราะมันอยู่ชายแดนระหว่างพม่ากับอินเดียก็เป็นบังคลาเทศก็มาอยู่พอผ่านช่วงทำป่าไม้ไปมาถึงรัชกาลที่6เนี่ยการป่าไม้เริ่มตกต่ำลงอังกฤษกลับเมืองก็ไม่ได้เอาคนใช้ไปด้วยไม่ได้เอาบัตเลอร์ไปด้วย
1: ทิ้งเอาไว้ให้
0: ทิ้งเอาไว้ไอ้พวกบังคลาเทศเหล่านั้นก็เลยไม่รู้จะทำอะไร
1: ค่ะ
0: ก็เคยขับรถม้าให้นายมันก็เลยเอารถม้าเนี่ยกับม้าที่มันมีเป็นมรดกอังกฤษทิ้งไว้ให้หมดก็เอามาขับรับจ้างคน
1: ประกอบอาชีพไปเลย
0: ประกอบอาชีพเริ่มการรับจ้างเนี่ยคือรับจ้างคนจากสถานีรถไฟเอาไปส่งบ้าน มีแม่ค้าขนของขนข้าวมาจากนั้นพอเริ่มเจ้าที่หนึ่งคนนี้ก็ดีฉันว่าจ้างบ้างคนนี้ก็ว่าจ้างบ้างคนนี้ฉันก็ว่าจ้างบ้าง
1: ปากต่อปาก
0: คราวนี้ปากต่อปากเมืองมันเล็กนิดเดียวทุกคนก็มาว่าจ้างจากรถคันเดียวไม่พอก็เป็น2คัน3คัน4คันโอ้ยจนเดี๋ยวนี้เป็นสมัยนั้นมีเป็นหลายร้อยคันปัจจุบันสิเป็นยุคตกต่ำนะเหลือไม่ถึง100คันแค่นั้นเองนะ
1: แต่ว่ายุคนั้นเนี่ยถ้าเอาตามทฤษฎีที่2ก็เลยเป็นสาเหตุให้ลำปางเนี่ยถือว่าเป็นเมืองรถม้าแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ได้นิยมใช่ไหมคะ
0: กรุงเทพก็จะบอกว่ารถม้าเนี่ยนะมันจะมีจำกัดใช้เฉพาะเจ้าขุนมูลนายเจ้านายคันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกนะ มันแพงรถม้าสั่งมาจากอังกฤษไม่ใช่ของ ทำเองประกอบเองกว่าจะลงเรือมาจากอังกฤษถึงสิงคโปร์กว่าจะขนจากสิงคโปร์เข้ามาเมืองกรุงเทพเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยรถม้าก็จะเป็นเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ
1: ์ค่ะ
0: ข้าราชการเสนาบดีก็มีแต่ชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: ถ้าลองลงไปก็นู่นนั่งรถลากนั่งรถเจ๊กที่เราเรียกไง
1: อ๋อที่วิ่งลากใช่ไหมคะ
0: คุณล้วงคุณล้วงอยู่กระทรวงมหาดไทยมีเมียตัวเล็กๆขึ้นรถเจ๊กไม่ให้สตังค์นั่นแหละสมัยนั้นก็มีร้องเพลงกันสนุกสนาน
1: อาจารย์คะณตอนนี้หนูว่าเราจัดการข้างหน้านี้ก่อนดีไหมคะอาจารย
0: ์นี่เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะกินได้หมดเลยของหนูเนี่ยซีบรีส
1: ซีบรีสเหมือนทะเลเลย
0: เป็นน้ำลิ้นจี่ใส่กับน้ำสไปรท์แล้วก็ท็อปด้วยน้ำโซดา
1: อ๋อนี่ไง
0: มีลิ้นจี่ม
1: า
0: น้ำเชอร์รี่แล้วก็ตามด้วยมะนาวแล้วก็บนก็เป็นน้ำโซดา
1: โอ้ชนแก้วไหมคะอาจารย
0: ์ชนแก้ว
1: คุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวขอพักลิ้มรสอาหารเลิศรสตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคลายฉงนกันต่อค่ะชนแก้วค่ะอาจารย
0: ์ Cheers
1: Cheers
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเรื่องชามตราไก่ชามตราไก่ถือกำเนิดในเมืองจีนเมื่อกว่า100ปีโดยฝีมือชาวจีนแคะในมณฑลกวางตุ้งแต่เดิมชามตราไก่ไม่ปรากฏการเขียนลายเป็นเพียงชามขาวธรรมดาเมื่อผลิตเสร็จได้จัดส่งมาเขียนลายเผาสีบนเคลือบที่ตำบลปังเคยหลังจากนั้นจึงกลายเป็นชามตราไก่สำเร็จรูปและส่งออกจำหน่ายในตลาดทั่วไปต่อมาราวปีพ.ศ. 2480ได้มีการย้ายขึ้นมาตั้งโรงงานและเตาเผาในจังหวัดลำปางเนื่องจากมีดินขาวเหมาะที่จะนำมาทำการผลิตชามตราไก่มากที่สุดที่อำเภอแจ้ห่มจึงทำให้ลำปางเป็นต้นกำเนิดของชามตราไก่จวบจนทุกวันนี้
0: บ้านใหญ่ๆโตๆสวยหมดเลยนะแต่ละหลังเนี่ยนะสร้างประกวดประชันประคันกันกระเลิกมาก
1: สร้างประกวดกันเลย
0: ประกวดกันเลยเพราะว่าใครรวยก็สร้างกระหน่ำกันเข้าไปนะทั้งถนนเพราะมันเป็นเส้นทางที่มีการค้ามันบูมมาก

0: ากก่อน
1: อร่อยไหม
0: อร่อยค่ะอาจารย์อันนี้อร่อยมาก
1: อ้าวอิ่มอร่อยไประยะหนึ่งถามต่อได
0: ้
1: ถ้าเผื่อหิวแล้วอารมณ์เสียจะไม่ตอบ
0: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจริงๆลำปางเนี่ยเป็นศูนย์กลางธุรกิจเลยใช่ไหมคะมีได้มีโอกาสได้ไปกาดกองต้ามาแล้วก็คือไปเนี่ยก็เห็นว่าอุ้มมีคนเยอะแยะมีการค้าขายทีนี้ปรากฏว่าไปเห็นมันเป็นบ้านแบบเก่าๆอะค่ะอาจารย์แบบนี้เลยค่ะเป็นผนังแบบเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยไม่อยากรู้ว่ามันมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างคะ
1: ที่กาดกองต้าเนี่ยนะมันอยู่ริม

0: แม่น้ำวังจริงไหมติดแม่น้ำวังเลยบอกแล้วว่าการค้าการคมนาคมในสมัยโบราณเนี่ยนะมันต้องล่องแม่น้ำไปอย่างเดียว
1: อ๋อก็เลยต้องอยู่ริมน้ำ
0: ออกจากกรุงเทพทวนแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปไปถึงนครสวรรค์
1: ค่ะ
0: ก็แยกเข้าไปสิแยกขึ้นไปใครจะไปลำปางอ้าวไปสายน้ำวังใครจะไปน้ำเชียงใหม่ไปสายน้ำปิงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับย่านกาดกองต้าเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงที่มีผู้คนมาอาศัยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกาดกองใต้นี่บูมมากเลยเพราะว่าเป็นจุดศูนย์รวมสินค้าจากภาคใต้ย่านกองใต้เนี่ยก็จะเป็นย่านที่รับสินค้ามันจะเป็นเหมือนกับยี่ปั๊ว
1: ก็คือ
0: เป็นคนรับสินค้าแล้วก็ขายส่งต่อใครจะมารับก็มารับจากย่านกองต้าเพราะฉะนั้นที่หนูเห็นไหมบ้านใหญ่ๆโตๆสวยหมดเลยนะมีของคนจีนก็มีของคนพม่าก็มีของคนฝรั่งก็มีของคนพื้นเมืองลำปางเองก็มีแต่ละหลังเนี่ยนะสร้างประกวดประชันประคันกันกระเลิกมาก
1: สร้างประกวดกันเลย
0: ประกวดกันเลยเพราะว่าใครรวยก็สร้างเดินผ่านบ้านนี้โอ้โหเป็นลายฉลุเดินผ่านบ้านนี้เป็นลายปูนปั้นเดินผ่านบ้านนี้เอาเข้าไปสิ2ชั้น3ชั้นใหญ่กระหน่ำกันเข้าไปนะทั้งถนนเพราะมันเป็นเส้นทางที่มีการค้ามันบูมมาก
1: อันนี้แสดงถึงฐานะด้วยไหมคะอาจารย
0: ์แน่นอนฮะแสดงถึงฐานะเพราะบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะบ้านที่เป็นไม้ก็ใช้วัสดุพื้นถิ่นแต่ว่าก็เป็นของมีค่าเพราะเป็นไม้สักส่วนบ้านที่เป็นปูนรวยแน่ๆฮะ
1: เพราะว่า
0: ปูนต้องเอาไปจากกรุงเทพเรือล่มก็จบไปทั้งลำน้ำก็เข้าเรือป
1: ู
0: นก็แข็งหมดทั้งลำเพราะฉะนั้นกว่าจะสร้างบ้านปูนภาคเหนือได้นี่ไม่ใช่ง่ายฮะไม่ใช่ง่ายลำบากมากเลยกาดกองต้าจึงเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยดีมากเลยนะคนลำปางเขารักษาพื้นที่เก็บสภาพอาคารโบราณเอาไว้ได้มากใกล้ๆกับย่านกาดกองต้าก็จะเป็นถนนตลาดจีนย่านชุมชนชาวจีนเรียกว่าตลาดจีนอยู่ติดแม่น้ำวังเหมือนกันต่อเนื่องกันเลยกับกาดกองต้านั่นแหละก็สวยงามอันนี้มิ้นก็ต้องชอบนะมิ้นต้องชอบในวัฒนธรรมของบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะหนูไปเห็นมาหมดแล้วหนูต้องเข้าใจได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนโบราณเนี่ยเขาปลูกฝังเอาไว้ให้กับเรานะ
1: มันตกทอด
0: ตกทอดกันลงมากระทั่ง2457-58พอมีทางรถไฟเข้าไปสู่ลำปางปั๊บเนี่ยการขนส่งทางน้ำน้อยลงมากสิ่งที่เข้ามาเยอะก็คือเรื่องของรถม้
1: า
0: เพราะว่าเอารถม้าขนจากรถไฟไปบ้านในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับรถไฟก็เข้ามาทำหน้าที่แทนเรือของขนได้ทีละเยอะๆปริมาณก็มากค่าขนส่งก็ถูกกว่าเร็วก็เร็วกว่าเรือแถมยังประหยัดทุกอย่าง
1: ถูกกว่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกกว่าความสำคัญของกาดกองต้าตอนนั้นนะครับก็เริ่มลดน้อยถอยลงแล้วเขาเริ่มที่จะย้ายไปอยู่ในใกล้ๆจุดที่เป็นจุดรถไฟ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยที่กาดกองต้าเขานิยมขายอะไรกันนะคะ
0: กาดกองต้าเหรอฮะขายของอะไรกาดกองต้าเนี่ยนะฮะก็ขายของตั้งแต่ของพื้นเมืองนะฮะไปจนถึงข้าวของที่นำขึ้นมาจากกรุงเทพของที่นำมาจากต่างประเทศ
1: จิปาถะเลยไหมคะ
0: จิปาถะของที่นำมาจากต่างประเทศของเศษไม้จิ้มฟันยันไม้ซุงจะบอกว่าสักกระเบือยันเรือรบเดี๋ยวจะว่าพูดไม่เพราะ
1: อาจารย์คะแล้วอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้คือกาดกองต้าถือว่าเจริญมากในแง่การค้าถูกไหมคะแล้วพออาจารย์บอกว่ารถไฟตัดมาถึงปุ๊บคนก็หันไปใช้รถม้าแล้วอย่างนี้กาดกองต้านี่ถือว่ากลายเป็นไม่ใช่ศูนย์กลางอีกต่อไปแล้วไหมคะหรือว่ายังไง
0: กาดกองต้าก็ยังเป็นศูนย์กลางอยู่นะเพราะว่าสถานีรถไฟเองเนี่ยนะถึงแม้จะขยับห่างออกไปหน่อยนึงเนี่ยนะแต่ว่าบ้านเศรษฐีทั้งหลายเขาก็ยังชุมนุมกันอยู่ก็คือเจ้าของธุรกิจก็ยังอยู่บริเวณกาดกองต้าเอาข้อจริงเนี่ยนะกาดกองต้าเนี่ยรุ่งเรืองมาจนกระทั่งช่วง2482เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาคือสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยยกทัพขึ้นประเทศไทยแล้วก็จะใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางเดินผ่านเข้าไปสู่ประเทศพม่าเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นมายึดที่จังหวัดลำปางมีการสู้รบมีการทิ้งระเบิดนี่สถานีรถไฟลำปางโดนระเบิดที่ดูดโดนระเบิดที่นี่โดนระเบิดอาคารต่างๆหลายแห่งโดนระเบิดผู้คนก็หมดกระจิตกระใจที่จะทำมาค้าขายอพยพหลบหนีตั้งแต่นั้นตลาดกองต้าก็ฟุบๆๆๆเงียบลงมา
1: แต่ก็ยังมีอยู่

0: คือยังไม่ได้ตายไปแต่ว่าก็ถือว่า
1: ไม่ตายก็ยังอยู่ใช่เพียงแต่ว่าการค้าขายมันเงียบไปเลยลำปางตอนนั้นกลายเป็นเดทไปเลยการค้าขายเปลี่ยนมือมาอยู่ที่เชียงใหม่แทนคนหนีออกจากลำปางหมดเชียงใหม่กลับเป็นเมืองที่รอดพ้นจากภัยสงครามโลกครั้งที่

0: แอนนะทางเหนือก็จะสร้างเทไลทางภาคเหนือถ้าเราดูแผนที่เนี่ยลำปางอยู่กลางภาคเหนือเลยนะแต่ตอนนั้นอ่ะผู้ว่าลำปางตอนนั้นเนี่ยอาจจะเข้าใจอะไรผิดนิดหน่อยในขณะเดียวกันผู้ว่าเชียงใหม่ก็มีเส้นสายดีก็วิ่งเอามหาวิทยาลัยทางเหนือไปลงไว้ที่เชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งจริงๆเชียงใหม่ไม่ได้อยู่ตรงกลาง
1: อ๋อจริงๆต้องมาลงลำปาง
0: ถ้าเราดูเริ่มต้นแผนครั้งแรกสุดแม่บทจะลงที่ลำปางมันสวิงจากลำปางมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็มาทั้งย่านการค้ามาทั้งย่านธุรกิจต่างๆกองต้านี่กองอยู่กับพื้นไปเลยฮะเพิ่งจะมาฟื้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเริ่มมีการมาบูรณะปฏิสังขรณ์เริ่มมาทำบ้านเริ่มปรับบ้านโบราณให้กลายเป็นร้านอาหารร้านขายกาแฟร้านเครื่องดื่มอีลุกจุกจิกต่างๆเนี่ยมันเริ่มเอาในสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วถึงได้บอกว่าลำปางเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่พอมหาวิทยาลัยไม่มีเนี่ย
1: การ
0: คนมันก็ไม่ค่อยจะอยู
1: ่ใช
0: ่คนมันก็ไม่ค่อยจะอยู่
1: เขาก็ดีดตัวออกไปข้างนอกกันหมดเพราะว่ามันก็มีความเจริญมากกว่าทั้งมหาวิทยาลัยย่านการค้าต่างๆ
0: เมื่อตอนต้นพูดเรื่องคำขวัญประจำจังหวัดลำปางแล้วใช่ไหมนี่จริงๆเนี่ยไอ้คำขวัญนั้นน่ะเชยมากเลยมันมีคำขวัญเก่ากว่านั้นอีก
1: ก็คือ
0: เป็นคำอธิษฐานของคนลำปางหนูเนี่ยลืมไปอธิษฐานเวลาไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงภาคเหนือทั้งหมดจะอธิษฐานไหว้พระบอกจะประคูณชาติหน้าฉันใดขออย่าให้เกิดมาเป็นรถม้าลำปางขุนนางเชียงใหม่อย่าเกิดมาเป็นครูใหญ่แม่สลองเพราะว่าเกิดเป็นรถม้าลำปาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหมันก็ลากทำงานหนักสาห
1: ัสแบกหามตลอดเวลา
0: ถูกเขาเคี่ยนมาแล้วก็ต้องลากรถหนักนะอย่าเกิดมาเป็นรถม้าลำปางอย
1: ่
0: าเกิดมาเป็นขุนนางเชียงใหม่เพราะว่าคนไทยทุกจังหวัดชอบไปเที่ยวเชียงใหม่เกิดเป็นคุณนางเชียงใหม่มีหน้าที่รับแขกอย่างเดียวหมดเนื้อหมดตัวต้องเจ้านายมาก็ต้องควักกระเป๋าเลี้ยงเบิกงบไม่ได้ก็ต้องควักกระเป๋าเลี้ยง
1: ใครว่าคุณนางรวยคะคุณผู้ชม
0: คุณนางไม่รวยจนรถม้าลำปางคุณนางเชียงใครอย่าได้เป็นเลยนะ
1: ครู
0: ใหญ่ครูใหญ่ที่แม่สลองเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นไปมันไกลมาก
1: นี่คือเป็นคำ
0: ม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องเดินเท้าขึ้นไปถึงแม่สลองดอยแม่สลองสมัยโบราณรถไม่ถึงเดินกันขึ้นมาลำบากยากแค้น
1: คุณผู้ชมคะนี่ขนาดแค่เรื่องรถม้าอย่างเดียวเนี่ยยังมีเรื่องให้ฉงนต่อมายาวขนาดนี้เลยแต่ว่าค่ะคุณผู้ชมมิ้นไปลำปางมาทั้งทีไม่ได้ฉงนแค่เรื่องรถม้าอย่างเดียวแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยสัปดาห์หน้าต้องมาติดตามค่ะเพราะว่าลำปางเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นชื่อแค่รถม้าใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แม่นแล้ว
1: นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากนะคะ
0: ยินดีครับ
1: มีอาหารอร่อยๆรออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นส
0: ั
1: ปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของ

สัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของพืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ได
1: ้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองเขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
2: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
1: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
4: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัย

0: เราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
1: ับผม
0: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
1: ผม
0: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
0: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
0: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
0: จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทําเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: เราก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่
1: อ
0: นพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ีอะไรต่างๆมา
0: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
0: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
0: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยเราก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
2: คนไทยก็ทำได้เพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้
3: เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2นั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวจะถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
0: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทําให้เกิดฝุ่นมากๆนะโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
1: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่มั้ยฮะ
0: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
1: แข็งตัว
0: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
1: มันก็จะหายใจเข้าไป
0: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
0: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
1: ม
0: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงาน
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
0: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทํายังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมฮะใช้แรงลมเนี่ยเป่าย
1: ิงเข้าไป
0: เพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
1: ุ
0: ดนะคร
1: ับ
0: ซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรงๆ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
0: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้นนะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
0: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
1: ์คลีนนิ่งคา
0: ร์เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
0: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
1: ครับผม
0: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสวนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสวนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
0: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
0: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะคร
1: ับ
0: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี้ยขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆดูนี่ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยและก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้
1: แล้วครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะครับเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ง่ายได้ส่วนปล่องนี่ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผมนะครับนะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆเลยคือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทําให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยมั้ยฮะ
4: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเสียค
1: ่
4: า
1: ไม
4: ่จะไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
4: ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: เหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่
0: Okay.
2: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีนะครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
2: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆนี้จะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วม
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับช่วงแรกก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับช่วงของเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนครับหลังจากที่เราได้นำเสนอสูตรการทำอาหารหมักแบบแห้งไปแล้วนะครับสำหรับการใช้เลี้ยงกุ้งปลาแล้วก็สัตว์น้ำอื่นๆโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับเมื่อมีสูตรแบบแห้งแล้วแน่นอนนะครับสูตรเด็ดเคล็ดวิชาสัปดาห์นี้ก็คือการทำสูตรอาหารหมักแบบน้ำนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของการทำอาหารแล้วพี่ธงชัยยังมีเทคนิคเคล็ดวิชามาฝากนะครับสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหากับน้ำเปรี้ยวในบ่อเลี้ยงปลาอยู่วิธีการแก้ปัญหานั้นทำอย่างไรบ้างง่ายแค่ไหนไปติดตามความรู้จากพี่ธงชัยได้เลยครับ

0: ลำก็ประมาณ3กิโลกรัม
1: เนี่ยวันประมาณ3กิโลกรัมน้ำจุลินทรีย์1ลิตรน้ำก็ประมาณ13ลิตรมันก็จะได้เกือบปี๊บไงรวมแล้วก็ประมาณ17ลิตรลำ3กิโลน้ำจุลินทรีย์ลิตรนึงแล้วน้ำอีก13ลิตรขั้น3นะครับพอเราละลายเสร็จก็ใส่ในถังถังจะเป็นเปิดฝาหรือถังฝาเล็กก็ได้หมดเลย
0: ยังไม่เติมก้อนน้ำมาเติมฝานี่มาปิดอย่างนี้ก็พอแล้วหรือไม่ก็ถุงพลาสติกปิดก็ได้แต่ถ้ารีบก็ไม่ต้องวันนี้ใช้แค่5วันนี่ก็เป็นอาหารน้ำอีกนะครับก็เป็นอ้าวเช่นเรามีหยวกกล้วยก็หมักหยวกกล้วยหมักผักตบชวาหมักหอยเชอร์รี่หมักปลาสูตรเดียวกันหมดเลยนะลูกยงลูกยอได้หมดเลยอัตราส่วนการใช้ขั้น2นะครับใช้ทุกอย่างนะ3กิโลแต่เวลาหมักแยกนะเช่นถ้าใช้หยวกกล้วย3โลใช้หอยเชอรี่3โลใช้ลูกยอก็3โลแต่ต้องหมักแยกนะครับกากน้ำตาล1ลิตรทำไมต้องใช้กากน้ำตาลตัวนี้เพราะมันมีผักมีผลไม้อยู่จุลินทรีย์มันต้องทำงานหนักมากมันต้องมีอาหารช่วยตัวน้ำตาลคืออาหารจุลินทรีย์ขั้นตอนการหมักปุ๋ยน้ำต้อง1จุลินทรีย์1ลิตรกากน้ำตาลลิตรนึงวิธีเทไปแล้วต้องละลายอ่ะดีละลายละลายในกระมังต้องใช้มือนะครับตัวนี้มันถึงรู้ว่าละลายถ้าใช้ไม้เนี่ยมันจะเน่าได้น้ำอีก13ลิตร3 1 1 13อ่ะรวมทั้งหมดก็18ลิตรอีกแล้วขั้นที่3นะครับเรามีหยวกกล้วยนี่หยวกโลหะแล้วนะหยวกโลหะแล้วหยวกต้องผสมลำนิดนึงหยวกประมาณ3กิโลกรัมผักตบชวาก็ได้นะครับมีผักตบชวาได้หอยเชอร์รี่ได้ขี้วัวขี้ไก่แห้งก็หมักเป็นน้ำได้นะแล้วเมื่อกี้แห้งเลยนะหมักเป็นน้ำก็ยังได้อีกนะผลไม้ประจำฤดูกาลเช่นทางภาคใต้ลูกตาลอย่างเงี้ยได้มีมะม่วงสุกเยอะๆนี่ก็ได้สับปะรดนี่ก็ได้ทั้งนั้นเลยขั้นตอนถัดไปขั้นสุดท้ายก็เทใส่ในถังไว้เลยครับเทใส่ถังเก็บไว้แล้วเสร็จแล้วน้ำมาใส่ในนี้ให้ได้รวมแล้ว18ลิตรอ่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ก็ประมาณ5วันอีกก็มันจะขึ้นฝา
2: แล้วพอหมักเสร็จแล้วอย่างนี้เนี่ยเอาไปใช้เนี่ยกี่โลต่อไร่คะ
0: ถ้าเป็นน้ำนี่200ลิตรต่อไร
2: ่
0: ถ้าเป็นผงนี่50หนึ่งที่กิน3วันจันทร์พุธเสาร์กินแค่3วันมันลดต้นทุนเยอะเพราะว่าคิดว่ามันพอที่มันรู้ว่าพอเพราะ1เราเช็คน้ำ2เราเช็คสีน้ำถ้าสีน้ำยังเขียวแบบยอดฟางอ่อนใช้ได้แต่ถ้าสีน้ำเข้มจัดอาจจะ1อาทิตย์ละวันกินลดลงถ้าขาวจัดเพิ่มจำนวนเช่น200ลิตรต่อไร่อาจจะเป็น250 300เนี่ยเราต้องดูสีน้ำเป็นหลักกับ pH ของน้ำเป็นหลักความเป็นกรดเป็นน้ำเนี่ยการเลี้ยงกุ้งมีแค่นี้การเลี้ยงกุ้งง่ายมากๆเรามีขั้นตอนง่ายๆในการแก้ปัญหาน้ำเปรี้ยวซึ่งที่นี่เป็นน้ำที่เปรี้ยวมากที่สุดของประเทศไทยนะครับแต่วิธีแก้ไม่ใช้ปูนเลยครับโดยวิธี1นะ1ใช้ฟางข้าวนี่ฟางข้าว10ฟ่อนต่อ1ไร่แล้วใช้ขี้วัวหรือขี้ไก่80ลูกต่อ1ไร่แล้วใช้จุลินทรีย์200ลิตรขั้นที่1หว่านฟาง10ฟ่อนต่อไร่นะฮะหว่านให้ทั่วเลย2ก็คือเอาขี้วัวหรือขี้ไก่80ถุงนะไร่หว่านให้ทั่วหว่านให้ทั่วเสร็จทับลงไปให้ทั่วเสร็จแล้วก็เปิดน้ำเข้าก็ไปตั้ง50เซนแล้วถึงเอาจุลินทรีย์สาด200ลิตรต่อ1ไร่นะครับทิ้งไว้7วันแล้วจะวัดpHน้ำทำนาที่เราทำอยู่จาก4ขึ้นเป็น 6.5 เลยนะหรือเป็น 7.5 เลยนะถ้าเป็นแค่ 6.5 ขอซ้ำอีกรอบถ้ากุ้งปลาใช่ไหมสมมุติว่ากุ้งเนี่ยเราก็เติมน้ำไปอีกหน่อยเติมไปอีกแล้ววัดไข่ถ้าอยู่ระดับ 7.5 ก็เอาปลาจีนมาปล่อยเลยปลาจีนมาปล่อยสัก2อาทิตย์แล้วดูสภาพน้ำใหม่เพราะทุกอย่างดีแก๊สไม่มีอะไรมีเอากุ้งมาลงเลยรวมกระบวนการทั้งหมดเบ็ดเสร็จเดือนหนึ่งจนถึง4-5วัน4-5วันสูงสุดจืดแน่นอนชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใส่ปูนอะไรสักอย่างเดียวเราจะชนะทั้งโลกชนะทุนนิยมชนะฝรั่งชนะทั้งโลกถ้าเราพึ่งตัวเองแล้วใช้ทรัพยากรเต็มที่
1: เพราะเราคือคนผลิตพลังงานแต่เป็นพลังชีวิต

0: มีไม้โบราณชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ที่เราคุ้นชื่อแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือต้นข่อยนั่นเองข่อยนั้นถือว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับพบเห็นได้ทั่วๆไปตามหัวไร่ปลายนานะครับเป็นไม้ที่ทนได้แทบจะทุกสภาพอากาศทนได้ทั้งแดดทนได้ทั้งฝนแถมยังสารพัดประโยชน์ด้วยนะครับส่วนต่างๆของข่อยจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้ทำอย่างไรรักษาโรคอะไรได้บ้างไปติดตามชมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับ
1: นี่คือส่วนที่จะเอามาทำน้ำบนปากข่อยนะครับ

าถึงขั้นตอนที่ลงมือทำน้ำบนปากคอยนะครับน้ำใช้ประมาณ3ลิตรนะครับน้ำ3ลิตรก็ประมาณนี้นะไปตั้งไฟให้เดือดก่อนช่วงที่คอยน้ำเดือดเราก็จะสับคอยคอยน้ำเดือดเพราะว่าการต้มยาทุกชนิดนะครับน้ำต้องเดือดก่อนถ้าน้ำไม่เดือดแล้วตัวยามันจะไม่ออกมันจะด้านนั้นพอน้ำเดือดแล้วก็มันจังหวะพดเราไปสับคอยเสร็จพอดีก็เอามาใช้กิ่งคอยอายุประมาณสัก 3-5 ปีนะครับถึงจะมีตัวยาที่ดีมันสะสมตัวยาพอสมควรวิธีสับสับเป็นชิ้นเล็กๆโดยมีดไม่ต้องคมมากถ้าคมแล้วไม้จะไม่ช้ำต้องฟันให้ไม้ช้ำด้วยนะครับวิธีทำยาที่ต้องสกัดด้วยการต้มลงไปเลยนะครับน้ำเดือดๆพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝาไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับปิดไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็นำเกลือมาเติมประมาณ1ขีดเกลือเนี่ยเป็นตัวประสานให้ตัวยาได้ออกมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เพราะเกลือมีความเค็มประโยชน์ของเกลือก็คือประสานนั่นเองทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเข้าตัวยาในเนื้อไม้ออกมาใช้ได้เต็มที่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใส่การพลูทำไมต้องใส่การพลูการพลูมันจะแก้อักเสบแล้วก็เป็นยาชาแก้ปวดได้กระทันหันนะครับเวลาปวดมากอมไปประมาณ1 นาทีก็หาย

มาณสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วก็ต้องกรองนะครับกรองด้วยผ้าขาวบางเติมใส่หม้ออีกลูกหลังจากกรองเสร็จเราก็ต้องเติมกลิ่นเลยนะครับรสชาติเติมแต่งกลิ่นแต่งรสส่วนผสมในการแต่งกลิ่นน้ำบ้วนปากข่อยนะครับอันนี้เมนทอนก็ประมาณ3กรัมอันนี้กะละบูนก็จะใส่สัก2ช้อนเปปเปอร์มินต์เนี่ยเป็นน้ำที่สกัดจากใบมิ้นต์ก็เติมไปประมาณสัก15ซีซีเพื่อให้มีกลิ่นหอมส่วนแล้วก็โซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยพอใส่ลงไปก็ดูแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับชิมได้สบายปากสดชื่นนะครับมีความมั่นใจต้นทุนในการผลิตทำน้ำบ้วนปากข่อยคอยครึ่งโลน้ำ3ลิตรต้มกรองอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าที่จะขายขวดละ20บาทก็ได้300กว่าบาท360บาทต้นทุนก็100กว่าบาทตีถ้า160บาทก็ได้กำไรเห็นเลย200บาทคือสร้างงานง่ายๆถ้าใช้เองเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณ6เดือนหรือครึ่งปีนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะทำเรื่องใบชาใบข่อยชาใบข่อยเนี่ยมันแตกต่างกับชาอื่นๆทั่วไปตรงที่ใช้ใบเพชรซึ่งใบเพชรสลัดก็คือใบที่กลางแก่กลางอ่อนนะไม่แก่จัดไม่อ่อนจัดนั้นใบขนาดกลางๆเพื่อเป็นชาชงแก้โรคความเครียดโรคไมเกรนต่างๆหรือโรคท้องผูกฉะนั้นก็วันนี้ก็ต้องลองคั่วชาใบข่อยเพื่อเอามาทำเป็นยาในการพึ่งตนเองการคั่วใบชาเนี่ยต้องคั่วมือกับสารพีเพื่อจะให้รู้ว่ามันกรอบขนาดไหนนี่คือวิธีคั่วชาที่ถูกต้องนะครับต้องใช้มือขยับหยิบด้วยเพื่อจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับมันจะกรอบไปอ่อนพอกระทะร้อนแล้วมันก็จะเตรียมได้ง่าย

เรียบร้อยครับเท่านี้เราก็ได้ชาที่เป็นยาง่ายๆเนี่ยเขียนเป็นกรอบๆเลยกรอบละในกรณีที่เสร็จแล้วเราจะชงทานชาก็ไม่ควรชงทีละมากเอาพอดีทานสักหม้อนึงเอาสักประมาณ 5-6 ใบก็พอสำหรับคนที่ไม่มีต้นข่อยอยู่ข้างบ้านต้องไปเก็บไกลๆครับนั้นถ้าควรจะเอามาคั่วทำเป็นชาเก็บไว้นะครับเก็บไว้ได้นานคั่วให้กรอบแล้วก็ใส่ถุงหรือใส่โหลปิดให้สนิทก็อยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนนะในใบข่อยเนี่ยมันเป็นยาเย็นเราคั่วแล้วเนี่ยยางใบข่อยส่วนหนึ่งก็อยู่ในนี้อาการไข้อาการปวดรอบเดือนอาการเครียดเนี่ยมันจะไม่มีคนโบราณหรือว่าพระทุดงสมัยตะก่อนนิยมใช้ใบข่อย

0: นับวันนะครับพลังงานนับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็เหลือน้อยลงไปทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นทุกวิถีทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดการหาพลังงานทดแทนหรือแม้กระทั่งการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเศษกิ่งไม้แห้งเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาทำพลังงานใช้เองในบ้านได้นั้นเราควรที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไว้นะครับอย่างหนึ่งก็คือการผลิตถ่านไม้ไว้ใช้เองภายในครัวเรือนนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างเรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเอาถ่านจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีมาแนะนำวิธีการนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปดูการขั้นตอนการทำเตาถ่านของเราเนี่ยทำไม่ง่ายนะครับทำไม่ยากสามารถใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยกลับมานั่งใช้ประโยชน์ได้หมดเลยงั้นเราจะไปดูกันเลยมัน200ลิตรหรือถัง50ลิตรก็ได้30ลิตรเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับย่อส่วนลงมา2มีอิฐบล็อก8ถึง10ก้อนแล้วก็3ก็มีท่อใยหินขนาด4นิ้วยาว1เมตร1ท่อน4ก็ท่อดักน้ำส้มควันไม้ถ้าเป็นไม้ไผ่ได้ดีๆนะก็ดัก4นิ้วหรือ5นิ้วก็ได้ครับยาว

ได้เตามาแล้วเนี่ยอันนี้เราจะตัดผ่าเพื่อจะทําเตานะครับตัดผ่าทําเตาแล้วก็วัดจากขอบขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ย8นิ้วนะครับแต่วัดไปทางซ้าย5นิ้ววัดไปทางขวาก็5นิ้วเป็น8คูณ10แล้วเราก็มาในทางแนวเดียวกันเลยนะครับทางแนวเดียวกันจากปากเตาก็ตัดก้นถังเป็น4คูณ4นิ้วผมก็ไปแล้วนะแต่บางที่ก็ยังเปิดปากอยู่แต่ผมเจอปัญหากับการเปิดปากผมก็เลยมานั่งคิดเป็นผ่าหลังเป็นการสะดวกกับการทำงานนะครับก็วัดจากขอบมาเนี่ย3นิ้วนะครับข้างหลังนี่ก็3นิ้วเท่ากันนะแล้วก็ผ่ากว้าง8ถึง10นิ้วเพื่อใส่ฟืนเข้าไปแค่นี้เตาเราก็มีแค่นี้อันนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็จะมีการทั้งการตั้งเตาบล็อกเนี่ยมันจะมีรูนะครับผมให้แนะนำให้เอาทรายชุบน้ำใส่ในช่องให้หมดเลยนะครับเวลาเราวางอิฐบล็อกเราวางท่าหงายขึ้นนะครับจะวางขวาง1ก้อนก่อนเสร็จแล้วก็ถมหินให้เต็มอิฐนี้เลยจนขนานกับเตานะครับถมหินเพื่อให้การความชื้นขึ้นจากดินด้วยนะครับถ้าเราไม่ถมเลยเนี่ยความชื้นขึ้นจากดินมันจะเยอะนะครับมันความนี่มันก็ทำให้เราติดยากด้วยไปถมหินเสร็จแล้วแล้วก็วางไปเลยวางถังนะครับเมื่อเราวางเตาแล้วเนี่ยต้องให้ปากเตาเนี่ยสูงกว่าก้นเตาเสมอนะครับอย่าให้ก้นเตาสูงกว่าปากเตานะครับแล้วเสร็จแล้วเราวางอิฐบล็อกขนานไปกับปากเตาที่เราตัด8คูณ10นิ้วนะครับง่ายๆนะครับแล้วใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยนะครับอิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยก็มาวางลงไปวางทับอิฐก้อนที่ขนานกับปากเตานะครับแล้วเราใช้อิฐเต็มก้อนเนี่ยวางทับลงไปอีกทีนึงแล้วเราก็ใช้อิฐเต็มก้อนอีกเหมือนกันแล้วก็วางไปแบบนี้นี่เราก็ได้หน้าเตาแล้วแค่นี้นะครับเมื่อทําหน้าเตาเสร็จแล้วตอนนี้เรามาทําหลังเตานะครับใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยวางขนานไปเงี้ยก้นเตานะสิคุณในรูปของตัว Y นะครับแล้วก็ใช้ท่อใยหินขนาด4นิ้วนะครับยาว1เม็ดนะยาว1เม็ดวางลงไปบนอิฐบล็อกที่เราทำเป็นรูปตัว Y ในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราตั้งเตาเสร็จแล้วเราก็จะถมทรายทับผนังนะครับผสมทรายลงไปถมทรายให้เต็มถังเลยนะครับมิดถังนี้โดยห่างจากถังมาเนี่ย1คืบหรือ20เซนนะครับที่แล้วก็ก่อผนังขึ้นมาอันนี้เราก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะเผาถ่านได้แล้วการวางไม้หมอนนะวางขวางกับถังลักษณะนี้นะครับหลายอันก็ได้แต่ไม้หมอนไม่ต้องเกิน2คืบหรือ20เซนมันจะได้มีช่องอากาศใช่ไหมครับนี่เห็นไหมมีช่องอากาศพร้อมแล้วที่เราจะจุดฟืนหน้าเตาอันนี้ควันที่เราจุดใหม่นะครับจะเป็นสีขาวขุ่นๆจะขึ้นไม่เยอะนะครับในช่วงที่2เมื่ออุณหภูมิในเตาได้80-85องศาก็จะเกิดกระบวนการควันบ้าควันจะขึ้นเยอะเลยช่วงนี้นะครับเราจะไปร้อยดักช่วงแรกช่วงนี้นะครับแต่ช่วงนี้เราจะไม่ได้สารอาหารมันจะไม่ได้คุณภาพของน้ำส้มที่ดีที่สุดต้องดักช่วงควันบ้าเท่านั้นนะครับฐานของเรานะครับประโยชน์อย่างที่1เนี่ยเราสามารถไปหุงต้มปิ้งย่างได้มันจะมีความร้อนสูงนะครับไม่มีขมเหลาดำๆเลยนะครับประโยชน์อย่างที่2ก็ไปดูดกลิ่นนะครับเป็นฐานดูดกลิ่นเป็นเพิ่มผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเพิ่มความสวยงามให้กับเราได้นะครับในห้องนั่งในรถยนต์ในห้องนั่งเล่นหรือในตู้เสื้อผ้าหรือมาทำสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ก็ได้นะครับการอย่างที่3ก็สามารถปรับสภาพดินได้ก็เป็นฐานแหลกๆนะครับที่อยู่บนถังอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหว่านลงดินเลยนะครับมันก็จะปรับสภาพด้วยนะครับทำให้ต้นไม้แตกรากได้เร็วขึ้นด้วยนะครับฐานอย่างที่4ฐานเพื่อสุขภาพนะครับก็สามารถเอามาทำสบู่ได้นะครับทำยาสีฟันก็ได้นะครับแล้วก็ได้ของแถมที่มากด้วยคุณค่านะครับคือน้ำส้มควันไม้นะครับอันนี้พวกควันไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะครับแต่น้ำส้มควันไม้เมื่อเราได้พบเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เลยไม่ได้นะครับถ้าไปใช้ประโยชน์เลยเนี่ยสารทาหรือสารก่อมะเร็งเนี่ยที่กระหม่อมดำๆเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันจะไปจับจมูกพืชหรือตกลงดินก็จะอุดปากพืช

ทำให้พืชหงอยและตายได้เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนฉลากนะครับติดฉลากวันเดือนปีไว้ตั้งไว้ในที่ร่มห้ามโดนแดดนะครับแสงแดดนะครับตั้งไว้อย่างน้อย 3-6 เดือนนะครับพอเราได้อายุการเราเก็บไว้ได้อายุแล้วเนี่ยเราก็ดูดเอาตรงเนี้ยตรงชั้นกลางเนี่ยเอาไปใช้นะครับ

0: การทำสบู่ทานนะครับการทำสบู่เนี่ยก็มีส่วนผสมคือมีทานนะครับผงทานแล้วก็กรีซาลีนนะครับเป็นกรีซาลีนใสนะครับแล้วก็น้ำส้มขวัญไม้นะครับวิธีการทำนะครับแล้วก็เทกรีซาลีนใส่ในหม้อสแตนเลสนะครับแล้วก็ตั้งไฟปล่อยให้เขาละลายเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคนนะครับถ้าคนมันเนี่ยมันจะเกิดฟองนะครับแล้วก็ไม่ต้องคนนะครับจนกรีซาลีนเนี่ยมันหลอมละลายดีแล้วใส่ทานแล้วก็คนหน่อยนึงครับกวนมันหน่อยนะครับให้มันเข้ากันนี่เราจะใส่ต้นส้มปั่นไม้ไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มปั่นไม้ก็ช่วยในบวกของพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียนะครับพวกแผลอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะใช้ได้ดีนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอันนี้พอกวนได้ที่แล้วนะครับเทลงแบบนะครับค่อยๆเทนะครับตอนนี้เราเทลงแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็รอให้เย็นนะครับให้มันแข็งตัวภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็สามารถเอาสบู่ที่เราใช้ทำเนี่ยเอาไปใช้ได้แล้วนะครับนี่มาดูผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ได้จากการผงถ่านเรานี่แหละของเรานี่แหละก็จะทำผงซักปากหรือยาสีฟันอันนี้เราไปดูการวิธีการทำนะครับแล้วก็เอาถ่านเนี่ยหนึ่งส่วนเนาะตักง่ายๆ1ช้อนโต๊ะบนพูนเลย1ส่วนนะครับ1ส่วนคอยนะครับคอยครึ่งส่วนนะครับคอยที่จะบดละเอียดแล้วนะครับครึ่งส่วนนะแล้วก็ดอกการพูนะครับดอกการพูถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็ทำให้ร้อนได้เหมือนกันนะครับมันจะร้อนเพราะนั้นเราก็ใส่ไปอีกครึ่งส่วนนะครับแล้วก็การบูนนะครับการบูนอีกครึ่งส่วนอย่างนี้กวนให้เข้ากันเลยนะครับอย่างนี้กวนให้เข้ากันเสร็จแล้วทีนี้เราจะใส่เกลือแล้วนะส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะใส่เกลือแล้วเดี๋ยวมันเค็มมากเกินไปมันจะเค็มนะครับก็ไม่ดีครับก็เอาแค่ลองดูแล้วลองชิมดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเราชิมถ้ายังไม่ได้รสชาติแล้วก็เติมไปอีกนะครับคราวนี้เราได้สูตรยาสีฟันแล้วนะครับแค่นี้เองเราก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับดีด้วยนี่สามารถทำเองได้หมดเลยเห็นไหมเรื่องของทานเนี่ยนะครับ
1: เห็นหรือเปล่าครับว่าเพียงแค่เศษไม้นะครับที่เราตัดออกมาจากสวนของเราตามเลือกสวนไร่นาต่างๆนั้นก็สามารถที่จะนำมาเผาเป็นถ่านเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้นะครับถึงแม้ว่าจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพลังงานเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานระดับครัวเรือนนะครับนอกจากนั้นเผาถ่านแล้วยังได้อย่างอื่นตามมาอีกสิ่งต่างๆที่ตามมาก็สามารถที่จะนำไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการ

0: การดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
1: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
3: คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมเนี่ยครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

วัฒนธรรมทวารวดีมีแพร่กระจายลงไปถึงบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ที่เมืองโบราณยะรังบริเวณหมู่3ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมืองโบราณแห่งนี้มีลักษณะผังเมืองเป็นรูปรีซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเมืองที่มีการซ้อนทับของอาณาบริเวณ3กลุ่มได้แก่กลุ่มเมืองโบราณบ้านวัดมีศูนย์กลางเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบด้วยคูน้ำภายในมีเนินดินกระจายอยู่ถึง25แห่งกลุ่มเมืองโบราณบ้านจาเละมีศูนย์กลางอยู่ที่สระน้ำโอบล้อมด้วยคูน้ำรูปสี่เหลี่ยมห่างจากกลุ่มเมืองโบราณบ้านวัดไปทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรกลุ่มเมืองโบราณบ้านประแวเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในการดำเนินงานขุดแต่งโบราณสถานที่เมืองยะรังได้พบหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อในพุทธศาสนาแบบทวารวดีพุทธศตวรรษที่13ถึง14อาทิสถูปจำลองดินดิบพระพิมพ์ดินดิบและพระพิมพ์ดินเผาพระพิมพ์ดังกล่าวบางองค์ยังปรากฏคาถาเยธรรมาจารึกด้วยภาษาสันสกฤตซึ่งต่างจากพระพิมพ์ในวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในบริเวณส่วนอื่นๆของดินแดนประเทศไทยที่มีการจารึกคาถาเยธรรมาด้วยภาษาบาลี

0: คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวลยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เดิมค่ะและคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงสาธิตชา

0: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงขั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์น
2: ค
1: ่ะนะค
2: ะโรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าตรงนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเกลือเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจลินและก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆ เราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกๆลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้อไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเป ปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
3: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนูรอยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงขั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
1: น้องมีความกล้าเลยค่ะ
4: สวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
5: พืชสม
4: ุ
5: นไพร
4: พืชสมุนไพรค่ะแล้วก
5: ็
4: สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
6: สวัสดีค่ะเด็ก
7: ๆ
4: สวัสดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูออนอนงเชิญได้เลยค่ะคุณครูออนอนงเชิญค่ะ
6: อันนี้อะไรคะ
7: ตะไคร้ค่ะ
6: บ้านใครปลูกบ้าง
4: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
6: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
4: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูกใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่เราไว้ทำอะไรคะโอ้ไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
7: หอม
4: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะนุ่มลื่นใช่หรือไม่ค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
6: ต่อไปนี่อะไรเอ่ยจ๊ะ
7: พริกสดค
6: ่
7: ะ
6: พริกสดนะคะ
8: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ช้ารอให้เราไขว้คว้า
1: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนะมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่วค
1: ่ะเออนะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเอาแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นโชว์หน่อยโชว์หน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาโขลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
3: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ

0: ไปทำอะไรคะเมื่อกี้ไปผัดนะคะนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมหรือยังเมื่อกี้ชิมยังคะไม่ชิมหรอนะใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอามาขายค่ะ
0: จะขายเนี่ยกระปุกก็เท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โหทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
2: เพราะมันอร่อย
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะ
1: ทำค่ะ
2: ทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้

0: ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้แล้วก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพชรภูสวัสดิ์
1: ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
3: ป.4ทับ2ครับ
1: โรงเรียนอะไรคะ
3: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
1: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
3: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
1: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
3: ทุกวันศุกร์คร
1: ับ ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
3: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
1: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
3: ช่วยในการตำครับ
1: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
3: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
1: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
3: ได้ชิมคร
1: ับได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
3: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
1: คิดว่าการมีอาชีพในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
3: จำเป็นครับ
1: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
3: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
1: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
3: สำคัญครับ
1: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
3: 59ครับ
1: 59ทำไมเราตั้งราคา59
3: ลงทุนสูงครับ
1: เพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
3: เคยครับ
1: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
3: ที่ตลาดครับ
1: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
3: ไม่ครับ
1: เป็นเพื่อนคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
3: ดีใจครับ
1: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
3: เพราะการความเรียนรู้ครับ
1: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
3: ทำอาช
1: ี
3: พคร
1: ับ ทำอาชีพอนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
3: คร
1: ับ และถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
3: ที่โรงเรียนครับ
1: โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
3: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพิชรานุกูลกิจนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
4: ส
1: วัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป.6แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
4: มีความสุข
1: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
4: กิจกรรมสนุกค่ะ
1: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
4: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
1: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
4: ใช่
1: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรคะ
4: ทานแล้วอร่อยค่ะ
1: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
4: กับตัวเราเอง
1: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
4: ช่วยผัดค
1: ่
4: ะ
1: แล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
4: ใจดีมาก
1: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
5: ชื่อมูฮัมหมัดอามีดที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
1: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
5: ลดเวลาเรียนครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
5: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
1: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
5: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ

0: ากนั้นแล้วรอบๆ บ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
1: หาซื้อง่ายค่ะ
0: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไรเอ่ย
1: เรื่องของวัตถุดิบค่ะ
0: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
1: การทำค่ะ
0: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
1: เยอะครับ
0: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
1: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
0: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
1: สามารถสร้างรายได้ครับ
0: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
1: จัดเวลากิจกรรมเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
1: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
0: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
1: ประมาณ 20-30 คนครับ
0: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในทำกิจในการทำกิจกรรม
1: มีส่วนร่วมครับ
0: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
1: ้ชอบมากเลยครับ
0: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
1: มีความสำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
1: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ1 2 3
2: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งนึงก็คือท่านผู้อํานวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทําให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงาน Project Based Learning เนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออ๋อนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงาน Project Based Learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
3: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

0: บูดูผูกมิตรเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามัญนิจโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: หลายปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในหลายพื้นที่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนโดยต้นเหตุสำคัญก็คือการเผาในที่โล่งอย่างไฟป่าและการเผาในภาคการเกษตรทั้งจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านส่วนปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวจากการจราจรและอุตสาหกรรมเป็นหลักการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ค่ะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแก่เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงและนำไปสู่แนวทางแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการปลูกฝังเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตดูแลสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปโครงการผลิตนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างเด็กไทยและในภูมิภาคให้ช่วยลดฝุ่นควันจากการเผาและจากยานพาหนะชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 จึงเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการโดยชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศหรือสวอ.และกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด3เรื่องนะคะไฟป่าน่ากลัวจังไฟนาอย่าก่อนนะและฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะนำไปมอบให้เด็กปฐมวัยตามโรงเรียนอนุบาลสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนประถมห้องสมุดประชาชนและอื่นๆอีกหลายที่ค่ะโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมีที่มาที่ไปอย่างไรรอไปติดตามกันค่ะ
1: ก็ตามที่รัชกาลที่9ท่านทรงสอนเราไว้เนาะว่าถ้ามีปัญหายากๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะแก้ผู้ใหญ่ไม่สำเร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็บางครั้งให้มองข้ามช็อตไปเลยว่าให้ไปเริ่มไปแก้ที่รุ่นต่อไปก็คือเริ่มจากเด็กสอนให้เขาเป็นคนดีจำคงจำคำนี้ได้นะอันนี้ก็คือสอนให้เขามีความรู้เรื่องของไฟหมดเลยนะทั้งไฟป่าไฟไร่ไฟนารวมถึงสิ่งที่เราเรียกว่าฝุ่นเมืองด้วยนะครับก็คือทั้ง3เล่มในซีรีส์นี้เนี่ยนิทานชุดนี้เนี่ยหัวขวานกับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยก็ถือว่าครบทั้งประเทศละเป็นองค์ความรู้ครบเลยแต่เป็นสำหรับเด็กปฐมวัยนะครับแล้วก็เราคิดว่าเนี่ยคือวิธีแก้ที่ยั่งยืนที่สุดละเพราะว่ารุ่นแม่รุ่นผมเนี่ยน่าจะอยู่อีกไม่นานละหนึ่งเพราะว่าระรมควันตัวเองมาตลอดชีวิต2เราจะเข้าสู่ภาวะโรคร้อนละแล้วด้วยความเละเทะที่เรามีกันมาเนี่ยเราก็หยิบยื่นป่าที่ในสภาพนี้ให้กับคนรุ่นเขาแล้วเราก็บอกบายบายฉันไปแล้วนะขอโทษนะฉันอาจจะทำได้ดีไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอรับไปแล้วต้องเป็นชีวิตเธอละเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่นะที่จะเป็นเจ้าของป่าต่อไปเจ้าของไร่นาต่อไปเจ้าของเมืองต่อไปด้วยว่าเขาควรจะทำอย่างไรถ้าเราปลูกฝังเขาให้ไปในทางที่ถูกได้ก็น่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำที่สุดอันนึงละนะครับแต่ต้องอดทนมากเวลาทำอย่างนี้นะที่มุ่งไปหาคนรุ่นใหม่อ่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเป็น10ปีก็หวังว่าข้อมูลที่เราหยิบยื่นให้ข้อเท็จจริงที่เราพยายามหยิบยื่นให้แนวคิดต่างๆที่เราพยายามหยิบยื่นให้อ่ะจะฝังอยู่ในใจเขาแล้วก็ทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปโดยที่เราไม่ต้องเข็นมากมายนิทานเล่มนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กปองนะที่ช่วยประพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัยแล้วก็พี่อูนด้วยที่ช่วยเขียนรูปอย่างสวยที่สุดที่จะสวยได้ถือว่าเป็นนิทานหนึ่งที่มีภาพของตัวละครต่างๆเนี่ยสวยที่สุดอันนึงที่เคยเห็นในตลาดของนิทานเลยนะครับแล้วก็เราก็พยายามในฐานะนักเรียนทุนอนันทมหิดลเนี่ยแล้วก็พยายามช่วยกันเสนอว่าให้เอามันออกมาสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเพราะนั้นตัวละครในภาพต่างๆเนี่ยก็สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตออกมาอย่างเช่นเวลาไปดับไฟเนี่ยก็จะมอมแมมเลยแล้วก็ผลกระทบต้องของไฟต่อชีวิตของสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือมนุษย์นี่แหละเขาพยายามให้สัตว์ป่าแทนผลกระทบของมนุษย์มันจะเจ็บป่วยเยอะมากเลยเพราะนั้นแต่ละตัวละครก็เราก็จัดท่าจัดทางให้มันสมจริงจะเป็นท่าของมนุษย์จริงๆที่เจอกับมันเรายืมสัตว์ตัวเนี้ยมาจากตราของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นตราสัญลักษณ์ของเขาที่นั่นน่ะเป็นแหล่งดูนกแล้วก็มีนกหัวขวานลักษณะเนี้ยเยอะนะครับ แล้วก็เนื่องจากอุทยานแห่งนี้มีไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากอันนึงมากที่สุดของประเทศเนี่ยเลยดึงมาแล้วทำให้เป็นตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เล่าเรื่องฝุ่นในป่าไฟป่าฝุ่นไร่นาแล้วก็ฝุ่นเมืองก็จะเป็นซีรีส์ว่านกตัวนี้เดินทางแล้วก็ผ่านป่าก็จะเห็นไฟช่วยกันแก้นะพอผ่านไร่นาก็จะจำลองเหตุการณ์ว่าคล้ายๆกับว่าเราเผาไร่นากันเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งบินเข้ามาในเมืองต้องผ่านเมืองไปเยี่ยมญาติก็เริ่มได้เห็นฝุ่นของเมืองแล้วเพราะปัจจัยของการเกิดฝุ่นมันก็ไม่เหมือนกันวิธีแก้ก็จะไม่เหมือนกันแต่ภาพทั้งหมดเนี่ยสะท้อนวิถีของเราที่เราต้องเริ่มแก้ไขนะครับต่อไปจริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้ยากหรอกนะแต่ว่าต้องมุ่งมั่นต้องใส่ใจแล้วพยายามลงให้ถึงข้อมูลแท้จริงพอถึงข้อมูลแล้วเนี่ยกับแก้ไม่ยาก
2: มีโอกาสที่จะได้ทำโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของที่เราเป็นนักเรียนทุนผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอันธมหิดลค่ะก็ภายใต้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนเนี่ยค่ะนำโดย อาจารย์เจนชานรงค์นะคะอาจารย์ท่านก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีการสร้างเรียกว่าสร้างงานสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุนนะคะในหลากหลายสาขาค่ะที่ได้มาร่วมงานกันจริงๆก็เป็นไปตามคำแนะนำของพระองค์ท่านด้วยนะคะที่ว่าพวกเราจบกลับมาแล้วในหลากหลายสาขาเนี่ยเราจะทำประโยชน์อะไรร่วมกันได้บ้างในการแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนะคะซึ่งก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเป็นหัวหน้าโครงการผลิตนิทานเป็นนิทานภาพค่ะสำหรับเด็กนะคะในปฐมวัยให้มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของฝุ่น PM 2.5 ค่ะว่ามีแหล่งมาจากอะไรบ้างสาเหตุอะไรบ้างแล้วในฐานะของเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งเขาสามารถที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดบ้างค่ะก็เป็นการสื่อสารนอกเหนือจากการที่เราทำเป็นนิทานภาพนะคะมีทีมงานแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่มีส่วนร่วมนะคะก็ทำให้เราสามารถได้นิทานมา3เรื่องค่ะเป็นนิทานที่มีการเผยแพร่ฟรีด้วยนะคะทาง QR code ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราในฐานะเป็นนักเรียนทุนคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนขับเคลื่อนโครงการนี้นะคะโดยที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรหลายๆองค์กรอย่างเช่นทางชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอันธมหิดลเองนะคะสสส.นะคะแล้วก็กทม.นะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อแล้วก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวมไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งของฝุ่นเมืองนะคะที่มาจากการเผาผลาญของตัวเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชนนะคะที่มาจากผลกระทบจากการเผาป่าหรือว่าเผานาหรือในไร่ต่างๆค่ะซึ่งตรงนี้ก็หลากหลายองค์กรมามีส่วนร่วมกันแล้วก็ให้ทุนในการผลิตนิทานตรงนี้ค่ะทำให้ผู้ใหญ่ที่มีโอกาสได้ช่วยอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นการสอนทางอ้อมนะคะทำให้ผู้ใหญ่เองก็ได้ตระหนักรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปได้ในฐานะของนักเรียนทุนคนหนึ่งอะค่ะก็แค่มองว่าตอน

0: อาจารย์เจนมีโอกาสได้มาเป็นประธานชมรมแล้วก็อาจารย์ก็หยิบยกปัญหาหลายๆอย่างขึ้นมารวมทั้งเรื่องปัญหาฝุ่นควันฝุ่น PM ด้วยก็มองว่าถ้ามีอะไรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ก็ได้เสนอตัวกับอาจารย์นะคะว่าถ้ามองว่าเรื่องของการใช้สื่อนิทานโดยเฉพาะนิทานภาพโดยเฉพาะนิทานคำกลอนที่มันมีความสนุกสนานเป็นจังหวะแล้วคล้องจองกันเนี่ยค่ะก็ประวัตินาตนว่าสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการใดๆก็ตามของชมรมได้ทีนี้หลังจากผ่านมา2ปีหลังจากอาจารย์เจนและทีมงานของชมรมอะค่ะได้ไปลงพื้นที่ได้ไปหาข้อมูลได้ไปเห็นปัญหาที่แท้จริงอาจารย์ก็จำแม่นมากเลยค่ะอาจารย์ก็กลับมาบอกว่าอาจารย์ขวัญลองช่วยทำนิทานภาพเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นโอกาสว่าเราก็คงจะได้ไปขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ที่เป็นนักเขียนนิทานคำกลอนนะคะซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณตุ๊ปองเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปนะคะเป็นการส่วนตัวว่าท่านไม่ลังเลเลยค่ะทันทีที่ทับทามท่านก็ตอบรับทันทีโดยที่ไม่คิดค่าตัวเลยนะคะซึ่งจริงๆถ้าเราจะต้องผลิตนิทานสักเรื่องนึงเนี่ยนะคะถ้าจำนวนพิมพ์ไม่เยอะด้วยก็แล้วเป็นนิทานคำกลอนมีภาพสวยงามนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายหลายบาทเหมือนกันซึ่งในส่วนตรงนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่มีนะคะซึ่งท่านก็มีความเมตตามากๆในการที่จะมาช่วยผลิตนิทานเขียนคำกลอนนะคะจากการที่ได้เรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อมูลความรู้ที่สรุปมานะคะโดยอาจารย์เจนและทีมงานนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาของฝุ่น PM ปกตินิทานสำหรับเด็กนะคะเขาก็เห็นสัตว์เป็นเพื่อนนะคะโดยเฉพาะสิงสาราสัตว์ต่างๆที่เป็นคาแรคเตอร์ในหนังสือนิทานทั่วไปอะค่ะทีนี้ในส่วนของนิทาน3เรื่องนี้ที่เราได้ร่างกันออกมาแล้วก็มีการตั้งตัวเอกของเรื่องนะคะเป็นหัวขวานดำใหญ่นะคะคือเจ้าหัวขวานที่มีบทบาทในการเป็นตัวเดินเรื่องทั้ง3เรื่องไปด้วยกันเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยได้อาศัยความรู้ทางสัตวแพทย์เล็กน้อยนะคะในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไม่ว่าจะเป็นไฟป่าไฟนาไฟไร่แล้วก็ในส่วนของฝุ่นเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ได้รับผลกระทบที่เห็นชัดก็อาจจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหาของสัตว์ที่เป็นนกอพยพที่บินแล้วก็หมดแรงแล้วผ่าซากคือชันสูตรออกมาแล้วปอดเขาก็ดำปอดเขาก็สกปรกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็สลดใจนะคะว่าจริงๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะได้รับผลกระทบหมดแล้วในส่วนของสัตว์เนี่ยพอมีนกหัวขวานดำใหญ่ที่เป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวเอกนะคะซึ่งก็เป็นสัตว์ประจำอุทยานแห่งชาติแม่ปิงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ยังไม่เคยมีนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ช้างใช้สิงโตใช้อะไรกันใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือเป็นนกที่สามารถบินจากป่าผ่านนาผ่านไร่แล้วก็มาสู่เมืองก็จะเป็นการเดินเรื่องที่เป็นลำดับไปในการเล่าเรื่องราวที่ปะติดปะต่อกันในชีวิตของนกหัวขวานทีนี้สัตว์อื่นๆที่อยู่ในเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เราได้ศึกษาได้ทราบความรู้ข้อมูลนะคะจากพื้นที่จริงว่าไม่ว่าจะเป็นงูนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหมูป่าอย่างเงี้ยค่ะนกชนิดต่างๆที่เขาได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าเนี่ยค่ะมีหลากหลายชนิดมากเลยที่สามารถเห็นได้คือเราก็เห็นซากศพของเขานะคะที่โดนเผาไฟคลอกตายอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์เหล่านี้ก็มาจากเรื่องราวจริงๆที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็นำมาถ่ายทอดในนิทานบางส่วนด้วย
1: เบื้องต้นต้องขอขอบคุณทางชมรมนะครับที่เลือกวิถีหนึ่งในการให้ความรู้กับผู้คนผ่านหนังสือเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เชื่อในศาสตร์ของหนังสือโดยเฉพาะเด็กๆถ้าได้มีคนอ่านหนังสือให้ฟังไม่ใช่เด็กจะรู้เรื่องราวในหนังสืออย่างเดียวแต่เด็กจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่านด้วยไม่มีความแฝงอยู่ในนั้นการเรียนรู้ของเด็กการเรียนรู้ของคนจากการฟังจากการดูจากการเล่าขานที่สำคัญที่สุดที่เรามักจะลืมกันคือจากการอ่านต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้ความสำคัญกับสื่อนี้เป็นการสื่อถึงเด็กๆที่จะเป็นสารตั้งต้นดูแลสังคม

ในต่อไปข้างหน้าการให้ความรู้เนี่ยพี่คิดว่าในหลายเรื่องเราคิดว่ามันยากเกินไปแต่จริงๆแล้วควรรู้ตั้งแต่เล็กเพื่อจะได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตไม่ไปทำลายคนที่อยู่ข้างหน้าไม่ทำลายธรรมชาติอย่างเรื่องของฝุ่นอย่างเรื่องของไฟถ้าเด็กไม่เข้าใจ

0: และพี่ต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้โอกาสพี่นักเขียนมากมายในประเทศไทยที่ทางชมรมให้เกียรติพี่ให้พี่เป็นคนนำเสนอเรื่องยากๆผ่านตัวอักษรของพี่ให้เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเด็กพี่ก็ต้องย่อยเรื่องยากๆเหล่านี้ให้ออกมาเป็นจริตที่เด็กจะเข้าใจได้ซึ่งวิธีการเขียนของพี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่จะเลือกเป็นจารีตฉันทละกรโบราณหรือเราเรียกกันว่ากรหัวเดียวสามารถร้องได้เล่นได้ท่องได้เล่าได้และที่สำคัญคืออ่านได้มันมีช่องทาง5ช่องทางกับหนังสือที่เราผลิตขึ้นมาสามารถที่จะไปสู่เด็กได้ไม่ใช่การอ่านอย่างเดียวอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจากไฟป่าไฟนาและฝุ่นเมืองเนี่ยพอมาผ่านคำที่ถูกต้องใช้คำว่าประดิษฐ์คำจากฐานของความรู้ให้เป็นจริตที่มันสนุกมีคำคล้องจองส่งและรับด้วยเสียงเดียวกันจะทำให้เด็กมีสมาธิในการฟังมากขึ้นง่ายๆกับการสมมติเราให้เด็กท่องบทสวดมนต์ระหว่างที่ท่องเด็กต้องเคารพในจารีตของฉันทละของแต่ละบทนั้นเขาจะมีความเป็นสมาธิมากขึ้นฉะนั้นเมื่อมีนิทานคำกลอนที่มีจารีตของฉันทลักษณ์เนี่ยเป็นตัวกำกับจะทำให้เด็กฟังผู้ใหญ่ที่อ่านตามจารีตนั้นอย่างเข้าใจและจับความได้ที่สำคัญที่สุดจากงานวิจัยของพี่เลยนะที่เราทำพี่บองทำงานวิจัยเรื่องของหนังสือเล่มแรกการใช้หนังสือในการพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 6-9 เดือนแล้วเราก็มาทำอีกเรื่องนึงก็คือจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนในครรภ์ก็คือใช้หนังสือในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กๆทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจเรื่องราวยากๆได้อย่างง่ายเพราะมันมีรูปธรรมจากคำและภาพที่มาประกอบเราอ่านคำเด็กอ่านภาพนั่นคือสิ่งที่พี่ปองอยากบอกว่าต้องขอบคุณทางชมรมที่เลือกหนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นตัวนำเสนอในการให้ความรู้เรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆตั้งแต่ยังเด็กที่สำคัญมันมีความเป็นแยบยลของการนำเสนอเด็กยังอ่านหนังสือเองไม่ได้ฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นคนอ่านกลุ่มเป้าหมายได้2กลุ่มทันทีเลยก็คือได้เด็กด้วยและผู้ใหญ่คนที่อ่านก็ได้ด้วยฉะนั้นการปลูกฝังอะไรบางอย่างเนี่ยพี่คิดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เล็กน่าจะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นวิถีที่ดีที่ควรปฏิบัติอย่างจารีตของฉันทลักษณ์ที่พี่ปองเลือกจนเป็นบุคลิกของตุ๊กปองแล้วเลยก็คือจารีตของคำกลอนเป็นกลอนหัวเดียวเขาเรียกว่ากลอนโบราณซึ่งอย่างกลอนโบราณเนี่ยสามารถที่จะอ่านทุกเล่มอ่านได้อยู่แล้วเล่าได้อยู่แล้วการเล่าคือใช้เรื่องราวของนักเขียนแล้วใช้จริตคำของผู้เล่าอ่านได้เล่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำกลอนท่องได้ร้องได้และเล่นได้การท่องร้องเล่นเป็นการเพิ่มทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่สื่อสารเนี่ยมากขึ้น
1: ร่วมสนับสนุนการผลิตหนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM2.5 กันได้ที่ thejai.com เพื่อส่งต่อนิทานดีๆแบบนี้ให้ลูกหลานของเรากันค่ะเราจะยังติดตามโครงการนี้กันต่อนะคะไปเจาะลึกว่าที่คุณตุ๊กปองพูดถึงอ่านท่องร้องเล่าเล่นคืออะไรติดตามกันได้ในรายการหนึ่งในพระราชดำริสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: ะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka.
1: Oh, how much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพพบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
10: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
9: รู้สิ
10: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
9: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
10: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
9: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
10: มหาลัยบ้านนอก
11: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ใกล้หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์นี้ก็อีก
4: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: ช้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมิญนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี่โมง
1: โอ้ประมาณโมง10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปอะคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือออกเสียงอีกครั้งว่า
1: ปลาเปอะปลาเปอะ
0: นะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้

0: ุก
1: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
2: นี่เด็ดนี่เลย
1: อ๋อนี่เหรอ
2: จ้า
1: อ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายไหมน่ะ
2: เยอะตรงนี
1: ้เถานี้ก็ได้อะฮะ
2: จ้า
1: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
3: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลาปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นตามป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดอ่อนเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะเหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
1: นกเยอะแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
4: ใช่ใช่
1: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา
3: ชื่อปลาเปลือกนั้นเป็นชื่อเฉพาะในภาษาเขมรเนื่องจากในพื้นที่บ้านทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือก

0: ได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายเสมียนเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลอะมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่เด็กเพราะรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินปลาเปลอะสืบต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาเป็นประธานกลุ่มด้วยล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือยอดปะเป๊ะยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
2: จ
1: ้ะอ๋อให้เราสังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้โหยายมดแดง
2: มดแดงเยอะ
1: มดแดงโอ้โห2รังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งหนามเลยยาย
3: มดแดงเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: มื่อสักครู่คุณยายเห็นยอดที่มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลือกแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวย
1: ๆละออจะนับเลยเนาะ
2: จ้ะ
3: โอ้ยหิวโอยโหยโหยโหยหิว
0: มาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะพื้นที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: ้นพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟสามสาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งควักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบขาขาดหรือว่าทะลุนะคะเพราะว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
2: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียว
0: จากนั้นจึงล้างน้ำอีกหลายรอบจนกว่า

จะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมมีดสับขยับมือระรัวฟาดมีดสับลงไปบนตัวกบจนกว่าจะแหลกแบบนี้นะครับด้านพี่แก้วช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้องตั๊กช่วยปอกหอมแดงฟาดมีดกระเทาะเปลือกกะลานำพามาสาวขูดด้านสองสาวก็กำลังสนุกกับการลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมจากนั้นจึงซอยข่าตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่ข่าก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจัดแจงนำไปโคลกรวมกันเมื่อโคลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามโคลกให้แหลกแล้วแทรกตามด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโคลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้จากนั้นจึงช่วยกันเด็ดใบกระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกระเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขยับจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งมือคลุกรุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อกบนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนให้หอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือ

0: ก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่ขั้นตอนต่อไปได้เวลานำพามายัดใส่ในตัวกบจนพบกับความอวบอิ่ม
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบค่ะหรือว่าแปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊บแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
0: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
2: อังแก๊บกิฟตะมอดอัง
1: อังแก๊บกิฟตะมอดอังอังแก๊บก็คือกบ
2: กิฟ
1: ก็คือ
2: หนีบ
1: หนีบตะมอด
2: ตะมอดคือไม้ไผ่
1: แล้วก็อังก็คือ
2: เอ
1: าไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊บกิฟตะมอดอังฝึกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
2: เอาไปอัง
0: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปั

จุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนทั่วแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติอังแก๊ปบ๊อบขอบอกว่าหอมกลิ่นสมุนไพรอย่างแรงดับคาวสิ้นซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อนหอมและซ่าเข้าท่าลงตัวประสานความมันจากกะทิมิผิดหวังอร่อยจริงจังจนหยุดไม่ได้กันเลยล่ะครับ

0: มาถึงเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปลือกค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอตรเนงเสรดะตรุยปลาเปลือก

0: เริ่มต้นพี่แหม่มนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนำปลาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำนำพาใบหญ้านางมาล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ตามต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินทร์ลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวๆก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนให้ข้าวกระจายทั่วหม้อปิดฝารอเวลาให้เดือดอีกสักพักสองสาวทายทักนำใบแมงลักมาจัดการดึงเด็ดเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่หุงไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอดปลาเปล
1: ยอดปลาเปลนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะจะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
2: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
1: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อื่นค่ะจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
2: แกงเปลือกที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำย่านางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้ก็คือเราจะปรุงด้วยปลาเปลือกปรุงด้วยผักอื่นๆ

0: ค่ะจะมีหลายๆผักด้วยกันแล้วก็จะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อม
1: ค่ะ
2: พี่แหม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้กวนคนอีกครั้ง
3: อันนี้พี่แหม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
4: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวมันสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
3: ก็คือว่าเวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองปิดเข้าไป
4: ใช้ฝาปิด
3: ค่ะ
4: สักพักแล้วเราค่อยเปิดมาแล้วคนดูว่าข้าวใกล้สุกยัง
3: ก็จะช่วยให้อัน
4: นี้คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกยังดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีอีกก็ทานได
3: ้ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวเราอุ่นแล้วก็มีความหอมด้วย
2: เมื่อน้ำย่านางเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักนำปลาดุกนาพาลงใส่ปล่อยต้มไปด้วยไฟแรงจนกว่าปลาดุกนาจะสุกนะครับตอนนี้ข้าวหอมสุรินทร์ที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้เสร็จเรียบร้อย
3: อันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิสุรินทร์ใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นข้าวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก
4: ใช่ค่ะ
3: ก็เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันธุ์นี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
4: หอมยาวขาวนุ่ม
3: หอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็
4: ดข้าวเต็
3: มเต็มยาวขาวสวย
4: ขาวสวยค่ะ
3: แล้วนุ่ม
4: นุ่มเวลาหุงขึ้นหม้อค่ะสวย
3: เห็นไหมคะหอมยิ่งหุงเช็ดน้ำอย่างนี้ด้วยนะคะชิมเปล่าก่อน
4: นุ่มจริงๆด้วยได้ความหอมผ่านเตาถ่านได้กลิ่นใบตองที่เราปิดไว
3: ้ครบเครื่องเลย
4: ครบเครื่องค่ะ
3: ข้าวก็นุ่มอยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะ
3: ยิ่งหุงเช็ดน้ำแบบนี
4: ้
3: จะไง
4: จะไงจะนะเว้ย
2: แล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลือลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับยังไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลือกให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ตประจำวันของเราในแต่ละวันก็มักจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอๆทั้งรถยนต์รถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องบินให้เลือกใช้อย่างสะดวกสบายทำให้มิ้นนึกย้อนกลับไปค่ะว่าสมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงนะแล้วก็เลยนึกไปถึงรถม้าซึ่งถ้าพูดถึงรถม้าคุณผู้ชมจะนึกถึงที่ไหนคะแน่นอนค่ะวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนแล้วก็พักผ่อนจากความวุ่นวายของเมืองหลวงที่จังหวัดลำปางค่ะ

0: าไกลถึงที่ลำปางเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าพูดถึงรถม้าแล้วเนี่ยทำไมต้องเป็นที่ลำปางด้วยอ่ะแต่ว่าถ้าอยากรู้ขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงวนแล้วล่ะค่ะสงสัยเรื่องรถม้าก็ต้องไปหารถม้านั่งก่อนมี1คันอยู่ตรงนั้นไปกันค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอันนี้รถม้าชมเมืองใช่ไหมคะถ้าหนูขอนั่งรถม้าชมเมืองลำปางได้ไหมคะ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: เย้คุณผู้ชมคะไปนั่งรถม้าชมเมืองลำปางกันค่ะ
2: จะเป็นพวกสัตว์หรือเปล่าคะพวกม้า
3: เรือ
4: รถค่ะรถเทียมควายเทียมวัว
5: เรือครับเราก็เดินครับ
6: ใช้ม้าป่ะ
7: เรือถ้าเป็นสัตว์เหรอคะเป็นช้างป่ะคะ
8: รถม้าป่ะคะเห็นในหนังอะค่ะนะทำไมก็อัดช้างหรือเปล่า
9: เกวียนครับเดินครับม้าลาควายรถม้า

0: ขอบคุณมากเลยวันนี้ได้นั่งรถม้าชมเมืองลำปางสวยมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยหนูตั้งใจมาคลายฉงนเรื่องของรถม้าเต็มที่เลยพอจะมีที่ไหนที่หนูจะสามารถไปหาข้อมูลแล้วก็คลายฉงนเรื่องนี้ได้ไหมคะ
1: ก็ไปถามที่สมาคมรถม้าครับ
0: สมาคมรถม้าอยู่ไกลไหมคะ
1: ไม่ไกลครับผม
0: งั้นเดี๋ยวพี่พาหนูไปได้ไหม
1: ครับ
0: เย้ yeah, ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมสมาคมรถม้าสมาคมรถม้าเหรอคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณมากนะคะ
2: คร
0: ับ เย้คุณผู้ชมคะถึงแล้วค่ะนี่เลยสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางแต่ว่าจะมีใครมาช่วยมิ้นคลายฉงนได้บ้างนั้นต้องเข้าไปดูข้างในค่ะมาเลย

0: ที่อะไรเอ่ย
1: เราผมอัครินทร์ศิริยคุณครับนายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง
0: โอ้เจอนายกสมาคมเลยค่ะคุณผู้ชมคุณอัครินทร์นะคะ
1: ครับ
0: ขออนุญาตเรียกว่าพี่อัครินทร์นะคะ
1: สวัสดีครับลุงก็ได้ครับ
0: คุณลุงขอบคุณมากค่ะคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะมิ้นอยากจะมาคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับรถม้าแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้นั่งรถม้าชมเมืองลำปางด้วยสวยมากๆเลยทีนี้พอถามพี่ค่ะว่าอยากรู้ว่าจะคลายสงวนเรื่องรถม้าได้ที่ไหนเขาก็แนะนำให้มาที่สมาคมรถม้าแห่งนี้
1: ความจริงรถม้าลำปางเนี่ยเข้ามาจริงในกรุงเทพในรัชกาลที่4
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็รัชกาลที่5เนี่ยก็มีการวางรางรถไฟจากกรุงเทพมาถึงเรื่อยมาปลายปีพ.ศ. 2458-59 เนี่ยรถไฟก็มาถึงลำปาง
0: อ๋อตอนแรกไม่ได้มาที่ลำปาง
1: ยังครับยังครับเมื่อก่อนรถม้าใช้อยู่ในกรุงเทพพมหานครอยู
0: ่อ๋อถ้ารถม้าเข้ามาที่ไร่ที่กรุงเทพแล้วทำไมกลายเป็นลำปางไปได้ล่ะคะที่กลายเป็นเมืองรถม้า
1: คือรถม้าเนี่ยลักษณะที่ว่าในรัชกาลที่6เนี่ยรถยนต์เริ่มทยอยมาขายที่กรุงเทพแล้วก
0: ็
1: หมายถึงว่ารถม้าเนี่ยมันก
0: ็ช้าม
1: าช้าหมายถึงว่าช้ารถยนต์ก็มาแทนที่รถม้าไป
0: ค่ะ
1: รถม้าเนี่ยก็ทยอยออกมาหัวเมืองต่างๆเพรา
0: ะ
1: ฉะนั้นเอามาจดที่จังหวัดลำปางเมื่อปีพ.ศ. 2459ในวันที่1เมษายนเนี่ยเราถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าในจังหวัดลำปางเนี่ยเราถือว่ามีรถม้า

0: มากที่สุดในปีพ.ศ. 2500เนี่ย
1: 2500พอดี
0: ครับ185คันประมาณครับก็ถือว่าเยอะมาก
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยเราใช้รถม้าเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่ไปไหนก็ใช้รถม้า
1: คือเวลาเดินทางนี่คือรถม้าหลักเลย
0: ตั้งแต่ไปโรงเรียนเอาของมาขายในตลาดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไปโรงพยาบาลอะไรก็ใช้รถม้าหมด
1: อย่างนี้พอเหรอคะทั้งไปโรงเรียนทั้งไปทำงาน
0: คือเราต้องคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้น้ำมัน1ปีเนี่ยเท่ากับเราใช้น้ำมันแค่ชั่วโมงเดียว
1: โอ้น่ารณรงค์กลับมาใช้มากเลยทั่วประเทศไทยนะช่วงนั้นนี่ก็คือส่วนใหญ่เวลาโดยสารใช้รถม้าตลอดเลยถูกไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วมีใช้การอื่นไหมคะ
0: ม้าจะใช้หลายอย่าง
1: ค่ะ
0: นะครับเช่นม้าเป็นม้าขี
1: ่
0: แล้วก็ม้าลากรถแล้วก็ม้าพวกไอ้ม้าต่าง
1: ม้าต่างคืออะไรคะ
0: ม้าต่างคือม้าบรรทุกเนี่ยต่างของหนักเนี่ย
1: ต่างอ๋อม้าต่างก็เลยเป็นม้าบรรทุกของ
0: ม้าต่างเมี่ยงเนี่ย
1: ม้าต่างเมี่ยงนี่คือ
0: คือสมัยก่อนเนี่ยเรา
1: ของกินเหรอ
0: ทางภาคเหนือเนี่ยโดยมากจะรับประทานเมี่ยงม้าต่างเมี่ยงม้าต่างเนี่ยมันจะเป็นต่างหลายอย่างต่างข้าวโพดต่างต่างข้าวต่างสารพัดอ่ะของป่าเนี่ยก็เอาลงมาจากดอย
1: อ๋อคือขึ้นไปเอาที่ดอยคือขี่ม้าขึ้นไปเอาที่ดอย
0: ครับดอยแล้วก็ต่าง
1: แล้วก็ต่างลงมาทีนี้รู้เรื่องของม้ารู้แล้วว่ารถม้าเนี่ยใช้ได้หลายอย่างอยากรู้ว่ารูปแบบรถม้ามีเหมือนกันเป็นออริจินอลตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไหมคะหรือว่ามีแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปด้วย
0: มันในเอเชียเราก็จะมีที่เป็นหลักๆ ก็จะมีพม่ากับไทยเนี่ย
1: สองแบบเหรอคะ
0: ครับมันจะมีพม่าก็จะเป็นลักษณะของรถตู้เนี่ย
1: เป็นรถตู
0: ้รถตู้แบบทึบเนี่ยลำปางก็จะเป็นรถแบบวิกตอเรียแบบเนี้ย
1: อ๋อนี่คือรถแบบวิกตอเรีย
0: วิกตอเรียหมายถึงไม
1: ่ก็คือมีเหมือนมีเป็นซุ้ม
0: ครับมันจะมี2ตอน
1: ก็คือนั่งให้นั่งหันหน้าชนกันได้
0: จะมี4ล้อ
1: มีอ๋อถ้าลำปางมี4ล้อเมื่อสักครู่เห็นคุณอัคคันบอกว่าจะพาไปดูรถม้าใช่ไหมคะ
0: มันจะมีหลายแบบ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมคะงั้นเดี๋ยวเชิญนำไปเลยค่ะคันนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คันนี้นี่พิเศษยังไงคะมีที่รอง
0: คือรถคันนี้รับเสด็จพระเทพ
1: อ๋อนี่รับเสด็จสมเด็จพระเทพพระราชสุดา
0: เมื่อพฤษภาพฤษภาเป็นรถลักษณะที่ว่าของเดิมๆมาจากประเทศอังกฤษ
1: อ๋อนี่คือแบบเดิมเลยใช่ไหม
0: แล้วก็มีลักษณะเป็นท้องเรืออ
1: ๋อตรงนี้คือท้องเรือ
0: ครับ
1: โอ้นี่คือทรงวิกตอเรียใช่ไหมคะ
0: ครับครับมันจะมีลักษณะกรูปเนี่ยพับได
1: ้อ๋อพับได
0: ้ได้อ๋อแล้วก็จะมีตะเกียง
1: ค่ะ
0: สมัยก่อน
1: เนี่ย
0: จะมีคือไฟแดงๆเนี่ยเวลาเรารถจะไปเห็นข้างหลังแดงๆอ๋อ
1: เป็นไฟคุณผู้ชมเปิดตัวมาคันแรกก็เป็นรถรับเสด็จเลยเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันค
0: ่
1: ะเจอที่หน้าตาประหลาดประหลาดแล้วค่ะอันนี้นี่เป็นรถม้ายังไงอะคะ
0: คือรถม้าคันนี้มาจากพม่า
1: อ๋อ
0: มาจากมันดาเลเพราะจะเป็นรถสองล้อลักษณะของมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเป็นสมดุลมากลองขึ้นไปนะครับ
1: ขึ้น
0: ไปได้นั่งได้อย่าขึ้นไปแล้ว
1: เป็นคนนั่งละระวังหัวก่อน
0: คือนี่เขาเรียกว่าสารถีขับรถม้านะครับก็จะมานั่งลักษณะนี้แล้วก็จะมีผู้โดยสารนั่งข้างหลัง
1: ทีนี้สงสัยมากเลยค่ะอย่างตอนที่มีนั่งรถม้าคนเมืองมินก็เห็นรถม้านี่มีทะเบียนรถเหมือนรถยนต์ทั่วไปเลยเหรอคะ
0: คือทะเบียนรถม้าเนี่ยยกเลิกมาตั้งแต่พ.ศ. 2446
1: อ๋อยกเลิกไปแล้ว11ปีที่แล้วเนี่ย
0: เอ้ย
1: 2500หรือ400คะ
0: 2500
1: 2546 11ปีที่แล้ว
0: ครับเชิญ
1: ๆไปดูคันอื่นนะคุณผู้ชม
0: นี่ก็จะเป็นล้อรถม้าเล็กให้เด็กเล่น
1: เด็กเล่นเหมือนก
0: ัน ให้เด็กเล่นให้เด็กชมก็เป็นรถม้าที่จำลองเหมือนตัวจริงทุกอย่างสามารถลากได้
1: ที่นั่งของสารทีเหรอคะ
0: ลองนั่งนี้จะลากให้ดู
1: ฮะลากด้วยเหรอคะ
0: ได้ได
1: ้โอ้
0: คือเด็กชอบไง
1: หนูก็ชอบ
0: ลักษณะที่ว่าคือรถม้านี่มันจะมีลักษณะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได
1: ้อ๋อค่ะ
0: สามารถเลี้ยวได้90องศาเลย
1: โอ้
0: เนี่ยสามารถเลี้ยวได
1: ้โอ้แล้วก็สงสารมีหน้าละตอนม้าตัวเมื่อกี้ที่นั่งชมเมืองกลับรถนี่กลับรถเร็วทันใจมากปั๊บเดียวหักได้เลยสนุกจังเลยอ่ะมีอีกไหมคะ
0: ครับก็มีรถม้าคันนี้เป็นลักษณะของจังหวัดเมมิล
1: คันนี้นี่เป็นยังไงคะดูหูมีประตูอะไรชัดเจนเลยนี่มาจากไหนคะเนี่ย
0: คันนี้ก็เหมือนแบบเมมิล
1: อ๋อนี่ของเมม่าเหมือนกัน
0: ครับเหมือนกัน
1: คือแต่ก็มี

0: ล้อนะคะ
1: ครับมันเป็นลักษณะแบบตู้ไงตู้แบบเนี้ยสมัยก่อนมันจะมีประตูแบบรถไฟนะสามารถปิดได้
0: อ๋อนี่นั่งได้กี่คนคะเนี่ย
1: นั่งได้4คนครับ
0: อันนี้ดูแบบดูจริงจังมากคุณผู้ชมมีประตูเปิดขึ้นเปิดลงเหมือนที่เห็นในหนังฝรั่งเลยอ่ะ
1: ในมีเมลค่อนข้างจะหนาว
0: ก็เลยต้องมีแบบกันลมกันอะไรบ้างแล้วนี่ล่ะคะอันนี้เหมือนรถถีบยังไงไม่รู้คุณอัคริน
1: คือในรัชกาลที่4เนี่ยเราไม่ยังไม่มีรถม้า
0: ค่ะ
1: มีรถเจ๊กก่อน
0: อ๋อ
1: สมัยก่อนเราใช้รถเจ๊ก
0: อันนี้คือเป็นคนหรือเป็นม้าคะ
1: คือรถเจ๊กนี่คำว่ารถเจ๊กเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าริกช
0: อ
1: แต่ว่าทำไมเรียกรถเจ๊กคือเจ๊กลากไง
0: โอ้เห็นรถม้าหลายแบบเลยนี่ไล่ไปไล่มาตั้งแต่ที่ของเมียนมาบ้างของไทยบ้างของอังกฤษบ้าง
1: ครับสุดท้ายก็เป็นเดี๋ยวลุงจะพาไปดูเกี่ยวกับการทำรถม้า
0: อ๋อการทำรถม้าเลย
1: ว่าเราทำอะไรตั้งแต่เริ่มทำล้อทำตัวถังทำอะไรต่างๆเนี่ย
0: คุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยขอพักแป๊บนึงนะนั่งเล่นมาครบทุกคันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าเขาทำรถไม้ยังไงคุณผู้ชมคะเมื่อกี้นี้นั่งรถม้าชมเมืองก็แล้วแถมยังได้ดูรถม้าประเภทต่างๆแล้วมาถึงที่ทั้งทีต้องรู้ให้สุดค่ะนี่เลยมาดูวิธีการทำรถม้ากัน
2: การทำรถม้าของจังหวัดลำปางในปัจจุบันนั้นก็เหลืออยู่เพียงที่สมาคมรถม้าแต่เพียงแห่งเดียวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ประณีตละเอียดละออมากๆแต่รถม้า1คันเนี่ยจะทำยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมถึงแล้วนี่โอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่พวกนี้นี่คืออะไรคะคุณอังเลนี
1: ่คือลักษณะเนี่ยมันคล้ายๆมะขาม
0: มะขามเหรอคะ
1: เขาเรียกว่าฝักมะขาม
0: มะขามเรียกว่ามะขาม
1: ฝักมะขาม
0: อ๋อฝักมะขาม
1: แต่ฝักมะขามหมายถึงว่าแต่ละล้อเนี่ยมันจะไม่เท่ากันรัศมีของล้อเนี่ยล้อหน้าเนี่ยมันจะเล็กล้อหลังมันจะใหญ่
0: อันนี้คือตัวฝักเนี่ยค่ะ
1: ครับคือฝักเนี่ยมันจะพอดีกันปกติมันจะลงตัวหมายถึงว่ามันจะเป็นเลขคู่ตลอดนะ
0: แล้วอันนี้ล่ะคะนี่คือนี่ป่ะคะ
1: ก็หมายถึงซี่มันไงแ
0: บบซี่ใช่ไหมค
1: ะซี่รถม้าอย่างลักษณะเนี้ยมีลองตอกไปเลยได้ลองใช้ค้อนตอกไปมันจะพอดีมันตอกอีกซี่นึงอ้าวนั่นนะตอกไปเลยนะนะตอกเราอีกตอกอีกให้มันสุดเลยนะ
0: สุดยังคะ
1: สุดแล้วครับ
0: คุณผู้ชมรถม้านี่งานทำมือนะคะพูดเลยแฮนด์เมดทุกคัน
1: โอ้โหก็ลักษณะนี้เราก็เอาไปใส่
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ัน
0: นี้ต้องเจาะรูใช่ไหมคะ
1: เจาะรูใส่ทีนึง
0: อ๋อนี่ไงมาแล้วล้ออ
1: ันนี้มีกี่ซี่เนี่ยอันนี้14
0: ล้อหลัง
1: เขาล้อหลัง14แต่ว่ามันบางคันนี่มันเราต้องวัดรัศมีตลอดนะ
0: อ๋อต้องวัดตลอดนี่เห็นว่ามีดินสอมีเครื่องวัดมีเส้นขีดเอาไว้ด้วย
1: รัศมีแต่ละ
0: มันต้องเป๊ะใช่ไหมคะ
1: ครับมันจะงั้นก็ไม่ได้ขนาด
0: ส่วนอันนี้คือแกนใช่ไหมคะ
1: ดุมล้อมันจะมี2ไม้มันจะมี2ชนิด
0: ค่ะ
1: ดุมล้อเนี่ยโดยมากนะครับปกติจะทำมาจากไม้ดู
0: ไม
1: ้ประดู
0: ไม้ประดู
1: ไม้ประดูแล้วก็ซี่เนี่ยโดยมากจะทำมาจากไม้สัก
0: อ๋อเป็นไม้สัก
1: เพราะว่าคุณสมบัติของไม้สักเนี่ยเบา
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีความคงทนดีกว่าไม้อื่น
0: เบาและแข็งแรง
1: ครับแต่ดูไม้ประดูเนี่ยแข็งทนเหนียว
0: ครบเลยทั้งแข็งทั้งทนทั้งเหนียว
1: ครับ
0: คืออุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวเขาทำงานไม่ได้ขอบคุณมากค่ะเห็นแอบเห็นข้างหลังด้วยว่าม
1: ันก็จะมีการกึ่งดุมขึ้นมาก
0: ึ่งดุมก็คือกึ่งตัวนี้ใช่ไหมคะไปดูได้ไหม
1: ครับนะครับ
0: คุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่าเขากึ่งดุมกันยังไงคุณผู้ชมนี่กว่าจะมาเป็นดุมแบบนี้นี่ต้องผ่านขั้นตอนนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับเนี่ยมันจะลักษณะที่ว่าเราต้องขึ้นรูปก่อนนะครับ
0: คือขึ้นให้เป็นกลมๆแท่งนึงก่อน
1: แท่งนึงก่อนแล้วก็จะมากึ่งแบบให้เป็นใช้สำหรับใส่ลูกปืนคือนี่ลูกปืน
0: ค่ะ
1: ลูกปืนลูกหนึ่งด้านนี้อีกลูกหนึ่งด้านนี
0: ้อ๋ออันนี้เหมือนเหลาดินสอเลยค
1: ุณผู้
0: ชม
1: ครับครับ
0: เพราะมากเหมือนเหลาดินสอเป๊ะเลยคุณผู้ชม
1: เนี่ยจะเป็นใช้ไม้ประดู่โดยมากนะครับเพราะว่าไม้ประดู่มีคุณสมบัติพิเศษ
0: ค่ะ
1: 3อย่างแข็งทน
0: เหนียวครบเลย
1: ครับแล้วก็อย่างนึงมันจะแข็งกว่าไม้อย่างอื่นมาก
0: ลักษณะก็คือประมาณความยาวก็ประมาณนี้เลยเหรอคะ
1: ก็โดยมากจะเป็นลักษณะของดุมนี่ความโตนี่5 นิ้ว
0: แล้ว
1: ก็ความกว้างนี่7 นิ้วประมาณ
0: กว้าง7 นิ้ว
1: จะได้มาตรฐานนี่แต่แล้วแต่แล้ว

0: ที่ร้อยใหญ่เราอาจจะเพิ่มจากอัตราส่วน
1: วันนึงเนี่ยทำกี่อันคะเนี่ย
0: ก็ได้ประมาณสักสองอันสามอัน
1: วันนึงได้สองสามอันเองคือหมายว่าสำเร็จเป็น
0: สำเร็จเลยแบบนี้เลยมันจะมีทั้งลูกปืนทั้ง
1: ด้วยครับ
2: เห็นพี่ๆลุงๆเขาทำกันก็ดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่กว่า

0: ู้ว่ามันทำยากขนาดนี้ต้องใช้เวลาละเมียดละไมต้องมีการวัดด้วยนะคะว่าให้มันพอดีการซี่ก็ต้องนับให้ครบให้พอดีไม่อย่างนั้นเนี่ยล้อก็จะไม่สมบูรณ์วิ่งไม่สะดวกอีก
1: ถ้าแน่นไปดุมมันก็จะแตก
0: อ๋อถ้าแน่นไปดุมจะแตกอีกโอ้โห
1: ถ้ามันหลวมไปก็ใช้ไม่ค่อยทน
0: พิถีพิถันมาก
1: มันคือต้องพอดีพอดี
0: คุณผู้ชมรู้แล้วว่ารถม้าเขาทำเป็นยังไงเหลืออีกอย่างนึงที่ต้องรู้ค่ะว่าเป็นสารถีขี่รถม้าเนี่ยต้องทำยังไงคุณอัครินสอนไม่ได้ด้วย
1: ได้ได้ครับได้เชิญเชิญ
0: ไปวันนี้เป็นสารถีกันค่ะอันนี้ไว้ตรงไหนดี
1: ครับเอานี่ไว้นี่เลยครับ
0: เอาไว้ตรงนี้ไปเป็นสารถีขี่ม้าดีกว่า
1: ครับเดี๋ยวครับ

0: แล้วที่จะมาเป็นสารถีรถม้าค่ะแต่ก่อนอื่นนี่เราต้องทำความรู้จักอะไรบ้างคะ
1: ก็รู้จักสายบังเหียนพายบังคับม้าแล้วก็เวลาเราจะดึงม้าเนี่ยดึงยังไงแล้วก็ความสูงของม้าเนี่ยเขาวัดยังไงเขาวัดจะ
0: ความสูงนี่มีส่วนใช่ไหมที่บอกว่าถ้ามันสูงเกินไปมันก็จะวิ่งไม่ดี
1: ถ้าประมาณเมตรยี่สิบเขาเรียกว่าม้าแกรบ
0: นี่คือม้าแกรบ
1: ม้าแกรบถ้าสูงกว่าเมตรยี่สิบก็คือม้ากลางม้าเทศอะไรต่างๆครับ
2: การวัดส่วนสูงของม้าเนี่ยนะคะคุณลุงอัครินทร์สอนมิ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้วัดกันจากพื้นถึงหัวของม้าค่ะแต่เขาวัดจากพื้นถึงบริเวณหลังหนอกของม้าหรือว่าไหล่ของม้าสาเหตุที่ต้องเป็นส่วนนี้ก็เพราะจะได้รู้ความเหมาะสมระหว่างม้ากับตัวรถแล้วก็จุดเทียมรถนั่นเองค่ะ
1: ถ้าม้าวิ่งในลำปางที่สวยๆก็ประมาณเมตร40จะสูงประมาณนี้ครับ
0: ทีนี้ถามอย่างนึงเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยมีกฎหมายเรื่องที่เป็นทะเบียนด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คนขี่รถม้านี่ต้องมีใบขับขี่
1: ต้องมีใบขี่ครับ
0: ต้องมีด้วยเหรอคะ
1: ครับแต่ว่าใบขี่มันยกเลิกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546
0: อ๋อเท่ากันยกเลิกแล้วเหมือนกัน
1: แต่ว่ามันจะมีพ.ร.บ.บุคคลที่3
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อยู่ไหมคะ
1: ต้องใช้อยู
0: ่และถามอีกนิดได้ไหมคะเห็นว่ามีที่ปิดตาม้าด้วยนี่อันนี้นี่
1: คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตื่นง่ายใช้ความเร็วเป็นอาวุธหนีศัตรูเ
0: น
1: ี่ย
0: ค่ะและการที่เราปิดเนี่ยคือทำให้
1: ไม่ให้เห็นด้านข้าง
0: ก็คือปิดทัศนวิสัยซ้ายขวาเลยให้มองตรงอย่างเดียว
1: เราสังเกตว่าเห็นแบบม้าแข่งในสนามเนี่ยเขาก็ใช้ปิดตาเหมือนกันบางตาเนี
0: ่ยให้มองไม่เห็น
1: มันวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมันคนละลักษณะเป็น
0: เขาจะได้ไม่ตื่นแบบว่าลุกลี้ลุกลนซ้ายขวา
1: เขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์อย่างม้าค
0: ือ
1: มองไปข้างหน้าม
0: องไปข้างหน้าคึกคักด้วย
1: ก็ลองเดี๋ยวจะให้มิ้นลองขับดูเป็นสถีสวรรค์ได้ครับเชิญเชิญ
0: อะไรค่ะคุณผู้ชม
1: คือการขับรถม้าเนี่ยจะมีอยู่2จังหวะ
0: ค่ะ
1: คือท่าซ้ายแล้วก็ดึงซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายดึงซ้าย
1: ดึงมือเห็นซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงมือเห็นขวา
0: เลี้ยวขวาดึงขวา
1: ครับถ้าหยุดนะครับถ้าหยุดแล้วก็มันจะมี2ประเด็น
0: ค
1: ือดึงบังเหียนและใช้เสียง
0: อ๋อใช้เสียงด้วย
1: เราจะใช้เสียงเบาๆยู
0: ด
1: หร
0: ือ
1: ว่าถ้าฝรั่งก็สต๊อปอะไรต่างๆเนี่ยคือจะให้ม้าได้ยินบ้างว่าเราเป็นเจ้าของบังคับม้า
0: ค่ะแล้วทีนี้คือตอนที่มินนั่งรถชมเมืองค่ะคุณอัครินทร์มีม้าเดินถอยหลังด้วยบังคับยังไง
1: เดินถอยหลังก็มันเราดึงบังเหียนให้มันแรงหน่อย
0: แล้วเขาจะรู้ไหมคะว่าอันไหนคือหยุดอันไหนคือถอย
1: ไม่ดึงบังเหียนกระตุกเป็นจังหวะ
0: อ๋อต้องกระตุกเป็นจังหวะ
1: จังหวะมันจะถอยเอง
0: ก็คือเท่ากับว่าถ้าจะหยุดเนี่ยเราก็คือดึงช้าๆแต่ดึงทีเดียวบอกหยุด
1: แล้วก็ต้องใช้เสียงด้วย
0: หยุดแบบนี้แต่ว่าถ้าใช้เขาถอยหลังก็คือกระตุกเป็นระยะเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องเดินถอยหลัง
1: ถอยหลัง
0: นี่คือเขาผ่านการฝึกมาอย่างดีเรียบร้อย
1: เดี๋ยวจะให้มิ้นลองขับดูนะครับ
0: เป็นสารถีรถม้า1วันคุณผู้ชม
1: คือให้มันได้จังหวะพอดี
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าอย่างนี้ก็ล็อกสนามนี้
0: ค่ะ
1: จับให้มันรู้แต่มันจะแข็งมาหน่อยนะ
0: ได้ค่ะคือต้องจับแบบนี้
1: จับนี้คืออย่าให้มันงี้เกินไปอย่าให้มันมา
0: ถอยพอดี
1: แล้วลำตัวให้มันตั้งตรงเนี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วเราดูลักษณะที่ว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยให้มันดูปากม้าพอดีสายให้มันตึงถ้าสองข้างซ้ายก็ดึงมาได้ขวาก็ดึงมาได
0: ้ค่ะ
1: ต้องจับดูสิคือจับให้ชิดๆไปจับงี้ก็ได้จับงี้ก็ได้จับให้มันแน่นๆเลยคือการจะไปจับหลวมต้องจับแน่นๆ
0: จับแน่นไว้ก่อนดีกว่า

0: ถ้าเราจะให้มันวิ่งเราก็บอกว่าไป
1: ไป
0: กระตุกหรือว่าใช้ปากจะปาก
1: ไปไป
0: แล้วก็
1: ไปแล้ว
0: ถ้าเราดึงดึงเวลาเนี่ยจะดึงซ้ายคืออย่าให้สายมันตึ๊ย
1: านไปหย่อน
0: หย่อน
1: ขอนิดนึงลูก
0: ไม่เนี่ย
1: เขาชอบเดินเอียงซ้ายนะคะ
0: ไม่อยู่ที่เรา
1: เราที่เราเองที่เราเองขอโทษนะปานอันนี้เขาก็จะเดินตาม
0: เดินตามลักษณะเดินตามไม่ได้
1: เขาเป็นไรป่ะคะ
0: ไม่เป็นไรไม่ลักษณะเนี้ยถ้าเราจะไปก็กระตุกปากน
1: ี่
0: น
1: ึ
0: งใช้เสียงเนี้ย
1: นั่นคือเสียงบอกให้ไปเหรอ
0: ครับ
1: เขาดูเหมือนรำคาญบางที
0: ไม่ครับ
1: ไปเร็วปานไปไปกัน
0: ไป
1: ปานไปกันไปเร็ว
0: แม่มันจะไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: ถ้าเราดึงมากมันจะหยุดดึงมากแล้วคือบางเหตุเนี่ยเราต้องยับยาคือให้มันอย่าให้มันยานกันไปอย่าให้มันตึงกันไปเนี่ยมันจะไป
1: โอเคค่ะ
0: ถ้าซ้ายก็เราดึงซ้ายนิดขวาเราก็ดึงขวานิดคือถ้าดึงตึงมากมันจะหยุด
1: ค่ะ
0: คือ
1: มาอยู่ที่มือเราด้วยใช่ไหมคะ
0: เขาอยู่ที่มือ
1: เขาจะตามมือเรา
0: ม้าขี่ม้าแข่งม้าฝึกนี่นะเขาจะให้มีคนขี่คนเดียวนั่นแหละคือความ
1: เดี๋ยวชนรถลูก
0: ไม่ความละเอียดมันจะมีไงความละเอียดมันจะมีความละเอียดมันจะมีม้ามันจะมี3จังหวะเดิน
1: วิ่ง
0: และกะล็อป
1: ล็อกคือ
0: กะล็อป
1: แล้วก็ควบใช่ไหมคะปานนี่ทำได้ไหมคะ
0: ครับนี่วอล์กนี่ถ้าเราจะให้ทอดก
1: ่อน
0: โอเคนะหยุดกันถึงมาลองถอยดิ
1: ปาลองถอยนะลูกถอยถอยได้แล้ว
0: โอเคพอ
1: แล้วล
0: ู
1: กพอขอบคุณครับพอแล้วลูกพอแล้วทำไงอะคะ
0: ถ้ามัน
1: ถ้าถอยแล้วให้เขาหยุดเราต้องทำยังไงคะ
0: เราก็ต้องผ่อน
1: อ๋อต้องผ่อน
0: คือถ้าเราไม่ผ่อนเนี่ยปุ๊บมะรถมันจะพลิกเลยเพราะมันหมุนไม่ได้องศามันเนี่ย
1: คุณผู้ชมคะวันนี้สนุกมากเลยมินได้มานั่งรถม้าชมเมืองลำปางนะคะเห็นสถาปัตยกรรมทั้งตึกรามบ้านช่องที่เขาคงเอกลักษณ์ในสมัยก่อนไว้รวมถึงวันนี้นี่ยังได้รู้วิธีการทำรถม้ารู้จักประเภทรถม้านี่แถมได้เป็นสารถีรถม้าด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอัครินมากเลยนะคะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะแต่ว่าเรื่องของรถม้ายังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะว่ามิ้นยังมีเรื่องฉงนอีกเยอะเลยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนกับอาจารย์เผ่าทองเดี๋ยวขี่ม้าตัวนี้ไปหาอาจารย์เผ่าทองเลยดีกว่าไปกันปานไปเลยนี
2: ่นอกจากรถม้าแล้วลำปางก็ยังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะทั้งวิถีชีวิตสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าๆใครที่ชอบเมืองเงียบๆสงบต้องลองหาเวลาปลีกตัวจากความวุ่นวายมาที่ลำปางแล้วล่ะค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องตาม้าตาเรือผู้ใหญ่มักจะชอบบอกว่าทำอะไรให้ดูตาม้าตาเรือโดยมีที่มาจากการเล่นหมากรุกซึ่งมีตัวหมากเรียกว่าม้าและเรือหากเดินหมากไม่ระวังอาจจะไม่ทันสังเกตตาที่ม้าอีกฝ่ายหนึ่งเดินหรือไม่ทันเห็นเรืออีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ไกลทำให้เดินหมากไปถูกตาที่ม้าหรือเรือฝ่ายตรงข้ามสกัดอยู่จนต้องเสียตัวหมากของตนไปให้คู่แข่งการดูหมากต้องดูตาม้าตาเรือของฝ่ายตรงข้ามและยกสำนวนนี้ขึ้นมาเมื่อจะพูดหรือทำอะไรก็ตามให้ระมัดระวังพินิจพิเคราะห์ดูหน้าระวังหลังให้ดี

0: สวัสดีจ้ะมิ้นจ๋าเชิญเลย
1: อ่ะเต็มโต๊ะเลย
0: หิวขนาดหนักเลยสั่งมารอเดี๋ยวจะมาอีกนี่ที่ร้าน Eat Size Story
1: นี่
0: สารพัดดังมากนะดังระเบิดนี่อาหารจานนี้เป็นจานที่ดังที่สุดตอนนี้ของโลก
1: โอ้ของโลกเลยเหรอคะ
0: เออก็แกงมัสมั่นไงนี่มัสมั่นไก่อ่ะนี่พิซซ่าหน้ากะเพราหมูนะชวนมานั่งรายการอ่ะนั่งนี่ปูนิ่มมาเป็นตัวกลางขามาเลยนั่นน่ะเออนี่พอไหมล่ะไปเที่ยวไหนมา
1: ไปลำปาง
0: ม่วนก่อเจ้า
1: หนูยังพูดไม่ได้เลยม่วนม่วนม่วนอะไรอาจารย
0: ์ก็ม่วนก็แปลว่าสนุก
1: ม่วน
0: จ้า
1: ถ้าบอกว่าสนุกมากอะคะอาจารย
0: ์ม่วนหลาย
1: เด้อปะคะ
0: ม่วนเจ้าม่วนเจ้าม่วนเจ้าเ
1: ออหุยอาจารย์ไปลำปางเที่ยวนี้นี่ได้อะไรเยอะมากแต่ว่าได้เรื่องฉงนกลับมาฟังอาจารย์ด้วย
0: โอ้ยอีส้มเจาะเลาะ
1: แปลว่าอะไรอาจารย์หลอกดานุ้งเหรอ
0: ไม่ภาษาเหนือแปลว่าน่ารักส้มเจาะเลาะนี่แปลว่าเด็กน่ารัก
1: หนูไม่เชื่ออาจารย์นะหนูจะ Google ดูว่าแปลว่าอะไร
0: ชอบจังเลยดีไปเที่ยวลำปางมีอะไรมาบ้าง
1: หนูได้ไปนั่งรถม้าชมเมืองแล้วก็ไปเป็นสารถีขับขี่ม้าด้วยนะอาจารย์เป็นแบบสารถีรถม้าก็เลยสงสัยค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสมัยก่อนเมืองไทยเราใช้สัตว์ในการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นช้างหรือว่าถ้าเป็นส่งของก็เป็นเทียมเกวียนใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมที่ลำปางถึงเป็นรถม้าคะคือพอพูดถึงรถม้าแล้วหนูก็คิดถึงแบบต่างชาติอาจารย
0: ์ฉงนเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนาะนี่เมืองลำปางเนี่ยนะสโลแกนเขาว่าไงนี่คำขวัญประจำจังหวัด
1: คือ
0: ทานหินลือชารถม้าลือลั่นเห็นไหมก็บอกแล้วรถม้ามันลือลั่นเครื่องปั้นลือน้ำเครื่องปั้นลือน้ำเครื่องปั้นดินเผาไงทำกาไก่นั่นแหละงามพระธาตุลือไก่ไปเจอพระธาตุเปล่า
1: ไปค
0: ่ะไปกราบโอเคดีมากแล้วตอนนี้เขามาเติมให้อีกนิดนึงก็คือฝึกช้างให้ลือโลกเพราะว
1: ่
0: าที่ลำปางก็จะมีโรงพยาบาลช้างแล้วก็มีศูนย์ช้างใช่ไหมก็บอกแล้วว่ารถม้าลือลั่นเนี่ยมันลั่นจริงๆก็เพราะว่ายาวเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่านี่เรื่องการขี่รถม้าเนี่ยนะมันเป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
1: ใช่ไหมคะ
0: เออ
1: คือหนูจำได้ว่าเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หรือดูหนังเนี่ยคือมันมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแต่ว่าเป็นของฝรั่ง
0: โอ้ยฝรั่งขี่รถม้ากันมาดึกดำบรรพ
1: ์
0: เป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะแล้วก็รถม้าเนี่ยนะก็แพร่เข้ามาสู่เอเชียอย่างที่หนูพูดนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เอาวัวเทียมเกวียนนะบางทีก็เอาวัวลากช้างลากม้าลากควายลากอะไรก็ว่าไปนะเสร็จแล้วปรากฏว่าประมาณรัชกาลที่3อ่ะอังกฤษเนี่ยเข้ามายึดประเทศอินเดียได้นะมาปกครองอินเดียตอนนั้นขยายอำนาจออกไปทั่วโลกอินเดียก็เป็นเมืองขึ้นอังกฤษก็เริ่มเอารถม้ามาใช้ที่อินเดียพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4ปลายรัชกาลที่3ต้นรัชกาลที่4อังกฤษเข้ามายึดประเทศพม่าได้อีก
1: ใกล้เข้ามาอีก
0: ใกล้เข้ามาพอถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะฮะพม่าเนี่ยก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหมดอังกฤษก็ส่งนายทหารเข้ามาก็ต้องมีครอบครัวมีนักธุรกิจเข้ามาบริหารจัดการทำอะไรต่างๆในประเทศพม่าเยอะแยะมากมายก็มีการเอารถม้าเข้ามาใช้นะทีนี้ตอนนี้มันมี2ทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งเนี่ยนะฮะก็บอกว่ารถม้าเนี่ยมันก็มีใช้กันอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วล่ะนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ก็มีรถม้าแล้วในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยรถม้าใช้กันอย่างแพร่หลายมากรัชกาลที่4เคยขับรถม้านะแล้วที่5นั่งด้วยแล่นกลับเสด็จกลับนะออกไปดูงานไปดูนาข้างนอกกลับเข้าพระบรมมหาราชวังหักเลี้ยวปรากฏว่าสายบางเหียนขาดรถเนี่ยนะแล่นไปปีนฟุตบาทในวังรัชกาลที่5กระเด็นตกลงมาจากรถม้าหัวล้างข้างแตกเจ้านายพระราชโอรสธิดาหัวล้างข้างแตกไหลย่อและกระที่4ลงไปกองจุกอยู่กับพื้นอุตลุดหมดเลยโอ้ยสนุกมากอ่านไปหัวล่อไปนะตอนนั้นอะวันหลังจะเล่าเรื่องรถม้าอันนี้กลับมาเรื่องรถม้าเรารัชกาลที่4ก็ใช้รถม้าในประเทศไทยในกรุงเทพเราม้าสั่งมาจากสิงคโปร์
1: อ๋อม้าอิมพอร์ต
0: ม้าอิมพอร์ตเพราะว่าเป็นม้าใหญ่ม้าเทศพอถึงในสมัยรัชกาลที่5ก็ยังใช้ม้า
1: ค่ะ
0: เรายังใช้รถม้าเป็นเรื่องเป็นราวนะในวังก็มีรถม้า
1: ใช่มีพระบรมรูปทรงม้าม
0: ีพระบรมรูปทรงม้าอันนั้นขี่ม้านะมีทั้งขี่ม้ามีทั้งเอาม้าลากลาก
1: ราชรถ
0: ต่างๆเออกระเลิกมากเป็นส่วนใหญ่ฮะ ทีนี้ช่วงรัชกาลที่5สวรรคตไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการทำทางรถไฟไปจังหวัดลำปางขึ้นรถไฟสายเหนือเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไปแค่จบแค่ลำปางตอนนั้นอ่ะเจ้าบุญยวาทวงมานิตเนี่ยนะฮะท่านเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางท่านก็สั่งเอารถม้าเนี่ยใส่รถไฟขึ้นไปแล้วก็เอาไปใช้เหตุผลก็เพราะว่าที่ลำปางคือก่อนหน้านั้นเนี่ยการไปทางภาคเหนือเนี่ยไปเรืออย่างเดียวขึ้นไปเนี่ยประมาณ2เดือนกว่า2เดือน2เดือนครึ่งกว่าจะแล้วไปก็ต้องไปกันเป็นคาราวานเพราะไม่งั้นมีโจรมาจี
1: ้อ๋ออันตราย
0: ของที่เอาขนขึ้นไปทางเหนือของง่ายมากเลยนะฟังดูแล้วของง่ายจริงๆเกลือเกลือจากสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่แหละเพราะคนเหนือเนี่ยต้องการเกลือจากทางทะเล
1: เขาไม่มีทะเล
0: เพราะเขาไม่มีทะเลแล้วเขามีเกลืออะไรนะเกลือที่อยู่ในดินน่ะ
1: เกล
0: ือ
1: สินเทาก
0: ินแล้วมันเป็นคอหอยพอกอ่ะส
1: ่
0: วนเกลือทะเลเน
1: ี่
0: ยมันมีไอโอดีนกินแล้วก็ไม่เป็นคอหอยพอกก็ต้องเอาเกลือขึ้นไป
1: ค
0: ิดดูสิเอาเกลือใส่เรือทวนน้ำถ้าน้ำกระเซ็นน้ำกระฉอกเข้าเรือ
1: เกลือก็ละลาย
0: มันลำบากยากแค้นเอาอะไรไปอีกเอาปลาแห้ง
1: อ๋อทำไมล่ะคะที่เหนือไม่มีปลาแห้งเหรอคะ
0: มันมีแต่ปลาน้ำจืด
1: อ,
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เอาปลาน้ำเค็มทับปลาแห้งขึ้นไปผ้าพรแพรพันส่งขึ้นไปข้าวของเครื่องใช้ส่งขึ้นไปมันยากลำบากมากไปเรือพอเริ่มมีทางรถไฟประมาณ2458ข้าวของนี่มันไปกันทางรถไฟหมดเลยสะดวกรถม้าก็จำเป็นเพราะว่าของไปถึงก็ต้องการการขนส่ง
1: ต้องส่งอีก
0: ก็ต้องมีอาการเอารถม้าขึ้นไป
1: เท่ากับว่ารถม้านี่ไปถึงลำปางครั้งแรกก็คือตอนที่มีการสร้างทางรถไฟ
0: ทางรถไฟนี่เป็นทฤษฎีที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะทฤษฎีที่สองเนี่ยนะฮะก็คือรถม้าเนี่ยไปอยู่ลำปางได้เนี่ยก็เพราะว่าตอนที่อังกฤษมาปกครองอินเดียและพม่านะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยอังกฤษก็เข้ามาทำธุรกิจป่าไม้ทางภาคเหน
1: ือ
0: บริษัท British Borneo B Grimm and Co บริษัทอะไรหลุยทีเลโนเวนหลายบริษัทของคนอังกฤษมาเปิดในภาคเหนือจังหวัดลำปางเนี่ยเป็นศูนย์กลางจังหวัดลำปางนี่เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่นะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นคนอังกฤษก็มาอยู่ที่ลำปางคนพม่าก็มาอยู่ลำปางคนจีนก็มาอยู่ลำปางทำธุรกิจไม้ค้าไม้สักค้าไม้สุงสักก็คือตัดมาทั้งสุงเลยเนี่ยนะทำธุรกิจกันเยอะคนเหล่านี้อังกฤษเนี่ยนะเวลาที่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะเขาจะอยู่ตามประเพณีของเขาเลยก็คือเขาต้องมีคนใช้
1: คือเอาวัฒนธรรมเขามาด้วย
0: ใช่มีคนใช้มีเวลาทานอาหารเขาก็จะต้องมีคนมาดูแลเสิร์ฟเรียกว่าบัตเลอร์เลอร์พ่อบ้านใส่เสื้อ
1: แล้วมีต้องมีอันนี้ด้วยป่ะคะที่เป็นผ้าถือไว้อย่าง
0: นี้ลินลงแป้งแข็งพาดแขนบางทีก็ต้องใส่ถุงมือขาวเวลาเสิร์ฟ อะไรต่างๆโอ้เป็นเรื่องเป็นราวก็เอาคนอังกฤษเนี่ยนะเอาคนจากอินเดียมาเยอะ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนอินเดียแท้แต่เป็นคนบังคลาเทศเพราะมันอยู่ชายแดนระหว่างพม่ากับอินเดียก
1: ็
0: เป็นบังคลาเทศก็มาอยู่พอผ่านช่วงทำป่าไม้ไปมาถึงรัชกาลที่6เนี่ยการป่าไม้เริ่มตกต่ำลงอังกฤษกลับเมืองก็ไม่ได้เอาคนใช้ไปด้วยไม่ได้เอาบัตเลอร์ไปด้วย
1: ทิ้งเอาไว้ให้
0: ทิ้งเอาไว้ไอ้พวกบังคลาเทศเหล่านั้นก็เลยไม่รู้จะทำอะไร
1: ค่ะ
0: ก็เคยขับรถม้าให้นายมันก็เลยเอารถม้าเนี่ยกับม้าที่มันมีเป็นมรดกอังกฤษทิ้งไว้ให้หมดก็เอามาขับรับจ้างคน
1: ประกอบอาชีพไปเลย
0: ประกอบอาชีพเริ่มการรับจ้างเนี่ยคือรับจ้างคนจากสถานีรถไฟเอาไปส่งบ้าน มีแม่ค้าขนของขนข้าวมาจากนั้นพอเริ่มเจ้าที่หนึ่งคนนี้ก็ดีฉันว่าจ้างบ้างคนน
1: ี้
0: ก็ว่าจ้างบ้างคนนี้ฉันก็ว่าจ้างบ้าง
1: ปากต่อปาก
0: คราวนี้ปากต่อปากเมืองมันเล็กนิดเดียวทุกคนก็มาว่าจ้างจากรถคันเดียวไม่พอก็เป็น2คัน3คัน4คันโอ้ยจนเดี๋ยวนี้เป็นสมัยนั้นมีเป็นหลายร้อยคันปัจจุบันสิเป็นยุคตกต่ำนะเหลือไม่ถึง100คันแค่นั้นเองนะ
1: แต่ว่ายุคนั้นเนี่ยถ้าเอาตามทฤษฎีที่2ก็เลยเป็นสาเหตุให้ลำปางเนี่ยถือว่าเป็นเมืองรถม้าแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ได้นิยมใช่ไหมคะ
0: กรุงเทพก็จะบอกว่ารถม้าเนี่ยนะมันจะมีจำกัดใช้เฉพาะเจ้าขุนมูลนายเจ้านายคันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกนะ มันแพงรถม้าสั่งมาจากอังกฤษไม่ใช่ของ ทำเองประกอบเองกว่าจะลงเรือมาจากอังกฤษถึงสิงคโปร์กว่าจะขนจากสิงคโปร์เข้ามาเมืองกรุงเทพเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยรถม้าก็จะเป็นเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ
1: ์ค่ะ
0: ข้าราชการเสนาบดีก็มีแต่ชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: ถ้าลองลงไปก็นู่นนั่งรถลากนั่งรถเจ๊กที่เราเรียกไง
1: อ๋อที่วิ่งลากใช่ไหมคะ
0: คุณล้วงคุณล้วงอยู่กระทรวงมหาดไทยมีเมียตัวเล็กๆขึ้นรถเจ๊กไม่ให้สตังค์นั่นแหละสมัยนั้นก็มีร้องเพลงกันสนุกสนาน
1: อาจารย์คะณตอนนี้หนูว่าเราจัดการข้างหน้านี้ก่อนดีไหมคะอาจารย
0: ์นี่เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะกินได้หมดเลยของหนูเนี่ยซีบรีส
1: ซีบรีสเหมือนทะเลเลย
0: เป็นน้ำลิ้นจี่ใส่กับน้ำสไปรท์แล้วก็ท็อปด้วยน้ำโซดา
1: อ๋อนี่ไง
0: มีลิ้นจี่ม
1: าแล้วของอาจารย์
0: นะน้ำเชอร์รี่แล้วก็ตามด้วยมะนาวแล้วก็บนก็เป็นน้ำโซดา
1: โอ้ชนแก้วไหมคะอาจารย
0: ์ชนแก้ว
1: คุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวขอพักลิ้มรสอาหารเลิศรสตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคลายฉงนกันต่อค่ะชนแก้วค่ะอาจารย
0: ์ Cheers
1: Cheers
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องชามตราไก่ชามตราไก่ถือกำเนิดในเมืองจีนเมื่อกว่า100ปีโดยฝีมือชาวจีนแคะในมณฑลกวางตุ้งแต่เดิมชามตราไก่ไม่ปรากฏการเขียนลายเป็นเพียงชามขาวธรรมดาเมื่อผลิตเสร็จได้จัดส่งมาเขียนลายเผาสีบนเคลือบที่ตำบลปังเคยหลังจากนั้นจึงกลายเป็นชามตราไก่สำเร็จรูปและส่งออกจำหน่ายในตลาดทั่วไปต่อมาราวปีพ.ศ. 2480ได้มีการย้ายขึ้นมาตั้งโรงงานและเตาเผาในจังหวัดลำปางเนื่องจากมีดินขาวเหมาะที่จะนำมาทำการผลิตชามตราไก่มากที่สุดที่อำเภอแจ้ห่มจึงทำให้ลำปางเป็นต้นกำเนิดของชามตราไก่จวบจนทุกวันนี้
0: บ้านใหญ่ๆโตๆสวยหมดเลยนะแต่ละหลังเนี่ยนะสร้างประกวดประชันประคันกันกระเลิกมาก
1: สร้างประกวดกันเลย
0: ประกวดกันเลยเพราะว่าใครรวยก็สร้างเงินเข้าไปนะทั้งถนนเพราะมันเป็นเส้นทางที่มีการค้ามันบูมมาก

0: ปากก่อน
1: อร่อยไหม
0: อร่อยค่ะอาจารย์อันนี้อร่อยมาก
1: อ้าวอิ่มอร่อยไประยะหนึ่งถามต่อได
0: ้
1: ถ้าเผื่อหิวแล้วอารมณ์เสียจะไม่ตอบ
0: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจริงๆลำปางเนี่ยเป็นศูนย์กลางธุรกิจเลยใช่ไหมคะมีได้มีโอกาสได้ไปกาดกองต้ามาแล้วก็คือไปเนี่ยก็เห็นว่าอู๋มีคนเยอะแยะมีการค้าขายทีนี้ปรากฏว่าไปเห็นมันเป็นบ้านแบบเก่าๆอะค่ะอาจารย์แบบนี้เลยค่ะเป็นผนังแบบเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยไม่อยากรู้ว่ามันมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างคะ
1: ที่กาดกองต้าเนี่ยนะมันอยู่ริมแม่น้ำวังจริงไหมติดแม่น้ำวังเลยบอกแล้วว่าการค้าการคมนาคมในสมัยโบราณเนี่ยนะมันต้องล่องแม่น้ำไปอย่างเดียว
0: อ๋อก็เลยต้องอยู่ริมน้ำ
1: ออกจากกรุงเทพทวนแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปไปถึงนครสวรรค
0: ์
1: ก็แยกเข้าไปสิแยกขึ้นไปใครจะไปลำปางอ้าวไปสายน้ำวังใครจะไปน้ำเชียงใหม่ไปสายน้ำปิงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับย่านกาดกองต้าเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงที่มีผู้คนมาอาศัยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกาดกองต้านี่บูมมากเลยเพราะว่าเป็นจุดศูนย์รวมสินค้าจากภาคใต้ย่านกองต้าเนี่ยก็จะเป็นย่านที่รับสินค้ามันจะเป็นเหมือนกับยี่ปั๊ว
0: ก็คือ
1: เป็นคนรับสินค้าแล้วก็ขายส่งต่
0: อ
1: ใครจะมารับก็มารับจากย่านกองต้าเพราะฉะนั้นที่หนูเห็นไหมบ้านใหญ่ๆโตๆสวยหมดเลยนะมีของคนจีนก็
0: ม
1: ีของคนพม่าก็มีของคนฝรั่งก็มีของคนพื้นเมืองลำปางเองก็มีแต่ละหลังเนี่ยนะสร้างประกวดประชันประคันกันกระเลิกมาก
0: สร้างประกวดกันเลย
1: ประกวดกันเลยเพราะว่าใครรวยก็สร้างเดินผ่านบ้านนี้โอ้โหเป็นลายฉลุเดินผ่านบ้านนี้เป็นลายปูนปั้นเดินผ่านบ้านนี้เอาเข้าไปสิ2ชั้น3ชั้นใหญ่กระหน่ำกันเข้าไปนะทั้งถนนเพราะมันเป็นเส้นทางที่มีการค้ามันบูมมาก
0: อันนี้แสดงถึงฐานะด้วยไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนฮะแสดงถึงฐานะเพราะบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะบ้านที่เป็นไม้ก็ใช้วัสดุพื้นถิ่นแต่ว่าก็เป็นของมีค่าเพราะเป็นไม้สัก
0: ไม้สัก
1: ส่วนบ้านที่เป็นปูน
0: ค่ะ
1: รวยแน่ๆฮะ
0: เพราะว่า
1: ปูนต้องเอาไปจากกรุงเทพเรือล่มก็จบไปทั้งลำน้ำก็เข้าเรือ
0: ปู
1: นก็แข็งหมดทั้งลำเพราะฉะนั้นกว่าจะสร้างบ้านปูนทางภาคเหนือได้นี่ไม่ใช่ง่ายฮะไม่ใช่ง่ายลำบากมากเลยกาดกองต้าจึงเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยดีมากเลยนะคนลำปางเขารักษาพื้นที่เก็บสภาพอาคารโบราณเอาไว้ได้มากใกล้ๆกับย่านกาดกองต้าก็จะเป็นถนนตลาดจีนย่านชุมชนชาวจีนเรียกว่าตลาดจีนอยู่ติดแม่น้ำวังเหมือนกันต่อเนื่องกันเลยกับกาดกองต้านั่นแหละก็สวยงามอันนี้มิ้นก็ต้องชอบนะมิ้นต้องชอบในวัฒนธรรมของบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะหนูไปเห็นมาหมดแล้วหนูต้องเข้าใจได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนโบราณเนี่ยเขาปลูกฝัง

0: ฝังเอาไว้ให้กับเรานะ
1: มันตกทอด
0: ตกทอดกันลงมากระทั่ง2457-58พอมีทางรถไฟเข้าไปสู่ลำปางปั๊บเนี่ยการขนส่งทางน้ำน้อยลงมากสิ่งที่มาเยอะก็คือเรื่องของรถม้
1: า
0: เพราะว่าเอารถม้าขนจากรถไฟไปบ้านในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับรถไฟก็เข้ามาทำหน้าที่แทนเรือของขนได้ทีละเยอะๆปริมาณก็มากค่าขนส่งก็ถูกกว่าเร็วก็เร็วกว่าเรือแถมยังประหยัดทุกอย่าง
1: ถูกกว่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกกว่าความสำคัญของการกองต้าตอนนั้นนะครับก็เริ่มลดน้อยถอยลงแล้วเขาเริ่มที่จะย้ายไปอยู่ในใกล้ๆจุดที่เป็นจุดรถไฟ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยที่การกองต้าเขานิยมขายอะไรกันนะคะ
0: การกองต้าเหรอฮะขายของอะไรการกองต้าเนี่ยนะฮะก็ขายของตั้งแต่ของพื้นเมืองนะฮะไปจนถึงข้าวของที่นำขึ้นมาจากกรุงเทพของที่นำมาจากต่างประเทศ
1: จิปาถะเลยไหมคะ
0: จิปาถะของที่นำมาจากต่างประเทศของเศษไม้จิ้มฟันยันไม้สุงจะบอกว่าสักกระเบือยันเรือรบเดี๋ยวจะว่าพูดไม่เพราะ
1: อาจารย์คะแล้วอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้คือการกองต้าถือว่าเจริญมากในแง่การค้าถูกไหมคะแล้วพออาจารย์บอกว่ารถไฟตัดมาถึงปุ๊บคนก็หันไปใช้รถม้าแล้วอย่างนี้การกองต้านี่ถือว่ากลายเป็นไม่ใช่ศูนย์กลางอีกต่อไปแล้วไหมคะหรือว่ายังไง
0: การกองต้าก็ยังเป็นศูนย์กลางอยู่นะเพราะว่าสถานีรถไฟเองเนี่ยนะถึงแม้จะขยับห่างออกไปหน่อยนึงเนี่ยนะแต่ว่าบ้านเศรษฐีทั้งหลายเขาก็ยังชุมนุมกันอยู่ก็คือเจ้าของธุรกิจก็ยังอยู่บริเวณการกองต้าเอาข้อจริงเนี่ยนะการกองต้าเนี่ยรุ่งเรืองมาจนกระทั่งช่วง2482เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาคือสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยยกทัพขึ้นประเทศไทยแล้วก็จะใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางเดินผ่านผ่านเข้าไปสู่ประเทศพม่าเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นมายึดที่จังหวัดลำปางมีการสู้รบมีการทิ้งระเบิดนี่สถานีรถไฟลำปางโดนระเบิดที่ดูดโดนระเบิดที่นี่โดนระเบิดอาคารต่างๆหลายแห่งโดนระเบิดผู้คนก็หมดกระจิตกระใจที่จะทำมาค้าขายอพยพหลบหนีตั้งแต่นั้นตลาดกองต้าก็ฟุบๆเงียบลงมา
1: แต่ก็ยังมีอยู่คือยังไม่ได้ตายไปแต่ว่าก็ถือว่า
0: ไม่ตายก็ยังอยู่ใช่เพียงแต่ว่าการค้าขายมันเงียบไปเลยลำปางตอนนั้นกลายเป็นเดสไปเลยการค้าขายเปลี่ยนมือมาอยู่ที่เชียงใหม่แทนคนหนีออกจากลำปางหมดเชียงใหม่กลับเป็นเมืองที่รอดพ้นจากภัยสงครามโลกครั้งที่สองคนก็มาอยู่เชียงใหม่ก็มาทำมาค้าขาย2459ช่วงที่รถไฟเข้ามาถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็ทำให้เชียงใหม่เนี่ยบูมจัดขึ้นไปมากบูมจัดขึ้นไปอีกการบูมเชียงใหม่เนี่ยนะมันต่อเนื่องกันลงมาจนถึงช่วงสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน
1: ์ค่ะ
0: จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะฮะมีนโยบายที่จะกระจายมหาวิทยาลัยออกไปตามภูมิภาคไม่ให้มากระจุกอยู่ในกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: อย่างมีมหาลัยทางใต้นะเรามีมหาลัยขอนแก่นนะทางเหนือก็จะสร้างมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราดูแผนที่เนี่ยลำปางอยู่กลางภาคเหนือเลยนะแต่ตอนนั้นอ่ะผู้ว่าลำปางตอนนั้นเนี่ยอาจจะเข้าใจอะไรผิดนิดหน่อยในขณะเดียวกันผู้ว่าเชียงใหม่ก็มีเส้นสายดีก็วิ่งเอามหาวิทยาลัยทางเหนือไปลงไว้ที่เชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งจริงๆเชียงใหม่ไม่ได้อยู่ตรงกลาง
1: อ๋อจริงๆต้องมาลงลำปาง
0: ถ้าเราดูเริ่มต้นแผนครั้งแรกสุดแม่บทจะลงที่ลำปางมันสวิงจากลำปางมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็มาทั้งย่านการค้ามาทั้งย่านธุรกิจต่างๆกองต้านี่กองอยู่กับพื้นไปเลยฮะเพิ่งจะมาฟื้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเริ่มมีการมาบูรณะปฏิสังขรณ์เริ่มมาทำบ้านเริ่มปรับบ้านโบราณให้กลายเป็นร้านอาหารร้านขายกาแฟร้านเครื่องดื่มอีลุกจุกจิกต่างๆเนี่ยมาเริ่มเอาในสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วถึงได้บอกว่าลำปางเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่พอมหาวิทยาลัยไม่มีเนี่ย
1: การ
0: คนมันก็ไม่ค่อยจะอยู่ใช่คนมันก็ไม่ค่อยจะอยู่
1: เขาก็ดีดตัวออกไปข้างนอกกันหมดเพราะว่ามันก็มีความเจริญมากกว่าทั้งมหาวิทยาลัยย่านการค้าต่าง
0: ๆเมื่อตอนต้นพูดเรื่องคำขวัญประจำจังหวัดลำปางแล้วใช่ไหมนี่จริงๆเนี่ยไอ้คำขวัญนั้นน่ะเชยมากเลยมันมีคำขวัญเก่ากว่านั้นอีก
1: ก็คือ
0: เป็นคำอธิษฐานของคนลำปางหนูเนี่ยลืมไปอธิษฐานเวลาไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงภาคเหนือทั้งหมดจะอธิษฐานไหว้พระบอกจะประคุณชาติหน้าฉันใดขออย่าให้เกิดมาเป็นรถ

0: ลำปางขุนนางเชียงใหม่อย่าเกิดมาเป็นครูใหญ่แม่สลองเพราะว่าเกิดเป็นรถม้าลำปาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหมันก็ลากทำงานหนักสาหัส
1: แบกหามตลอดเวลา
0: ถูกเขาเคี่ยนมาแล้วก็ต้องลากรถหนักนะอย่าเกิดมาเป็นรถม้าลำปางอย
1: ่
0: าเก
1: ิ
0: ดมาเป็นขุนนางเชียงใหม่เพราะว่าคนไทยทุกจังหวัดชอบไปเที่ยวเชียงใหม่เกิดเป็นขุนนางเชียงใหม่มีหน้าที่รับแขกอย่างเดียวหมดเนื้อหมดตัวต้องเจ้านายมาก็ต้องควักกระเป๋าเลี้ยงเบิกงบไม่ได้ก็ต้องควักกระเป๋าเลี้ยง
1: ใครว่าขุนนางรวยคะคุณผู้ชม
0: ขุนนางไม่รวยจนรถม้าลำปางขุนนางเชียงใครอย่าได้เป็นเลยนะครูใหญ่ครูใหญ่ที่แม่สลองเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นไปมันไกลมาก
1: นี่คือเป็นคำ
0: ม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องเดินเท้าขึ้นไปถึงแม่สลองดอยแม่สลองสมัยโบราณรถไม่ถึงเดินกันขึ้นมาลำบากยากแค้น
1: คุณผู้ชมคะนี่ขนาดแค่เรื่องรถม้าอย่างเดียวเนี่ยยังมีเรื่องให้ฉงนต่อมายาวขนาดนี้เลยแต่ว่าค่ะคุณผู้ชมมิ้นไปลำปางมาทั้งทีไม่ได้ฉงนแค่เรื่องรถม้าอย่างเดียวแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยสัปดาห์หน้าต้องมาติดตามค่ะเพราะว่าลำปางเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นชื่อแค่รถม้าใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แม่นแล้ว
1: นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากนะคะ
0: ยินดีครับ
1: มีอาหารอร่อยอร่อยรออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นส
0: ั
1: ปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัย

และสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นลมแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เรื่องราวของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งบ้านเชียงเป็นประจักษ์พยานแสดงถึงการตั้งถิ่นมีพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสืบต่อกันเป็นระยะเวลานานกว่า 5,000 ปีมีการสืบทอดทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนผ่านหลักฐานทางโบราณคดี2ประเภทได้แก่ภาชนะดินเผาและพิธีกรรมการฝังศพซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ยุคคือยุคต้นอายุราว 5,600 ถึง 3,000 ปีมาแล้วภาชนะดินเผามีสีดำและสีเทาเข้มมีเชิงฐานเตี้ยตกแต่งด้วยลายด้วยการขูดการกดและลายเชือกทาบฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวภาชนะดินเผาวางอยู่ที่เท้าหรือเหนือศีรษะยุคกลางอายุราว 3,000 ถึง 2,300 ปีมาแล้วภาชนะดินเผาที่โดดเด่นเป็นภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ก้นกลมและก้นแหลมผิวนอกมีสีขาวนวลตกแต่งด้วยลายขีดผสมกับลายเขียนสีฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวทุบภาชนะดินเผาคลุมร่างผู้ตายยุคปลายอายุราว 2,300 ถึง 1,800 ปีมาแล้วภาชนะดินเผาในยุคนี้มีความสวยงามมากได้แก่ภาชนะเขียนสีมีแบบและลวดลายหลากหลายสวยงามมากฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวภาชนะดินเผาเต็มใบวางอยู่บนร่างผู้ตายหรือคลุมร่างผู้ตายเมื่อปี 2535 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกในฐานะที่เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่งหรือเป็นหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออารยธรรมซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่หรืออาจสูญหายไปแล้ว

ระหว่างอุทยานเป็นฝั่งรับแรงร่วมของทุกชาติท่านดีนานา

เมื่อเข้าถึงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นเดือนของเทศกาลสงกรานต์ผู้คนหลากหลายพื้นที่ต่างมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ถ้าพูดถึงเทศกาลสงกรานต์ของกรุงเทพผมอยากพาคุณไปรู้จักกับย่านวิสุทธิกษัตริย์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงกรานต์และนางงามวิสุทธิกษัตริย์ครับ

สวัสดีครับรายการจากร่างสู่เราในวันนี้จะพาคุณมาที่วิสุทธิกษัตริย์นะครับย่านวิสุทธิกษัตริย์ในปัจจุบันก็จะประกอบไปด้วยหลายชุมชนเลยนะครับตัวถนนเองด้านหนึ่งก็เริ่มที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพระราม8ตรงนี้ทอดยาวผ่านสี่แยกบางขุนพรหมไปผ่านสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์ไปจรดถนนราชดำเนินนอกบริเวณสี่แยกจปร.นะครับพื้นที่ของวิสุทธิกษัตริย์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่นอกกำแพงเมืองอยู่นอกเขตเมืองเมื่อมีการขุดคลองพนมกรุงเกษมวิสุทธิกษัตริย์ก็จะอยู่ในเขตเมืองและเมื่อมีการขยายเมืองไปทางทิศเหนือในสมัยรัชกาลที่5ก็เกิดย่านวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันข้างล่างครับ

0: ถนนวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยครั้งแรกที่สร้างเนี่ยเป็นการสร้างนะครับจากถนนสามเสนมาจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในสมัยรัชกาลที่5ทรงเว้นคืนที่ดินนะครับจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของที่ดินแล้วก็ตัดถนนนี้เพื่อให้เป็นถนนที่สาธารณชนได้ใช้นะครับโดยทรงพระราชทานนามถนนว่าถนนวิสุทธิกษัตริย์นะครับตามชื่อของสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลนะครับกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเป็นน้องสาวแท้ๆของรัชกาลที่5นะครับของในหลวงรัชกาลที่5น้องสาวแท้ๆก็คือน้องสาวร่วมบิดามารดานะครับพระราชบิดาเดียวกันก็คือรัชกาลที่4แล้วก็พระราชมารดาเดียวกันก็คือสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีนะครับซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยสิ้นพระชนตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับในหลวงรัชกาลที่5เมื่อตัดถนนเส้นนี้ก็ท่านได้พระราชทานนามนะครับเป็นอนุสรณ์ให้กับน้องสาวของท่านนะครับนี่ก็เป็นที่มาของชื่อถนนวิสุทธิกษัตริย์ย่านเก่าในกรุงเทพผมว่ามันสนใจในทุกย่านเพราะว่ามันเป็นย่านชุมชนโบราณนะครับที่อยู่กันต่อเนื่องมาแล้วหลายๆคนก็อยู่กันมาหลายชั่วอายุคนนะครับและแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมประเพณีของตนเองนะครับโบราณสถานหลายๆอย่างก็มีประวัติความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับชุมชนสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ผมว่าเป็นประเพณีหนึ่งในไม่กี่ประเพณีที่ชุมชนในกรุงเทพเนี่ยคนรู้จักค่อนข้างดีที่เป็นประเพณีในระดับชุมชนที่ไม่ได้เป็นระดับจังหวัดที่ภาครัฐมาจัดใหญ่โตเนี่ยแต่นี้เป็นประเพณีที่ชุมชนจัดเนี่ยเราเป็นที่รู้จักก็คือการประกวดเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์นะครับ
1: ชนะเลิศในการประกวดเป็นทีวีสงกรานต์ประจำปี2533ของชาววิสุทธิกษัตริย์ได้แก่หมายเลขหมายเลข3
2: นางสาวนุชนาสันติวารังกูลค่ะ
3: คนเก่าคนแก่ย่านเล่าให้ผมฟังว่างานสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์เริ่มจากชุมชนโดยคุณสุวมิตรคงนิยมเจ้าของร้านขายของจีปาถะที่ชื่อว่าปรสุรามได้จัดงานสงกรานต์ขึ้นที่บ้านแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านนะครับมาร่วมงานหลังจากนั้นคนในชุมชนก็มาร่วมงานมากขึ้นในปี2479พอถึงปี2482ก็เริ่มจัดงานประกวดนางสงกรานต์ที่เราเรียกกันว่าเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ขึ้นมาครับ
4: ที่จริงแล้วเขาทำบุญเสร็จตรงนั้นน่ะมันมีวัดอะไรตรงบ้านพานก็เป็นวัดตรีถูกไหมคะแล้วย่านที่แบบคนอยู่รอบๆอ่ะมันก็มีวัดอะไรอ่ะวัดอินวัดเอี่ยมวัดใหม่ใช่ไหมคะก็ประมาณนี้แล้วก็คนที่อยู่อื่นๆก็วัดอื่นๆคนนี้สงกรานต์มันคือทำบุญตักบาตรหลังจากตักบาตรแล้วอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในครอบครัวใช่ไหมคนกรุงเทพก็อาจจะแบบไปเที่ยวไปทานข้าวไปอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ตรงจุดนี้เขาก็คิดว่ามันเป็นการประกวดเล่นๆเย็นๆอ่ะที่จริงแล้วฟังเขาเล่ามาเนี่ยมันคือเรื่องราวของชุมชนที่เขาจัดประกวดเป็นชุมชนชานเมืองด้วยซ้ำไปที่จัดประกวดเพื่อที่จะแบบให้มันเป็นความบันเทิงหลังสงครามโลกเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกที่สองอ่ะการที่ฟื้นใจเมืองเนี่ยมันคือการที่ทำให้คนเนี่ยมีความเพลิดเพลินมีความสุขการประกวดประขันความสวยงามก็เป็นส่วนหนึ่ง
5: ตอนป้าเล็กมาอยู่ตรงนี้ป้าเล็กก็เป็นคนวิสุทธิกษัตริย์คนหนึ่งที่ว่ ารู้เพราะวิสุทธิกษัตริย์มันดังอยู่แล้วในเรื่องนางงามนะคะแต่ป้าเล็กเนี่ยก็มาอยู่ก็เป็นชาวบ้านบ้านป้าเล็กก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะก็ถึงเวลางานสงกรานต์เนี่ยป้าเล็กก็พาลูกไปดูนางงามไปยืนอยู่ลิงไซอ่ะก็ปีแล้วปีนี้ผ่านไปปีหน้าก็ไปเหมือนเดิมคราวนี้การที่ป้าเล็กเข้าไปอยู่ตรงนี้เพราะว่าป้าเล็กเนี่ยไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วคนที่ทำวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยเขาก็ลูกอยู่เรียนเดียวกัน คุณป้าแอดเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเล็กมาช่วยกันทำงานวิศวกษัตริย์หน่อยเถอะเพราะว่ามันรุ่นต่อรุ่นรุ่นสู่รุ่นน่ะนะคะก็บอกก็ได้ก็ไปช่วยเขาทำงานก็ไปช่วยเขาจัดประกวดไปช่วยเขาทำดอกไม้แล้วก็จัดสถานที่ส่งน้ำพระอะไรประมาณนี้แต่ยังเข้าไม่ถึงนางงามนะก็ไปช่วยงานแบบงานส่งน้ำพระงานก่อพระเจดีย์ทรายแล้วก็ไปช่วยเขาติดโบทำโบทำอะไรติดนางงามอะไรประมาณนี้ก็ไปอยู่เรื่อยตรงนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านมีวัดมีบ้านมีอะไรอยู่ล้อมรอบสถานที่ของถนนวิสุกษัตริย์นี่นะคะพอถึงงานสงกรานต์เนี่ยชาวบ้านก็กลับบ้านบ้านนอกบ้านอะไรก็ลูกหลานก็กลับบ้านมานะคะคราวนี้มีผู้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยก็ว่าเอ๊ะสงกรานต์นี่ลูกหลานกลับบ้านมาเยอะเนี่ยเรามาทำบุญเขาเรียกทำบุญกลางแจ้งผู้ใหญ่ตรงถนนวิสุกษัตริย์นะคะก็รวมตัวกันเนี่ยข้าวหม้อแกงหม้อก็ทำมาแล้วก็ไปทำบุญกลางแจ้งทำบุญริมถนนถนนวิสุกษัตริย์เนี่ยทำทุกปีนะคะก็เริ่มต้นมาจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันย่านวัดใหม่วัดอินเทเวศเลื่อยจปลอะไรแถวนี้นี่นายกอะไรเนี่ยก็มารวมตัวกันใส่บาตรกลางแจ้งตั้งแต่ตรงตีนสะพานวิสุกษัตริย์นะคะสถานที่ที่ชาวบ้านรวมตัวกันเข้าใจไหมว่างานบุญเนี่ยมันเป็นวันที่ลูกหลานกลับบ้านคุณก็มีลูกสาวฉันก็มีลูกสาวก็พาลูกสาวเนี่ยแต่งตัวมาใส่บาตรนะคะพอใส่บาตรเนี่ยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยมันก็มีผู้ใหญ่เนี่ยบอกเอ๊ะเราจัดการแบบประกวดเขาเรียกว่าทอดบัตรทอดบัตรก็คือว่าคนมาใส่บาตรเนี่ยเขาไม่ได้เดินอย่างกับเราเนี่ยมาใส่บาตรลูกสาวบ้านนี้แต่งตัวสวยก็มีการเอาป้ายมาแปะคนไหนได้เบอร์เยอะอ่ะคนนั้นก็เป็นนางงามเขาเรียกว่านางสงกรานต์ไม่ใช่เทพีนะคะเมื่อก่อนเป็นนางงามตักบาตร
6: คุณรู้ไหมครับว่าการประกวดเทพีวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยแตกต่างจากเวทีอื่นเพราะว่านางงามจะต้องตักบาตรในตอนเช้าแล้วก็ประกวดกันตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันนางงามจะหน้าตาเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนสวยยังไงคนจะเห็นหน้าชัดเจนดังนั้นเวทีนี้นะครับจึงถูกเรียกว่าเวทีปราบเซียนสำหรับหญิงสาวหลายๆคนครับ

0: การจัดเวทีสมัยก่อนเนี้ยมันหยุดถนนเลยมันดิบๆเลยอ่ะประตักบาดกันก็ดิบๆเข้าแถวพระก็ยืนไม่มีเก้าอี้นั่งนะคะคราวนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆประมาณชาวบ้านก็เอาเก้าอี้มาแล้วการพัฒนาตรงนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นพื้นพอพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็มีถังน้ํามันก็ถังน้ํามันมาเรียงแล้วก็เอาไม้มาวางกระดานเมื่อก่อนเนี่ยก็ไอ้เต็นท์เต็นท์อะไรก็เช่ากันไม่ได้นะก็สร้างเวทีกันก็ไม้ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเขาจะมีการพูดก่อน7วันป้ายังไปพูดเลยว่าเดี๋ยวสงกรานต์นี้วิสุกษัตริย์เชิญมาร่วมบุญอ่ะรถผ่านมาก็50บาท20บาท100บาทเงินตรงนั้นก็เอามาทํางานก็คือมาจ้างลิเกจ้างลิเกก็คุณบรรหารสิทธิ์หอมหวนก็มาเล่นลิเกก็มีการตอนนั้นน่ะสถานที่มันฟังมากก็มีการจกกอบพระเจดีย์ทรายมีกีฬากลางแจ้งมีการเล่นชักกระเยอะมีการลำตัดมีอะไรมีมวยไทยอะไรมีสารพัดมีเลยค่ะเพราะหนึ่งพื้นที่มันว่างแล้วทุกคนก็อยากมา
1: เอกลักษณ์ของเวทีเทพีวิสุทธิกษัตริย์นะคะก็คือสาวงามทุกท่านนะคะจะต้องมาตักบาตรเช้าร่วมกันจากนั้นนะคะก็ปล่อยนกปล่อยปลากับคนในพื้นที่วิสุทธิกษัตริย์ผู้ใหญ่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มการประกวดแล้วก็จะประกวดกันไปแล้วก็คัดไปทีละสเต็ปจนเหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายค่ะหญิงคิดว่าจากที่หญิงเป็นนางงามเดินสายมานะคะสิ่งที่หญิงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแตกต่างจังนั่นก็คือเวทีเขาเป็นเวทีไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าในทุกๆปีอ่ะจะมีสาวงามมาประกวดเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเวทีในตำนานซึ่งปีที่หญิงไปประกวดเป็นปีที่79แล้วค่ะ
2: การประกวดนางงามที่วิสุทธิกษัตริย์สมัยก่อนนะครับนอกจากความสวยงามและเรื่องราวที่น่าจดจำแล้วคุณรู้ไหมครับว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ที่นี่แตกต่างไปจากเวทีอื่นนั่นก็คือรางวัลที่เป็นงานหัตถกรรมที่ทำโดยชาวบ้านในย่านนี้นั่นก็คือขันน้ำพานรองครับ
3: ในบริเวณย่านนั้นเนี่ยก็มันค่อนข้างจะห่างไม่มีคนเท่าไหร่ปลายถนนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนในร้อยทหารบกเทคนิคทหารบกตอนแรกๆนะคะและในระหว่างสองภาคถนนโดยเฉพาะฝั่งที่แบบด้านใต้ถนนลงมาเนี่ยจะเป็นย่านที่เขาเรียกว่าบ้านผานนะคะบ้านผานบ้านหล่อบ้านหล่อเนี่ยอยู่ติดกับวัดปรินายกหล่ออะไรหล่อเต้าปูนนะคะก็ตอนนี้ยังมีชื่อซอยบ้านหล่ออยู่นะในขณะเดียวกันต้นถนนเนี่ยแล้วก็แยกออกมาเนี่ยเป็นตรอกเข้าไปติดกับทางคลองบางลำพูองอ่างเนี่ยนะคะก็ตรอกบ้านผานคือทำผานย่านที่ทำผานเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนที่เชื้อสายจากเราเวียง
4: คุณปู่รับใช้ตั้งแต่รัชกาลที่5นะคะต่อมาคุณพ่อเรียนหนังสือก็สวนกุหลาบอะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำงานทำบัญชีให้กับในหลวงรัชกาลที่6รัชกาลที่7ก็เลยได้รับพระราชทานนามสกุลตามว่ารัชตะศิลปินคุณพ่อมีตำแหน่งเป็นคุณหลวงค่ะหลวงอนุการรัชตพัฒน์อูรัชตะศิลปินและคุณแม่ฝ่ายคุณแม่อยู่บ้านใกล้ๆกันคุณแม่สลักขันค่ะเป็นคนทำลวดลายงั้นที่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยฮะอยู่ตรงเนี้ยก็มีเตา2เตาเตาเนี่ยสำหรับละลายเงินเทเวลานั่นเขาเรียกหลอมอะฮะหลอมเงินด้วยเบ้า
2: ที่ตรอกบ้านพานในอดีตซึ่งปัจจุบันเรียกว่าตอกบ้านหล่อนั้นมีการทำหัตถกรรมดุลลายพานและเครื่องเงินของใช้ต่างๆอย่างที่เห็นทั้งซอยเรียกตอกบ้านพานมานานแล้ว และมีการเรียกชื่อใหม่แบบเข้าใจผิดๆว่าบ้านพันถมโดยเริ่มจากเทศบาลก็น่าจะ 40-50 ปีมาแล้วเพราะต่อมาในพื้นที่ใกล้กันอาจมีการทำเครื่องถมเงินถมทองแต่ก็ใช้วิธีต่างกันแทบไม่เกี่ยวข้องกับการดุลลายพาน
5: คือในเนี้ยค่ะในแต่ละบ้านเนี่ยค่ะคนที่สลักเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วไงฮะแต่มันต้องเป็น3ขั้นตอนค่ะคือพอคนเคี่ยวแล้วเทชันลงไปในขันใช่ไหมฮะแล้วก็ส่งไปให้สลักจากสลักก็ส่งไปให้คนเหยียบพื้นเหย
2: ีย
5: บพื้นที่บอกเนี่ยฮะเพื่อรุนลายพอเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาที่เตามาเอาแล้วก็เอาชันออกนะฮะพอเอาตั้งไว้บนไฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวชันออกเขาก็จะเอาชันออกให้หมดแล้วก็มาขัดมาอะไรแต่สมัยก่อนน่ะเขาไม่มีเครื่องมือที่ขัดสมัยใหม่แบบนี
2: ้
5: ใช่ไหมฮะเขามีวิธีขัดของเขาอะฮะม
2: ัน
5: ทำอะไรมันก็ช้าขันชุดใบหนึ่งอะบางทีทำเป็นเดือนนะคะ
2: เป็นเดือนเลย
5: ค่ะสมัยก่อนพี่ป้าหมูยังเด็ก

0: คนจีนมาทำค่ะมาทำโดยวิธีเอาเงินนี้หาไปรีดที่เฉลิมกรุงแล้วก็รีดเสร็จอยากได้ขนาดไหนก็มาตัดเข้าเป็นรูปแล้วก็บัตรตรีกรงกลางแล้วก็ตัดทำกลมๆเป็นก้นส่วนขอบทำเป็นเส้นลวดแล้วก็บัตรกรีขอบแต่ของคนไทยไม่ได้ทำแบบนั้นนะ
1: ขนมพันรองที่นางงามได้รับในสมัยก่อนนะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแต่เมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปขันน้ำพานรองที่ทำโดยแรงงานคนฝีมือประณีตก็ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ขันน้ำพานรองในย่านนี้ก็ค่อยๆสูญหายไปตามกาลเวลา
2: คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นร่องรอยของรากเหง้าของเราอะลึกมากเลยนะคะมันอาจจะอธิบายได้ถึงว่าตอนต้นกรุงเรามาจากไหนด้วยซ้ำไปแล้วเครื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันทำขึ้นมาได้เองโดยคนกรุงเทพนะแต่เป็นเชื้อสายของคนที่เขาสืบเนื่องมาแล้วก็มันเห็นเรื่องของร่องรอยของงานฝีมือที่มาจากกลุ่มคนของกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนกรุงเทพนะแต่ว่ากลายมาเป็นคนกรุงเทพในปัจจุบันก็คือกลุ่มคนที่อาจจะเป็นลาวเวียงนะเราไม่เคยทราบมาก่อนเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าเราพูดถึงคนกรุงเทพเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องเงินเหล่านี้บางคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับตู้ที่บ้านของคุณแม่คุณพ่อนะแล้วก็จะมีพวกเข้าของเครื่องใช้ทั้งที่เป็นที่แบบเอามาสำหรับตักทำบุญตักบาตรนะเราอาจจะคุ้นเคยอยู่ว่าเวลาถึงปีครั้งหนึ่งเนี่ยแม่เราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้นะใกล้ๆสงกรานต์อ่ะเอามาลงอะไรนะมะขามเปียกนะขัดแล้วก็ให้เราขัดอยู่แล้วก็เคยทำอยู่แต่มายุคนึงเราก็เห็นแม่เราอะเอาสิ่งเหล่านี้เก็บเข้าตู้ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมนะซึ่งมันก็ดูเราก็จะเคาะเอามีแม่เคาะแกล้งเล่นได้อยู่แม่ก็ไม่ว่าแต่เมื่อก่อนไม่ได้จับไอ้พวกเครื่องเงินแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะอยู่ในตู้คว่ำคร่าเราก็ไม่รู้ความหมายว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะอะไร
1: ย่านวิสุทธิกษัตริย์ทุกวันนี้นะครับก็อาจจะไม่คึกคักเหมือนเดิมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวแล้วก็ซบเซาไปตามกาลเวลาแต่สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการสร้างสะพานพระราม8ครอบคล่อมลงบนถนนตรงนี้แหละครับที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรื่องราวในชุมชนหายไปจริงๆแล้วสะพานเนี่ยชาวบ้านอยากได้ไหมครับ
3: ไม่อยากได้เพราะว่าทำให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปเพราะว่า1รถเนี่ยจอดหน้าบ้านไม่ได้ อย่างร้านทำเบาะเนี่ยเขาเคยแบบรถจอดตรงไหนก็ได้แบบมาทำเบาะรถอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เขาต้องปิดร้านถ่ายรูปก็อยู่ไม่ได้ทุกคนก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมเห็นไหมมันฟ้างไหมตรงนี้เตะตะก้อตรงนี้เตะตะก้อแล้วก็มันมีอะไรแล้วร้านค้าเนี่ยรถเข็นเนี่ยเพียบเลยขายลูกชิ้นปิ้งขายอ้อยฟั่นขายมีร้านมาลงไปตลาดนัดเลยอ่ะ
1: หนูในช่วงวันงานใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่คนเนี่ยจะมากันเยอะเลย
1: พอมันทำสะพานมันก็ทำอะไรยากนะธุรกิจ
3: ใช่เนี่ยมันแบบว่าจอดรถข้างถนนก็ไม่ได้ไงแล้วมันลำบากหมดเลย
4: ก็จะปิดถนน2วันชาวบ้านก็เตรียมเสื่อไปดูหนังกลางแปลงมันเป็นความสุขของชาวบ้านแต่ตอนนี้ความสุขตรงนั้นอ่ะมันหมดไปแล้วพลังแปดลงมันลงไปถึงตรงที่จัดเลยจัดไม่ได้พอจัดไม่ได้เสร็จแล้วตอนนั้นท่านสมัครยังเป็นผู้ว่ากทมอยู่ท่านก็บอกว่าคุณจะไปจัดที่ไหนเนี่ยก็อย่าให้ทิ้งพื้นที่ถนนท่านก็เลยบอกให้ไปจัดตรงใต้สะพานพระราม8มันเป็นถนนวิสุทธิกษัตริย์ก็เลยจัดตรงนั้นเป็นต้นมา
2: เราเห็นความหมายนะที่ของชุมชนอยู่ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยนะวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่ทำสะพานลงอ่ะมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าการที่ปลายสะพานมันลงเนี่ยมันทำให้แบบพื้นที่มันแตกกระจายไปยังไงบ้างการเวรคืนเนี่ยมันทำให้แบบชุมชนมันแตกสานซ่านเซนอ่ะ

0: แตกสาแหลกขาดพูดได้จริงๆนะแบบนั้นเลยมันทำให้เรื่องราวของชุมชนมันหายไปเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในย่านที่สำคัญย่านหนึ่งในย่านพระนครเนี่ยมันหายไปหมดเลย
1: วิถีชีวิตในชุมชนที่เปลี่ยนไปก็มีผลกระทบต่อการประกวดเหมือนกันนะครับในอดีตเนี่ยเทพีสงกรานต์ที่บุคคลที่รับเลือกเป็นเทพีสงกรานต์เนี่ยจะได้ของรางวัลเนี่ยนะครับเป็นขันน้ำพันรองนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็ผลิตอยู่ในย่านแถววิสุทธิกษัตริย์นี้ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นหลังๆก็ไม่มีทําสืบทอดเพราะฉะนั้นของรางวัลก็ไม่ได้เป็นขันน้ำพันรองอีกต่อไป
2: สำหรับผมการพัฒนาเมืองในย่านเมืองเก่าทุกๆย่านนะครับไม่เฉพาะแต่กับวิสุทธิกษัตริย์จำเป็นต้องพัฒนาโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเฉพาะตัวแล้วก็สืบทอดมาจากอดีตและหลายครั้งที่ผ่านมาเราพัฒนาเมืองโดยละเลยอัตลักษณ์ทำให้อัตลักษณ์สำคัญสำคัญหลายๆอย่างเนี่ยหายไปอย่างเช่นการสร้างสะพานพระราม8ก็ส่งผลทำให้ย่านวิสุทธิกษัตริย์ได้รับผลกระทบและมันก็อาจมองว่าเป็นการผลักผู้คนออกจากชุมชนได้ด้วยเช่นกันครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดเรามองในเรื่องของชุมชนเนี่ยนะครับในอนาคตหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เมืองนะครับกรุงเทพเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยคือเมืองใหญ่เนี่ยพัฒนาไปมากแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละชุมชนเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญนะครับเป็นแค่ที่อยู่อาศัยของคนนะครับแล้วก็ตื่นมาก็ขับรถนะครับหรือนั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่อื่นแล้วก็แค่กลับมาหลับนอนที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะครับจริงๆแล้วชุมชนมันยังมีความเป็นชุมชนอยู่ค่อนข้างมากนะครับธุรกิจหลายๆอย่างในแต่ละชุมชนเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ทำมาเพื่อคนในชุมชนนะครับและธุรกิจต่างๆเหล่านั้นก็อยู่ได้เพราะคนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเมืองเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะมองภาพรวมอย่างเดียวได้นะครับแต่ก็คงต้องมองการพัฒนาที่เป็นเรียกว่า bottom up นะครับก็คือดูในระดับฐานรากแต่ละชุมชนเนี่ยพัฒนาแต่ละชุมชนขึ้นมาเพื่อให้แต่ละชุมชนเนี่ยสามารถอย่างแรกเลี้ยงตัวเองได้ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้เวลาที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็อยู่รอดไปด้วยกันอันนี้น่าจะเป็นแบบแผนนะครับแบบจำลองนะครับในการพัฒนาเมืองในอนาคตที่ไม่ได้เน้นแต่เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ตัวใหญ่ๆนะครับแต่เน้นถึงเรื่องการพัฒนาชุมชนในระดับย่อยด้วยนะครับ

0: สมัยก่อนเป็นวังเจ้าป้ายังเล็กๆอยู่ตรงหนังที่นี่มี3โรงมีแกนมีคิงมีควีนดังที่สุดเลยจะใบวังบุรพา
1: หลังโรงหนังเฉิงกรุงเมื่อก่อนนี้ก็จะมีพวกฉายหนังกลางแปลงเวลาฉายเสร็จก็จะมาตั้งแล้วก็มานั่งกอหนังแล้วก็จะเป็นแหล่งที่เขาพบปะแลกเปลี่ยนกัน
2: หลังเฉิงกรุงเนี่ยมักจะมีคนมาติดต่อเรื่องงานเยอะเสร็จแล้วก็ตีสี่ตีห้ากลับบ้านไม่ได้บนรถเมล์หมดนะก็ต้องนอนที่หลังเฉิงกรุงนั่นแหละ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมากมาก
1: วีนี่อะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
2: ่
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อืม

0: อร่อย
1: อร่อย
0: 1 2 3
2: yes
0: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
1: It's so good.
0: Yeah.
7: Nice.
0: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
1: right,
0: be
1: eating, right?
0: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเต้าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึงโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลาย

ไอยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งรายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชถ้าอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
0: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ germinate G E R M I N A T E germinate แปลว่างอก seedling S E E D L I N G seedlingแปลว่าต้นกล้า pollen p o l l e n pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดค่ะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

คืนหนึ่งพระรามฝันร้ายพิเภกทำนายว่าจะมีเคราะห์หนุมานจึงอาสาปกป้องภัยมิให้ล่วงล้ำเข้ามาได้โดยการนิมิตตัวให้ใหญ่เท่าภูเขาเอาหางขดเป็นกำแพงล้อมกองทัพโอบพระพลาไว้กับอกแล้วอ้าปากออกเป็นทางเข้าใช้ลิ้นเป็นบานประตูให้พระลักษมณ์กับพิเภกเฝ้าพระรามส่วนสุครีพเป็นนายประตูพญายักษ์มยราบได้รับคำสั่งจากทศกัณฐ์ให้มาลักตัวพระรามครั้นใกล้ค่ำจึงแทรกพื้นบาดาลขึ้นมาถึงที่ตั้งทัพกลับหาพระพลาไม่พบเห็นแต่ประการใหญ่กั้นไว้จึงแปลงกายเป็นวานรเข้าไปสืบข่าวก็รู้ว่าหนุมานอมพระพลาไว้ถ้ามีการวางกำลังระวังเหตุการณ์อย่างเข้มงวดพร้อมกันนั้นก็สืบความได้อีกว่าเหล่าทหารจะเบาภาระเมื่อเห็นดาวประกายพลึกขึ้นเพราะยามนั้นพระรามจะพ้นเคราะห์มยราบจึงเหาะขึ้นไปบนยอดเขาโสราดแล้วกวาดแกว่งกล้องปัจจธรรมราชทหารวานรว่าเป็นดาวประกายพลึกแล้วแอบเป่ายาสะกดจนต่างหลับไหลไปทั้งกองทัพมยราบจึงลอบลักตัวพระรามไปขังไว้ที่เมืองบาดาลได้เมื่อลมพัดต้องหนุมานผวาตื่นก็รู้ว่าพระรามถูกลักตัวไปพระลักษ์สั่งหนุมานให้ตามไปช่วยพระรามที่เมืองบาดาลตามคำแนะนำของพิเภกหนุมานเดินทางไปถึงสระบัวต้นทางเมืองบาดาลจึงหักก้านบัวลอดเข้าไปต้องฝ่าด่านยักษ์ด่านช้างด่านขาวกระทบกันเป็นเพลิงกรดด่านฝูงยุงตัวเท่าแม่ไก่จนถึงสระใหญ่ที่มัจฉานุอาศัยอยู่ทั้งคู่รบกันจนรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วต่างเป็นพ่อลูกกันมัจฉานุจึงยอมให้หนุมานเดินทางต่อสุดท้ายได้นางพิรากวนช่วยจนนำตัวพระรามออกมาได้จากนั้นหนุมานกลับไปสู้กับมยราบและสามารถฆ่าได้ด้วยการขยี้จิตของมยราบที่ถอดเป็นแมลงผู้แลกไปกับมือ

ไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอด

0: คุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพคือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณะโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันภิกษุสงฆ์และคารวาสไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพธิ์เพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นศรีมหาโพธิ์หนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพธิ์ล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพธิ์ได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพธิ์ในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพแลพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นศรีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
2: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: แล้วก็มีการจุดบ้องไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบ้องไฟมาจากอีสาน
2: ประเพณีบุญบ้องไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบ้องไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี
0: ่ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณ
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
0: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

0: วัดปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองสีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองสีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ของได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองสีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองสีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองสีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองสีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารจารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาดขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่สีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแห่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบคือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกๆพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองสีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณและก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบาลายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับคือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือนจะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็น

0: ิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่7ถึง9ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองศรีมโหสถเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2478ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี2500เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ตัวของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่สองปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฝิ่นค่ะฝิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนพนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

0: เรื่องราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
1: หวนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
0: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐ

0: ปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนทรงมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนเตียนคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: พระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบุรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช

0: 2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยพิริยะบรากรมพาหุ
1: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
2: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำปราจีนเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนู่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าเรือขนของอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกษที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทกระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกนึงเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งนึงที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรต่ออะไรก็บ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80มีมาจำได้ไม่เด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรต่ออะไรนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
1: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
2: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะครบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายค่ะกินงั้นคนมันก็รัก
3: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
2: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาอุปราชพระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกล่าวคมทูลไปว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพระยาภัยภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ 100,000 ดอลลาร์จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
0: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ ได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทน

0: ที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้พระโบสถ์ของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเรียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพัตตบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุขประเจิดมุขประเจิดก็คือหน้ามุขสองชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะตุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่สามเราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการจันโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรม4ชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียนเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
2: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
3: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
2: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
3: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
2: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

0: าพระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์คลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งฉายชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
1: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้าเนี่ยจะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
2: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่5ตอนเสด็จประพาสดงศรีมหาโพ
1: ธิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพญาภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสประจินเพื่อจะได้ท่องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสประจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพออกมาแล้วก็ปิดตายเลย
2: ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศรกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอกาสที่อภิเษกสมรสนะคะ
1: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลประจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
3: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6การผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการ

0: จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
1: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
0: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
2: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสารภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
3: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาตก็จะแก้ฤาษีดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยา ก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุทาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่ากาลนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้เสมอมา
1: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
2: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ยเข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
3: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
1: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกลองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนัง

0: ีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ ancestor aAncestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:00 น.

0: 45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหว
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พ ายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวน

0: ลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
3: ๆใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
2: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
4: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมค่ะก็สืบทอดจากคุณยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
5: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไง พอแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
4: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะ

ก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันหลวงพ่อตรัสเนี่ย

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่สนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Kapuna. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapuna.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือ

ศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: class lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2E5. Welcome to our English class with me, Miss Kanokwan Misipong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะพบกับครูนกค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองค่ะ Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
2: Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
2: Our topic for today is my lovely family.Okay, repeat after me. My lovely family.
1: My lovely family.
2: What does this mean? แปลว่าอะไรคะเด็กๆแน่นอนเราพูดถึง family ครอบครัวครอบครัวที่น่ารักของฉันนั่นเองค่ะฉะนั้น I have one question to ask you. คุณนกมีคำถามหนึ่งคำถามค่ะจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะ What activitiesDo you often do with your family? Activities. What does it mean? แปลว่าอะไรคะกิจกรรมที่เราทำร่วมกับครอบครัวบ่อยๆไหนใครบอกคุณนกได้บ้างว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่นักเรียนทำร่วมกับครอบครัวบ่อยๆอ่ะขอเป็นกลุ่มที่3ค่ะ
3: รับประทานอาหารครับ
2: รับประทานอาหาร maybe your dinner น่าจะเป็นอาหารเย็นที่เราสามารถรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวของเราได้มีอีกไหมคะเชิญค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ค
2: ่
4: ะ
2: เยี่ยมมากเลยปลูกต้นไม้หรือปลูกดอกไม้ช่วยให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นด้วยนะคะมีอีกไหมเอ่ย and anything else เชิญค่ะ
4: ไปเที่ยวค่ะ
2: ไปเที่ยวนะคะใช้กิจกรรมในวันหยุดร่วมกันนั่นเองมีใครอยากจะเสนอความคิดเห็นอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งมีไหมคะเชิญค่ะ

0: ดูซีรีส์และอนิเมะค่ะ
1: ดูซีรีส์หรือดูภาพยนตร์ร่วมกันนั่นเองนั่นก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆวันนี้แน่นอนเราจะพูดถึงกิจกรรมกันนักเรียนต้องสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะนักเรียนนักเรียนต้องสามารถออกเสียงบอกความหมายคำศัพท์แล้วเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกับครอบครัวนั่นเองแต่ทีนี้คุณนกมีครอบครัวหนึ่งครอบครัวนักเรียนต้นทางปลายทางพอจะเดาได้มั้ยเอ่ยว่าน่าจะเป็นครอบครัวของใครเพื่อนของเรานั่นเองแดเนียลนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าแดเนียลเนี่ยทำกิจกรรมอะไรร่วมกับครอบครัวบ้าง First activity we will do worksheet number 5เราจะทำใบงานที่5ค่ะนักเรียน I love my family part A นะคะใบงานที่5เรื่อง I love my family นั่นเองสิ่งที่นักเรียนต้องทำRead the story of Daniel. Underline the unknown words. อย่างแรกเราต้องอะไรก่อนคะนักเรียน read อ่านจากนั้น underline ขีดเส้นใต้ the unknown words คำที่นักเรียนไม่รู้ความหมาย After that find their meanings แล้วเราก็จะต้องมาหาความหมายโดยที่วันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะได้ใช้พจนานุกรมหรือว่า dictionary นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะ write them in the table given และเขียนความหมายของคำที่นักเรียนไม่รู้ลงไปในตารางที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนี้ค่ะอยากจะให้แดเนียลเนี่ยมานำเสนอพูดเกี่ยวกับกิจกรรมที่แดเนียลทำกับครอบครัวของแดเนียล I will let you listen twice คุณครูจะให้นักเรียนฟังสิ่งที่แดเนียลจะเล่าเนี่ยกี่ครั้งคะ twice 2ครั้งนั่นเองจากนั้นคุณครูจะให้นักเรียนลองสวมบทเป็นแดเนียลอ่านข้อความเหล่านี้ด้วยตัวเองฉะนั้นเวลาที่นักเรียนฟังนักเรียนต้องฟังอย่างไรคะต้องตั้งใจฟังไหมต้องตั้งใจฟังนะคะ Are you readyOkay, let's go.
2: Hello, everyone. Today I will tell you about what I often do with my family members. My father and I often play football together when I go back home from school. My mother cooks food and takes care of everyone. My brother, Tony, often plays board games with me when he comes back home on the weekend. My sister is Lily. We often draw pictures together.Everyone in my family is very lovely. That is why all of my family.
1: ครั้งที่หนึ่งครั้งแรกเนี่ยนักเรียนอาจจะยังจับใจความไม่ได้ทีนี้อยากให้นักเรียนนะคะลองเปิดใบงานของนักเรียนแล้วเอานิ้วชี้ไปพร้อมๆกันนะคะ Open your workbook to page 13. หน้า13ได้เลยค่ะนักเรียนนะคะให้เอานิ้วไล่ไปตามคำที่แดเนียลอ่านได้เลยพร้อมหรือยังเอ่ยทุกคนเอานิ้วขึ้นมานิ้วชี้แล้วก็วางไปที่กระดาษของนักเรียนได้เลยครูจะเปิดไฟเสียงให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะพร้อมไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันนะคะถ้าพร้อมแล้วอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: Hello everyoneToday I will tell you about what I often do with my family members. My father and I often play football together when I go back home from school. My mother cooks food and takes care of everyone. My brother, Tony, often plays board games with me when he comes back home on the weekend. My sister is Lily. We often draw pictures together. Everyone in my family is very lovely. That is why all of my family.
1: ได้ฟังครั้งที่สองดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมทีนี้เราลองมาอ่านเป็นแดเนียลเองสิคะแต่ทีนี้คุณนกจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนดีไหมโอเค 1, 2, 3 Hello everyone
3: Hello everyone
1: Today I will tell you about
3: Today I will
1: What I often do with my family members.
3: What I often do with my family members.
1: Often.
3: Often.
1: Often.
3: Often.
1: What I often do.

0: With my family members.
1: With my family members.
0: My father and I.
1: My father and I.
0: Often play football together.
1: Often play football together.
0: When I go back home from school.
1: When I go back home from school.
0: My mother.
1: My mother.
0: Cooks food and takes care of everyone.
1: Cook food and take care of everyone.
0: Takes care of everyone.
1: Takes care of everyone.
0: My brother.
1: My brother.
0: Tony often plays board game with me.
1: Tony often plays board game
0: with me.
1: With me.
0: When he comes back home.
1: When he comes back home.
0: On the weekend.
1: On the weekend.
0: My sister is Lily.
1: My sister is Lily.
0: We often draw pictures together.
1: We often draw pictures together.
0: Draw pictures.
1: Draw pictures.
0: Together.
1: Together.
0: Everyone in my family.
1: Everyone in my family
0: is very lovely.
1: Is very lovely.
0: That is why.
1: That is why.
0: I love my family.
1: I love my family.
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนอ่านไปแล้วนี่คือกิจกรรมที่แดเนียลทำร่วมกับครอบครัวมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างกิจกรรมที่แดเนียลทำร่วมกับครอบครัวไหนลองกวาดสายตามองสิคะ
3: ทำอาหารครับ
2: ทำอาหารนะคะ cook food ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เราต้องไปอ่านกันอีกหนึ่งรอบมีอะไรอีกไหมเอ่ย
4: เล่นฟุตบอลค่ะ
2: เล่นฟุตบอลค่ะมีอะไรอีกคะ
5: เล่นบอร์ดเกมค่ะ
2: เล่นบอร์ดเกมนักเรียนเคยทำกิจกรรมเหล่านี้กับครอบครัวไหมเอ่ยนักเรียนคนอื่นอาจจะมีกิจกรรมที่ทำต่างออกไปฉะนั้นเรามาดูค่ะ worksheet number 5อย่าลืมงานของเราให้เด็กๆขีดเส้นใต้คำที่ไม่รู้ความหมายสมมติว่าคุณนกขีดเส้นใต้คำนี้ often คุณนกไม่ทราบความหมายคำนี้คุณนกนำมาเขียนค่ะในช่องของ vocabulary จากนั้นคุณนกใช้พจนานุกรมหรือDictionary ของเราในการเปิดหาความหมายคุณนกเปิดหาความหมายได้แล้วมีความหมายว่าบ่อยๆให้นักเรียนทำเช่นนี้6ข้อซึ่งนักเรียนไม่จำเป็นต้องใช้คำเดียวกับคุณนกก็ได้เพื่อนักเรียนคนไหนทราบความหมายแล้วทำได้ไหมคะทีนี้คุณนกขอสรุปกิจกรรมนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางสักครู่หนึ่งนักเรียนทำใบงานที่5ค่ะเรื่อง I love my family part A นักเรียนอ่านเรื่องราวของแดเนียลขีดเส้นใต้คำที่ไม่รู้ความหมายจากนั้นหาความหมายและเขียนคำตอบลงไปในตารางที่กำหนดให้คุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็คุณครูค่ะตรวจสอบความถูกต้องในการแปลความหมายของนักเรียนด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะอย่างแรกต้องทำอะไรก่อนคะขีดเส้นใต้คำที่นักเรียนไม่รู้ความหมายหรือไม่ทราบความหมายอาจจะมีมากกว่า6คำก็ได้นะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนขีดเส้นใต้เรียบแล้วนำคำศัพท์เหล่านั้นเขียนลงในตารางในช่องของ vocabulary หรือว่าคำศัพท์และหาความหมายจากพจนานุกรมได้เลย

0: นักเรียนก็ได้ทราบความหมายของคำศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเรามาดูกิจกรรมถัดไปค่ะเราจะรู้นะคะว่าแดเนียลเนี่ยทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวบ้างในกิจกรรมนี้นั่นเองค่ะ I love my family part B เรายังคงใช้ใบงานเดิมนะคะกิจกรรมนี้ค่ะ Read the story of Daniel and answer the questions นักเรียนต้องตอบคำถามค่ะกิจกรรมนี้โดยครั้งที่แล้วคุณครูได้ให้นักเรียนตอบคำถามอย่างย่อไปนักเรียนหลายคนส่วนมากทำได้ดีมากเลยแต่วันนี้คุณนกอยากให้นักเรียนตอบคำถามแบบเต็มประโยคคิดว่ายากเกินไปไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่ยากเกินไปเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันก่อนดีไหมเอ่ยอ่ะทีนี้เด็กๆลองดูดีๆค่ะคำถามแรก What does Daniel talk about เอประธานของประโยคน่าจะถามถึงใครคะ
1: Daniel
0: ฉะนั้นเวลาที่เราตอบคำถามเราจะหาคำสรรพนามอะไรมาแทน Daniel ได้เอ๊ Daniel เป็นผู้ชายเราต้องใช้คำว่า
1: he
0: ฉะนั้นเวลาเราตอบคำถามแบบยาวเราจะต้องมีประธานของประโยคด้วยจากนั้นเอเขาพูดถึงอะไรนะ verb ของเราคือคำว่าอะไรคะ talk aboutเอ๊ะแดเนียลเนี่ยพูดถึงอะไรในเรื่องนี้ฉะนั้นเวลาที่เรามาเขียนตอบเอ๊ะสังเกตไหมเอ่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามา
1: S.
0: มีอะไรเพิ่มเข้ามาเอ่ย
1: S.
0: เอ๊ะทำไมเราต้องเติม S เพิ่มเข้ามาด้วยใครยังจำได้ครั้งที่แล้ว เนื่องจากประธานคือแดเนียลมีกี่คนคะ 1 คนฉะนั้นคำกริยาเลยต้องเติม S เก่งมากเอตักพอไปอยู่ในรูปแบบของประโยคคำถามเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณนกไม่เห็นต้องเขียนคำว่า talk about แบบมี s เลยล่ะคะใครทราบบ้างฟังดีๆนะคะท่านนักเรียนต้นทางและปลายทางเนื่องจากในประโยคคำถามมีตัวนี้ค่ะ does เป็นคำกริยาช่วยของเราเมื่อมี does เป็นคำกริยาช่วยตรงนี้ที่เป็น verbเราจะไม่เติม s หรือ es แต่พอมาอยู่ในรูปแบบของประโยคบอกเล่า verb จะต้องสอดคล้องกับประธานของเรานั่นเองซึ่งแดเนียลมี1คนคำกริยาเลยต้องเติม s หรือ es นั่นเองตรงนี้นักเรียนเข้าใจตรงกันไหมเอ่ยเข้าใจนะคะถัดไปค่ะคำถามข้อที่2What do Daniel and his father often do together? ทีนี้ประธานของเรามีมากกว่า1คนไหมเอ่ยมีใครบ้าง Daniel and his father ฉะนั้นมี2คนเราจะแทนด้วย he ได้ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ได้ต้องใช้คำไหนคะเด็กๆคำว่าพวกเขา
1: day
0: good job เก่งมากฉะนั้นเราต้องเขียน day ตามด้วยคำว่า often คำนี้แปลว่าอะไรใครเขียนความหมายไปแล้วคำนี้ often แปลว่าอะไรเอ่ย
1: บ
0: ่อยๆนั่นเองพวกเขาทำกิจกรรมอะไรด้วยกันบ่อยๆฉะนั้นสิ่งนี้แหละเด็กๆต้องไปหาในเรื่องราวของแดเนียลนะคะเวลาที่เราตอบคำถามถัดไป number 3 who cooks food for the family who ถามถึงอะไรเอ่ย
1: ใคร
0: cooks food คืออะไรคะ
1: ใครทำ
0: อาหารสำหรับครอบครัวนี้ใครเป็นคนทำอาหารเอ่ยจุไว้เผื่อเพื่อนๆปลายทางยังไม่รู้ต้องไปหาคำตอบนะคะฉะนั้นเวลาตอบประธานหายไปใช่ไหมคะเพราะเรายังไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำอาหารจากนั้นเขียน cooks food for the family จากการที่นกยกตัวอย่าง3คำตอบนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ยเวลาที่คุณนกเขียนประโยคเสร็จคุณนกจะลงท้ายด้วยอะไรเสมอเลย
1: จ
0: ุด full stop ทำไมเราต้องเขียนจุด full stop คะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่านี่คือการจบประโยคนั่นเองเยี่ยมมากถัดไปค่ะคำถามข้อที่4 What do Daniel and his sister อันนี้ถามถึงใครแล้วเมื่อสักครู่แดเนียลกับพ่อทีนี้เป็นแดเนียลกับ พี่สาวหรือน้องสาวจำได้ไหมเอ่ยแดเนียลมีพี่สาวหรือน้องสาวเยี่ยมมากแดเนียลมีน้องสาวฉะนั้นแดเนียลกับน้องสาวของเขาทำอะไรร่วมกันเวลาเราตอบอะไรแทนแดเนียล and his sister คำว่า he หมายถึงแดเนียลคนเดียวไม่เอ่ยคำว่าอะไร
2: they
0: เยี่ยมมาก they often จุดๆตรงนี้ให้นักเรียนไปหากิจกรรมที่พวกเขาทำร่วมกันนะคะและข้อที่5ข้อสุดท้ายเขาถามถึงใครคะแดเนียลเด็กๆ Daniel and his brother ตรงนี้แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายแปลว่าเอ๊ะแดเนียลมีพี่ชายหรือน้องชายยังจำเรื่องราวของแดมีพี่ชายฉะนั้นสิ่งที่แดเนียลทำกับพี่ชายนั่นเองตอบเช่นเดียวกัน They often togetherฉะนั้นคำถาม5ข้อนี้ยากเกินไปสำหรับเด็กๆไหมเอ่ยไม่นะน่าจะทำได้นะคะทีนี้คุณนกขอสรุปกิจกรรมสักครู่หนึ่งนักเรียนทำใบงานที่5ค่ะเรื่อง I love my family part B ให้นักเรียนอ่านเรื่องราวของแดเนียลนะคะแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องจากนั้นคุณครูขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วก็ขอให้คุณครูเนี่ยช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

ทีนี้ค่ะนักเรียนเราจะมาดูว่าคำถามที่นักเรียนตอบถูกต้องหรือไม่นะคะ Let's check the answers together เรามาดูคำถามข้อที่1ค่ะดาเนียลพูดถึงอะไรคะนักเรียนกิจกรรมที่ทำไมคะทำร่วมกับใครเอ่ยครอบครัวฉะนั้นเด็กๆสามารถตอบได้ว่า What he often does with his family members เอ๊ะทำไมต้องใช้ does ด้วยทราบไหมเอ่ยเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเมื่อประธานเป็นเอกพจน์คำกริยาตรงนี้อย่างที่คุณนกบอกอาจจะต้องมีการเติม s หรือ es เช่นคำว่า does คำนี้นั่นเองฉะนั้นถ้าใครเติมดูมาแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะเราให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งค่ะในการแก้ไขคำตอบให้ถูกต้องนะคะ

0: โอเคค่ะ next to number two what do Daniel and his father often do together Daniel กับพ่อของเขาทำอะไรร่วมกันคะ
1: เล่นกีฬา
0: เล่นฟุตบอลตรงนี้สิ่งที่หายไปคือคำว่าอะไรเอ่ย play football เยี่ยมมากเลย play footballนักเรียนจะทราบได้จากประโยคนี้นั่นเองนะคะ My father and I often play football together Next to number three ข้อที่3ค่ะเด็กๆ Who cooks food for the family ใครเป็นคนทำอาหารเอ่ยจากที่เราได้อ่านไปคุณแม่ของ Daniel ฉะนั้นเด็กๆสามารถตอบได้ว่า Daniel's mother เวลาเราแปลความหมายเราจะแปลจากข้างหลังมาหน้าข้างหน้าค่ะคุณแม่ของ Daniel นั่นเองถ้าเด็กๆตอบคำว่า my mother นั่นไม่ใช่คุณแม่ของ Daniel แล้วแต่เป็นคุณแม่ของใครของเราฉะนั้นเปลี่ยนสรรพนามให้ถูกต้องด้วยนะคะ Daniel's motherOkay, number four. What do Daniel and his sister often do together? ทั้ง Daniel และน้องสาวชอบทำอะไรร่วมกันเอ่ย วาดรูปภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า draw pictures ถูกต้องค่ะทั้งสองคนทำกิจกรรมด้วยกันก็คือวาดภาพนั่นเองNumber 5แล้วแดเนียลกับพี่ชายล่ะทำอะไรร่วมกันดูได้จากประโยคนี้เลยค่ะ Often play board games เยี่ยมมากตรงนี้ก็ต้องเติมว่า play board games play board gamesเด็กๆจะเห็นได้ว่าแดเนียลเนี่ยทำกิจกรรมกับครอบครัวเนี่ยมากมายเลยทีนี้คุณนกมีกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะเผื่อว่าวันนี้เด็กๆจะนำไปใช้ได้นะคะอ่ะเด็กๆค่ะวางปากกาแล้วมองมาที่หน้าจอก่อนค่ะ I have two pictures คุณนกมีภาพสองภาพ and one face และมีวลีหนึ่งวลีไหนใครอ่านคำนี้ได้บ้าง
1: Go jogging.
0: One more time. Jogging.
1: Go jogging.
0: Go jogging.
1: Go jogging.
0: เด็กๆคิดว่าภาพไหนคือ go jogging? One or two? Number one. Good. ฉะนั้น go jogging แปลว่าอะไรเอ่ย ไปวิ่ง วิ่งอย่างรวดเร็วเลยไหม วิ่งยังไง วิ่งเหยาะๆ วิ่งเบาๆ go jogging. แล้วภาพที่สองล่ะคะ น่าจะเป็นคำว่าอะไรทำอะไรกันอยู่
2: ทำอาหารแคมปิ้ง
0: แคมปิ้งใช่ไหมหรือว่าอะไรเอ่ยอ่ะคำนี้อ่านตามค่ะ go on a picnic
1: go on a picnic
0: go on a picnic
1: go on a picnic
0: เยี่ยมมากถัดไปตรงนี้ค่ะ

0: ภาพนี้สองภาพและคำนี้ค่ะ play board games
1: play board games
0: which one number one or number two number two เยี่ยมมากแล้วภาพหนึ่งล่ะคะเอ๊ะทำอะไรเอ่ยปลูกต้นไม้ทำสวนฉะนั้นเด็กๆอ่านคำนี้พร้อมกันค่ะ do the gardening
1: do the gardening
0: do the gardening
1: do the gardening
0: และกิจกรรมสุดท้ายที่วันนี้พนกนำมาเสนอไหนใครเคยทำกิจกรรมนี้ร่วมกับครอบครัวบ้างเอ่ยสเตตัสเคยใช่ไหมคะภาพนี้น่าจะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยออกกำลังกายคำนี้นั่นเอง exercise
1: exercise
0: เยี่ยมมากทีนี้เราลองมาดูประโยคที่นักเรียนจะต้องเขียนเป็นการบ้านวันนี้คุณนกฝากการบ้านแค่3ข้อเองทำได้ไหมทีนี้ก่อนทำเราลองมาฝึกกันก่อนค่ะประโยคนี้อ่านพร้อมกัน1 2 3
1: I often with my family
0: ใครจำได้บ้างภาพนี้เป็นคำว่าอะไร
1: go
0: อะไร
1: go jogging
0: เยี่ยมมากถัดไปคุณนกตัดคำศัพท์ให้เหลือน้อยลงไปอีก I with my brother เติมอะไรดีตรงนี
1: ้ I often
0: ทำกิจกรรมอะไรเอ่ยเล่นบอร์ดเกมถูกต้องภาษาอังกฤษคือ play board games เล่นกับใครคะ
2: เล่นก
0: ับ พี่ชายหรือน้องชายนั่นเองนะคะถัดไปค่ะคุณนกชาเลนท้าทายเด็กๆตัดออกไปอีกอย่างแรกเราต้องมีประธานของประโยคก่อนนั่นคือ
2: I
0: จากนั้นคำที่บอกความบ่อยความถี่คือคำว่า
1: often
0: ถูกต้องภาพนี้คืออะไรใครจำได้ไปปิกนิกใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ go on a picnic เขาทำร่วมกับใครคะนักเรียนทำร่วมกันเป็นครอบครัวเลยคือคำว่า
1: Family
0: ฉะนั้นกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำเป็นการบ้านนั่นก็คือ worksheet number 5 I love my family part B ให้นักเรียนเขียนประโยค3ประโยคคล้ายๆเมื่อสักครู่นี้เลยแต่เป็นการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนทำร่วมกับครอบครัวนั่นเองทีนี้คุณนกยกตัวอย่างเดี๋ยวเรามาช่วยกันก่อนอย่างแรกต้องมีประธานของประโยคนั่นคือคำว่าอะไรเอ่ย
1: I
0: จากนั้นทำบ่อยๆ often จากภาพเขาทำกิจกรรมอะไรคะฟุตบอลคือ play football with my father ตรงนี้ให้เด็กๆบอกด้วยว่านักเรียนทำกิจกรรมนั้นร่วมกับใครนั่นเองนะคะขอสรุปกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำเป็นการบ้านค่ะนักเรียนทำใบงานที่5ค่ะ part B นักเรียน3ประโยคที่แสดงถึงกิจกรรมที่นักเรียนทำร่วมกับสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนบ่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้ครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาสรุปกันสิคะว่าวันนี้จากการที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องแดเนียลไปแล้วก็ได้เรียนรู้ประโยคใหม่นักเรียนสามารถเรียงประโยคนี้ได้หรือไม่อย่างแรกต้องมีอะไรของประโยคก่อน
1: I
0: ประธานนั่นคือคำว่า
1: I
0: จากนั้นทำบ่อย
1: ๆ
0: often ถูกต้องจากนั้นต้องมีคำกริยาคือคำว่า
1: play
0: อะไรคะเด็ก
2: ๆ
0: play อะไรก่อนเล่นอะไรก่อน
1: เล่น board games
0: กับใครเอ่ย
1: with my brother
0: เด็กๆอ่านประโยคนี้ด้วยตัวเองค่ะ 1 2 3
1: I often play board games with my brother
0: ทีนี้ขออีกหนึ่งตัวอย่างลองเรียงด้วยตัวเองอย่างแรกต้องขึ้นต้นด้วยอะไร
1: I
0: เก่งมากจากนั้นทำบ่อย
1: ๆ
0: often ทำกิจกรรมอะไรบ่อย
1: ๆ go on a picnic
0: กับใครคะ
1: with
0: my family on the weekend ฉะนั้นอ่านเอง 1 2 3

0: picnic with my family on the weekend
1: ฉะนั้น3ข้อยากเกินไปไหมสำหรับนักเรียนไม่ยากนะคะอ่ะทีนี้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะพบกันในเรื่อง who are the

0: าวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายเรามาช่วยกันคิดอีกแล้วในช่วงฝากไว้ให้คิด Let's Think and Talk นั่นเองนะคะเขาบอกว่า Time together as a family is a gift เขาบอกว่าการที่เราเนี่ยใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเนี่ยเหมือนเป็นของขวัญเลยฉะนั้นเด็กๆกลับบ้านไปวันนี้อย่าลืมหาเวลาเล็กๆน้อยๆทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อกระชับความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะโอเค finish for todaySee you next time.
1: Class lady.
2: Thank you, teacher.
0: See you next time. Goodbye.

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการฉลิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลัก

0: ณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibianแปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile R-E-P-T-I-L-E Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal M-A-M-M-A-L Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLT ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออก

0: ากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับเนื้อหาในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนกันไปแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนนะครับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นจำนวนคละนะครับเราจะมีวิธีการบวกอย่างไรนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ในเรื่องของการบวกจำนวนคละนั่นเองครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการเขียนจำนวนคละในรูปจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ก่อนครับโดยให้นักเรียนสังเกตครับจากภาพที่ครูแสดงครับรูปวงกลมแสดงจำนวนถาดของพิซซ่าครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามได้เลยครับถามนักเรียนว่ามีพิซซ่าอยู่กี่ถาดครับมี1ถาดใช่ไหมครับมี1ถาดอีก1ถาดเต็มถาดไหมครับมีเท่าไหร่เอ่ยเศษ5ส่วน6ดังนั้นจากรูปนะครับมีพิซซ่าอยู่ทั้งหมดกี่ถาด1เศษ5ส่วน6เก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนก็จะมี1เศษ5ส่วน6ถาดนั่นเองครับทีนี้ครูถามนักเรียนว่าแล้วพิซซ่า1เศษ5ส่วน6ถาดหมายความว่ายังไงครับ
2: มี1ถาดกับอีกเศษ5ส่วน6ถาด
1: เก่งมากๆนะครับก็จะมีพิซซ่าที่เต็มถาดอยู่1ถาดกับพิซซ่าที่ไม่เต็มถาดอีกเศษ5ส่วน6ถาดนั่นเองทีนี้จากที่ได้สังเกตรูปไปนะครับจากสังเกตภาพไปนั้นได้ออกมาเป็น1เศษ5ส่วน6ถาดถูกต้องไหมครับทีนี้ครูถามนักเรียนต่อว่าแล้วเราจะเขียน1เศษ5ส่วน6เนี่ยในรูปการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ได้อย่างไรตอบได้ไหมครับตอบได้เลยครับ